0: คำตอบแล้วเช่นกันค่ะและจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยข้อแรกได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะ
1: เต็มบวก
0: เก่งมากได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น13เก่งมากค่ะนักเรียนสามารถบันทึกคะแนนของตัวเองได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วครูไปต่อที่ข้อที่2เลยนะคะตอนนี้นักเรียนเตรียมความพร้อมเอาสมุดปากกาขึ้นมาเลยนะคะเรามาดูข้อที่2ข้อที่2ลบ18บวกด้วยลบ9ได้คำตอบยังคะนักเรียนหาผลบวกลงไปในสมุดได้เลยนะคะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะเก่งมากตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็ได้คำตอบแล้วอย่างแน่นอนค่ะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบเก่งมากลบ27นั่นเองเราไปต่อกันที่ข้อที่3เลยค่ะถ้าใครทำข้อที่2ไม่ถูกต้องเมื่อกี้นักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันใหม่ที่ข้อที่3ข้อนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะลบ23บวกด้วย23ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็น0นั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นการลบจำนวนเต็มเรามาดูข้อที่4กันค่ะ20ลบด้วยลบ5ตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะเก่งมากค่ะได้ยินนักเรียนตอบมาแล้วซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยและนักเรียนปลายทางเองครูก็เชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้แน่นอนค่ะข้อ4ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ25นั่นเองเรามาดูข้อที่5ลบ12ลบด้วยลบ7จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะเก่งมากได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาว่าคำตอบที่นักเรียนคิดนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะได้คำตอบเท่ากับลบ5นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายลบ13ลบด้วย8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะตอนนี้มีนักเรียนคนใดได้คำตอบยังคะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบลบอะไรนะคะการลบจำนวนเต็มเมื่อกี้ทำยังไงแล้วคะตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบคืออะไรคะ8จำนวนตรงข้ามของ8คืออะไร
1: ลบ
0: 8เพราะฉะนั้นมันก็คือลบ13บวกด้วยลบ8ลบ13บวกด้วยลบ8ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลบ21นั่นเองค่ะใครถูกหมดทั้ง6ข้อบ้างเก่งมากค่ะเราจะนำความรู้เรื่องการบวกจำนวนเต็มและการลบจำนวนเต็มมาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์ปัญหาการบวกจำนวนเต็มกันเลยค่ะข้อแรกนะคะโจทย์บอกว่านักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับครูเลยเนาะจุ๊บแจงเดินทางไปเที่ยวที่ภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายพบว่าวันแรกที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิต่ำที่สุดคือลบ3องศาเซลเซียสเมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านพบว่าอุณหภูมิสูงกว่าวันแรกที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายอยู่14องศาเซลเซียสอยากทราบว่าอุณหภูมิในวันที่เดินทางมาถึงบ้านเป็นเท่าใดนักเรียนคะจากการที่เราได้อ่านโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะเก่งมากค่ะอุณหภูมิในวันที่เดินทางมาถึงบ้านแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ ณหภูมิในจังหวัดเก่งมากค่ะก็คืออุณหภูมิในวันแรกที่ไปถึงจังหวัดเชียงรายและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นวันที่กลับมาถึงบ้านนั่นเองค่ะในการเขียนแสดงวิธีทำเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือวันแรกที่ไปเที่ยวมีอุณหภูมิต่ำสุดลบ3องศาเซลเซียสในวันที่มาถึงบ้านอุณหภูมิสูงกว่าวันแรกที่จังหวัดเชียงราย14องศาเซลเซียสนักเรียนคะจากข้อมูลบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิมนักเรียนคิดว่าเราจะต้องทำยังไงคะนำอุณหภูมิยังไงคะเก่งมากค่ะนำอุณหภูมิที่สูงขึ้นมาทำยังไงคะมาบวกเก่งมากค่ะบวกกับอะไรคะบวกกับนำอุณหภูมิที่สูงขึ้นมาบวกกับอุณหภูมิในวันแรกที่ไปถึงจังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะแล้วสามารถเขียนแสดงการบวกได้ยังไงคะถูกต้องค่ะลบ3บวกด้วย14เก่งมากค่ะจะได้ว่าอุณหภูมิในวันที่เดินทางกลับมาถึงบ้านเท่ากับลบ3บวกด้วย14ค่ะครูจะให้นักศึกษาหาคำตอบนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะเก่งมากนักเรียนมีวิธีการหาคำตอบยังไงคะการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกจะต้องทำยังไงแล้วคะหาอะไรก่อนคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้ง2ค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะ3และค่าสมบูรณ์ของ14เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 14
0: ค่าสมบูรณ์ของ14คือ14ตอบเป็นจำนวนเต็มตามค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่า14มากกว่า3เพราะฉะนั้นจะตอบเป็นจำนวนเต็มบวกจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะเก่งมากค่ะเมื่อกี้เราจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงแล้วคะนำค่าสมบูรณ์ของ14ลบด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ3ซึ่งได้คำตอบเท่ากับ11องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นข้อนี้อุณหภูมิในวันที่เดินทางกลับมาถึงบ้านเท่ากับ11องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่2เลยนะคะนักเรียนตั้งใจดูโจทย์นะคะข้อ2โจทย์บอกว่าเต่าตัว1ว่ายน้ำอยู่ที่ระดับลบ50เมตรจากระดับทะเลและปลาการ์ตูนตัว1ว่ายน้ำอยู่ที่ลบ240เมตรจากระดับของเต่าจงหาว่าปลาการ์ตูนตัวนี้อยู่ที่ระดับเท่าใดจากระดับทะเลจากการอ่านโจทย์แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะเก่งมากค่ะปลาการ์ตูนตัวนี้อยู่ที่ระดับเท่าใดจากระดับทะเลแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะเรามาดูข้อความของสิ่งที่โจทย์ให้ก่อนคืออะไรคะระดับการว่ายน้ำของเต่าตัวหนึ่งและระดับการว่ายน้ำของเก่งมากของปลาการ์ตูนนั่นเองค่ะเราสามารถวาดภาพประกอบเพื่อจำลองสถานการณ์ได้ค่ะจากภาพจะเห็นว่าตรงนี้คือระดับทะเลใช่ไหมคะตรงนี้คืออะไรคะเต่าตรงนี้คือปลาการ์ตูนในการเขียนแสดงวิธีทำเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนก่อนค่ะเต่าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะลบ50เมตรจากระดับทะเลแล้วปลาการ์ตูนล่ะคะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะจากระดับเต่าใช่ไหมคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าโจทย์ข้อนี้นักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ

0: เก่งมากค่ะนำอะไรมาบวกกันคะนั่นคือนำระดับการว่ายน้ำของเต่ามาบวกกับระดับการว่ายน้ำของปลาการ์ตูนเก่งมากค่ะเขียนแสดงการบวกได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะระดับของปลาการ์ตูนเท่ากับลบ50บวกด้วยลบ240นั่นเองค่ะนักเรียนลองคิดคำนวณดูค่ะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้มีนักเรียนคนไหนได้คำตอบแล้วบ้างคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ290
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ290เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดซึ่งจะมีด้วยกัน2ข้อค่ะข้อแรกขณะที่นักข่าวคนหนึ่งบังคับโดรนขึ้นไปในแนวดิ่งสูงจากพื้นดิน6เมตรเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ทางอากาศเขาพบว่าภาพที่บันทึกได้ยังเห็นเหตุการณ์ไม่สมบูรณ์เขาจึงบังคับโดรนขึ้นไปในแนวดิ่งอีก8เมตรอยากทราบว่าขณะนี้โดรนอยู่สูงจากพื้นดินเท่าใดและข้อที่2โจทย์บอกว่าไงคะนักเรียน
1: คนหนึ่งกำลังดำน้ำอยู่ในระดับลบ28เมตรจากระดับพื้นดินเขาพบฝูงปลาการ์ตูนว่ายน้ำอยู่เหนือเขาดึงว่ายน้ำขึ้นไปในแนวดิ่งเป็นระยะ13เมตรเพื่อถ่ายภาพฝูงปลานั้นในระดับ
0: เดียวกับฝูงปลาใช่ค่ะนักเรียนสามารถลงมือทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนแสดงวิธีคิดลงไปในสมุดได้เลยนะคะเริ่มจากข้อที่1ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็คงจะได้คำตอบกันหมดแล้วใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาดูคำตอบกันว่าจากที่ครูเฉลยกับเพื่อนเฉลยเนี่ยได้คำตอบเท่ากันไหมคะเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันก่อนนะคะขณะที่นักข่าวคนหนึ่งบังคับโดรนขึ้นไปในแนวดิ่งสูงจากพื้นดิน6เมตรเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ทางอากาศเขาพบว่าภาพที่บันทึกได้เห็นเหตุการณ์ไม่สมบูรณ์เขาจึงบังคับโดรนขึ้นไปในแนวดิ่งอีก8เมตรอยากทราบว่าขณะนี้โดรนอยู่สูงจากพื้นดินเท่าใดนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจากการอ่านโจทย์แล้วเนี่ยสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะนักเรียนตอบพร้อมๆกันค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: โดรนอยู่สูงจากพื้นดิน
0: เก่งมากค่ะโดรนอยู่สูงจากพื้นดินแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะโดรนขึ้นไปในแนวดิ่งสูงจากพื้นดินและโดรนขึ้นไปในแนวดิ่งครั้งที่2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในการแสดงวิธีทำครูบอกว่าเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดมาเขียนก่อนค่ะสิ่งที่โจทย์บอกประโยคแรกคืออะไรคะโดรนบินขึ้นจากพื้นดิน6เมตรแล้วบินขึ้นไปอีกกี่เมตรคะ
2: 8
0: เมตรเพราะฉะนั้นเราจะมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะ
3: ด
0: ัง
3: นั้นโดนอยู่สูงจากพื้นดิน6บวก8เท่ากับ14เมตรค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากค่ะคือนำโดรนบินขึ้นจากพื้นดินครั้งที่1บวกกับโดรนบินขึ้นไปในแนวดิ่งครั้งที่2ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับ14เมตรนั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ข้อที่2ขณะที่นักดำน้ำคนหนึ่งกำลังดำน้ำอยู่ที่ลบ28เมตรจากระดับทะเลเขาพบฝูงปลาการ์ตูนว่ายน้ำอยู่เหนือเขาเขาจึงว่ายน้ำไปในแนวดิ่งเป็นระยะ13เมตรเพื่อถ่ายภาพฝูงปลานั้นในแนวระดับเดียวกับฝูงปลาจงหาว่าฝูงปลาการ์ตูนอยู่ที่ระดับใดจากระดับทะเลจากสิ่งที่เราอ่านโจทย์สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะเรียนตอบพร้อมกับเพื่อนได้เลยค่ะคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ
4: ฝูงปลาการ์ตูนอยู่ที่ระดับใดจากระดับทะเล
0: เก่งมากค่ะฝูงปลาการ์ตูนอยู่ที่ระดับใดจากระดับทะเลแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
5: ดำน้ำคนหนึ่งกำลังดำน้ำอยู่ที่ระดับลบ28เมตรจากระดับทะเลเขาพบฝูงปลาการ์ตูนว่ายน้ำอยู่เหนือเขาเขาจึงว่ายน้ำขึ้นไปในแนวดิ่งเป็นระยะ13เมตร
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นในการแสดงวิธีทำเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือนักดำน้ำอยู่ที่ระดับลบ28เมตรจากระดับทะเลและเขาว่ายน้ำขึ้นไป13เมตรนักเรียนคิดว่าเรามีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะ
5: การบวกค่ะ
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นเรามีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนำระดับ
5: ระดับนักดำน้ำอยู่ระดับลบ28
0: บวกกับ
5: เขาว่ายน้ำขึ้นไป13เมตรครับ
0: เก่งมากค่ะดังนั้นระดับของฝูงปลาการ์ตูนเขียนแสดงการบวกได้ยังไงคะ
5: ลบ28บวกด้วย13เท่ากับลบ15เมตรครับ
0: เก่งมากค่ะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะหากนักเรียนทำผิดนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงเลยนะคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบว่าระดับของฝูงปลาการ์ตูนอยู่ที่ลบ15เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะต่อมานะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนครูจะให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาการบวกจำนวนเต็มเป็นการบ้านนะคะซึ่งแบบฝึกหัดที่3โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนเต็มจะมีด้วยกัน2ข้อค่ะคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาการลบจำนวนเต็มเรามาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรือดำน้ำอยู่ที่ระดับลบ70เมตรจากระดับทะเลและสำรวจพบซากเรือประมงที่อับปางลงซึ่งอยู่ที่ระดับลบ105เมตรจากระดับทะเลในแนวดิ่งเดียวกันกับเรือดำน้ำอยากทราบว่าซากเรือประมงอยู่ห่างจากเรือดำน้ำเท่าใดนักเรียนคะจากการที่เราได้อ่านโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
2: ซากเรือประมงอยู่ห่างจากเรือดำน้ำเท่าไ
0: หร่เก่งมากค่ะนั่นคือระยะห่างระหว่างเรือดำน้ำกับซากเรือประมงนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะระดับความลึกของเรือดำน้ำและระดับความลึกของซากเรือประมงนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราอาจวาดภาพประกอบเพื่อจำลองสถานการณ์ค่ะซึ่งครูจำลองสถานการณ์โดยการวาดภาพได้ดังนี้ค่ะจากนั้น

0: ักเรียนนำข้อความของสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนค่ะหรือว่านำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนค่ะนั่นก็คือเรือดำน้ำอยู่ที่ระดับลบ70เมตรจากระดับทะเลนักเรียนคะตรงนี้คืออะไรคะเรือดำน้ำตรงนี้คืออะไรคะระดับทะเลเรารู้ว่าเรือดำน้ำอยู่ที่ลบ70เมตรจากระดับทะเลและเรือประมงตรงไหนคือเรือประมงคะเรือประมงอยู่ที่ระดับลบ105จากระดับทะเลนักเรียนคิดว่าเรามีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะข้อนี้นักเรียนคิดว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบจำนวนเต็มคะเก่งมากค่ะการลบจำนวนเต็มแล้วนักเรียนคิดว่ามีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือต้องการทราบระยะห่างระหว่างเรือประมงกับเรือดำน้ำนักเรียนคิดว่าเราจะทำยังไงคะเก่งมากค่ะนำไปลบแล้วจับอะไรมาลบกันนะคะนำระดับความลึกของเรือประมงไปลบด้วยอะไรคะลบด้วยความลึกของเรือดำน้ำเขียนแสดงการลบได้ยังไงคะจะได้ว่าซากเรือประมงอยู่ห่างจากเรือดำน้ำเท่ากับลบ105ลบด้วยลบ70นั่นเองค่ะครูจะให้นักเรียนฝึกคิดคำนวณให้นักเรียนคิดคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนทำลงไปในสมุดนักเรียนได้คำตอบยังคะเก่งมากจะหาผลลบข้อนี้ได้ยังไงคะตัวตั้งคืออะไรคะลบ105ตัวลบคืออะไรคะลบ70แล้วจำนวนตรงข้ามของลบ70คืออะไรคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะได้เป็นลบ105บวกด้วย70ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ35เมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปกันต่อเลยนะคะข้อต่อมาใบปอวัดอุณหภูมิภายในกระติกน้ำแข็งที่แช่ไอศกรีมอยู่ได้2องศาเซลเซียสแต่ในขณะนั้นไอศกรีมกำลังจะละลายใบปอจึงเติมเกลือจำนวน1ลงไปในน้ำแข็งเมื่อเวลาผ่านไปใบปอวัดอุณหภูมิภายในกระติกน้ำแข็งครั้งที่2พบว่าอุณหภูมิภายในกระติกน้ำแข็งลดลง6องศาเซลเซียสในการวัดอุณหภูมิครั้งที่2นี้มีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะเก่งมากค่ะอุณหภูมิที่วัดในครั้งที่2นั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะอุณหภูมิภายในกระติกน้ำแข็งก่อนเติมเกลือและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเติมเกลือเพราะฉะนั้นในการเขียนแสดงวิธีทำเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คืออุณหภูมิภายในกระติกน้ำแข็งก่อนเติมเกลือเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2องศาเซลเซียสและเมื่อเติมเกลือลงไปทำให้อุณหภูมิลดลง6องศาเซลเซียสเรียนคิดว่าเราจะมีแนวคิดในการหาคำตอบข้อนี้ยังไงคะนำอะไรมาลบกันคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนำอุณหภูมิภายในกระติกก่อนเติมเกลือเก่งมากค่ะลบด้วยอะไรคะลบด้วยเก่งมากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงหลังจากเติมเกลือลงไปเขียนแสดงการลบได้อย่างไรคะ2ลบ6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตัวตั้งคืออะไรคะตัวลบคืออะไรคะจำนวนตรงข้ามของ6คืออะไรคะ
1: ลบ
0: 6จะได้ว่า2บวกด้วยอะไรคะ
1: 2บวก
0: 6เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4

ถูกต้องค่ะเท่ากับลบ4องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเราเลยได้ว่าอุณหภูมิที่วัดได้ในครั้งที่2เท่ากับลบ4องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาการลบจำนวนเต็มนะคะ

็มีจุดเดือดประมาณ357องศาเซลเซียสมีเทนมีจุดเดือดประมาณลบ162องศาเซลเซียสอยากทราบว่าจุดเดือดของสารทั้ง2ต่างกันประมาณเท่าใดคะเรามาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2เรือดำน้ำลำหนึ่งถูกปล่อยออกจากฐานทรงเรือซึ่งอยู่สูงกว่าระดับทะเล6เมตรเรือดำน้ำเริ่มออกสำรวจท้องทะเลที่ระดับลบ70เมตรจากระดับทะเลเป็นระยะทาง3กิโลเมตรแล้วดำต่อไปอีกลบ40เมตรจากระดับเดิมเพื่อสำรวจอีก2กิโลเมตรจากนั้นเรือจึงลอยขึ้นมา65เมตรและสำรวจย้อนกลับมาเป็นระยะทาง5กิโลเมตรเพื่อเตรียมพร้อมกับฐานส่งเรืออยากทราบว่าขณะนี้เรือดำน้ำอยู่ห่างจากฐานส่งเรือกี่เมตรค่ะและข้อสุดท้ายข่าวพยากรณ์อากาศรายงานว่าวันนี้เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นมีอุณหภูมิอยู่ที่ลบ10องศาเซลเซียสและในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงอีก3องศาเซลเซียสอยากทราบว่าในวันพรุ่งนี้เมืองซัปโปโรจะมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะหากคุณครูมีเอกสารแล้วคุณครูสามารถแจกเอกสารให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องหาคำตอบได้แล้วอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อแรกปลอดมีจุดเดือดประมาณ357องศาเซลเซียสมีเทนมีจุดเดือดประมาณลบ162องศาเซลเซียสอยากทราบว่าจุดเดือดของสารทั้งสองต่างกันประมาณเท่าใดคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: จุดเดือดของสารทั้งสองต่างกันประมาณเท่าใด
0: ถูกต้องค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะ
1: ประหลอด
0: มีจุดเดือดประมาณ357องศาเซลเซียสและมีเทนมีจุดเดือดประมาณลบ162องศาเซลเซียสเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะจากนั้นนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนำจุดเดือดของปลอดลบด้วยอะไรคะลบด้วยจุดเดือดของมีเทนเขียนแสดงการลบได้ยังไงคะ357ลบด้วยลบ162ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ519องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะข้อที่2นักเรียนได้คำตอบยังคะนั้นเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะให้ระดับทะเลเป็น0เมตรจากโจทย์จะเห็นว่าเรือดำน้ำเริ่มออกสำรวจท้องทะเลที่ระดับลบ70เมตรจากระดับทะเลแล้วจึงดำต่อไปอีกลบ40เมตรจากระดับทะเลจะได้ว่าตำแหน่งที่เรือดำน้ำอยู่ลึกที่สุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนคิดว่าขั้นตอนตรงนี้เราจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงคะนำไปบวกหรือนำไปลบก่อนคะ
1: นำไปลบ
0: เราจะหาตำแหน่งว่าเรือดำน้ำเนี่ยอยู่ลึกที่สุดเนี่ยเท่าใดก่อนไปบวกหรือไปลบก่อนตรงนี้ไปบวกก่อนใช่ไหมคะเขียนแสดงการบวกได้ยังไงคะลบ70บวกด้วยลบ40จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลบ110เก่งมากค่ะลบ110เมตรจากระดับทะเลจากนั้นเรารู้ว่าจากสิ่งที่โจทย์บอกเรือจึงลอยขึ้นมา65เมตรใช่ไหมคะจะได้ว่าตำแหน่งที่เรือดำน้ำอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนคิดว่าจะไปบวกหรือจะไปลบลอยขึ้นมาจะได้ว่าตำแหน่งที่เรือดำน้ำอยู่ขณะนี้เป็นลบ110บวกด้วย65ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็นลบ45เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะจากนั้นเราจะหาว่าเรือดำน้ำอยู่ห่างจากฐานส่งเรืออยู่เท่าไหร่เลยได้เป็น6ลบด้วยลบ45จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น51เมตรเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะคะข่าวพยากรณ์อากาศรายงานว่าวันนี้เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นมีอุณหภูมิอยู่ที่ลบ10องศาเซลเซียสและในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงอีก3องศาเซลเซียสอยากทราบว่าในวันพรุ่งนี้เมืองซัปโปโรจะมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนักเรียนคะจากการที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะถูกต้องค่ะอุณหภูมิในวันพรุ่งนี้ของเมืองซัปโปโรนั่นเองค่ะแล้วข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: วันนี้เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นมีอุณหภูม
0: ิเก่งมากค่ะวันนี้

0: องซัปโปโรอุณหภูมิอยู่ที่ลบ10องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงอีก3องศาเซลเซียสนักเรียนคิดว่านักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนำอะไรมาลบกันคะนำอุณหภูมิของวันนี้หรือวันพรุ่งนี้คะ
1: ว
0: ัน
1: นี
0: ้ลบด้วยอะไรคะเก่งมากค่ะเราจะนำอุณหภูมิของวันนี้ลบด้วยอุณหภูมิที่ลดลงในวันพรุ่งนี้ซึ่งเขียนแสดงการลบได้เป็นลบ10ลบด้วย3จะเห็นว่าตัวตั้งคืออะไรคะตัวตั้งคือลบ10ตัวลบคือ3จำนวนตรงข้ามของ3คืออะไรคะลบ3เลยเขียนแสดงการบวกได้เป็นลบ10บวกด้วยลบ3ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับลบ13นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนนั้นเรามาสรุปบทเรียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกทำยังไงคะเริ่มต้นนักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่าโจทย์ต้องการทราบอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างจากนั้นให้นำสิ่งที่โจทย์กำหนดเนี่ยมาเขียนให้อยู่ในรูปการบวกเพื่อหาคำตอบค่ะแล้วใช้หลักการบวกเพื่อหาผลบวกของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการแก้โจทย์ปัญหาการลบจำนวนเต็มทำได้ยังไงคะขั้นตอนแรกเลยนักเรียนต้องทำอะไรก่อนคะขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำยังไงคะในการแก้โจทย์ปัญหาการลบจำนวนเต็มวิเคราะห์เก่งมากค่ะต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์ต้องการหาอะไรและโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างเราอาจใช้การวาดภาพประกอบเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นจากนั้นให้นำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนให้อยู่ในรูปการลบหรือการบวกเพื่อหาคำตอบค่ะซึ่งถ้าการหาผลลบสามารถเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกได้ด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะแล้วใช้หลักการบวกเพื่อหาผลบวกของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรียนครั้งต่อไปเรื่องการคูณจำนวนเต็มคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมแบบฝึกหัด6การคูณจำนวนเต็มค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามแล้วขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชื่อ

0: With Muay Thai, a living legacy 卡。
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术。历史证据证实，泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随。这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器，具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的胡王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀自四面八方的世界舞台，泰拳传达了强大的泰式魅力。它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。它仍在优雅的成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
2: Here is looking amazing. This feeling and this area and this atmosphere is so cool.
1: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
3: เสน่ห์ของ Muay Thai Muay Thai ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา Muay Thai คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: หนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุด

0: ยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: Good morning, guys.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, students. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or Teacher Pin. Okay, everyone, I hope you are happy today, right? Are you happy?
3: Yeah.
0: Okay, are you ready for English class? Yes or no?
2: Yes.
0: Yes, I hope so. Okay, today we are going to talk about the topic, a big family tree. First of all, I would like to show you about our objective for today. The first one, you will be able to tell how family members are related to each other in a story. The second one, you are able to ask and answer about how many people are in a family. And the last one, you are able to write short sentences about family members. จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็ข้อที่หนึ่งนะคะก็คือบอกความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนะคะที่เราได้อ่านนะคะข้อที่สองเราจะสามารถถามและตอบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวและข้อที่สามนักเรียนจะสามารถเขียนประโยคสั้นๆนะคะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้นะคะโอเค everyone let's see anyone can tell me what is full form for the word familyHave you ever heard about this word, family? Do you know the meaning of the family? What does this mean? Family. Okay, everyone repeat after teacher. Family.
2: Family.
0: Family.
2: Family.
0: That's right. So, what F from? What A from? What M, I, L, and Y from? Do you know it? มีใครทราบบ้างนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าคำว่า family มาจากคำว่าอะไรบ้าง Can you guess? I will show you this. Family is from father and mother. I love you. Okay, father and mother. I love you. That's from family. All right. Okay. The first one today, we have to.Pronounce the word about family first. Okay, everyone. Family tree.
2: Family tree.
0: หรือว่าโครงสร้างนะคะของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนั่นเองนักเรียนรู้จักคำศัพท์อะไรบ้างนักเรียนสามารถอ่านให้คุณครูฟังก่อนได้หรือไม่คำแรกคืออะไรเอ่ย
2: Grandfather.
0: Grandfather. Louder, please. Grandfather.
2: Grandfather.
0: What about the next one?
2: Grandmother.
0: Okay, next.
2: Uncle.
0: That's right, uncle.
2: Uncle.
0: Next one.
4: Aunt.
0: Aunt or aunt is okay. Aunt.
2: Aunt.
0: One more time, aunt.
2: Aunt.
0: Okay, next. This word.
2: Father.
0: Father.
2: Father.
0: Louder, please, father.
2: Father.
0: Next one.
2: Mother.
0: So what about these? The same words. That's right. Cousin.
2: Cousin.
0: One more time. Cousin.
2: Cousin.
0: Made it short. Cousin. Okay, next.
2: Sister.
0: Sister, that's right. Next one.
2: Brother.
0: Brother. One more time. Brother.
2: Brother.
0: That's right. And the last one is?
2: Me.
0: Me, that's right. Everyone can pronounce this word correctly. ดีมากเลยนะคะ Next one. Okay, look at our worksheet. The first worksheet is named Nobita Family. So, could you please share your worksheet with your friend? นักเรียนแจกใบงานให้เพื่อนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียม worksheet แผ่นนี้เอาไว้นะคะนักเรียนลองสังเกตที่คำสั่งของใบงานนะคะหรือว่า instructions okay that's it okay are you ready okay we will read the instruction together read the passage and fill in the names under the pictures เขาบอกให้เราทำอะไรคะ read the passage ให้เราอ่านนะคะอ่านบทความนี้จากนั้นให้เราทำยังไงคะ fill in the name
5: เติมชื่อคนกับบทความ
0: Fill in the names under the picture ก็คือใส่ชื่อไว้ใต้ภาพนั่นเองวันนี้เราจะอ่านเนื้อเรื่องนี้นะคะเพื่อเติมชื่อให้กับตัวละครทั้งหมดนะคะใน family tree หรือว่าโครงสร้างของครอบครัวนั่นเองว่าใครเป็นใครกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะได้อ่านนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนได้ฟังเสียงนะคะของต้นฉบับก่อนโอเค you have to listen first and then you can read it together are you ready
3: yes
0: โอเคนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันก่อนที่จะอ่านด้วยตัวเองคุณครูอยากให้ลองฟังเสียงก่อนเวลาที่เราอ่านหรือออกเสียงเนี่ยจะได้เรียนแบบเสียงนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะ
5: I want to tell you about my family. My family is big. Nabito is the father and Mi is the mother of the Nabi family. Nabito and Mi have got two children. Their daughter's name is Run and their son's name is Conan. Run got married with Luffy and they have got three children. Their daughter is Shizuka and I am the second son. I have got one younger brother and his name is Stark. Conan got married with Mikasa. They have got two children. Their daughter's name is Alin and their son's name is Alan.
0: So very fast, right? Okay. I will do you want more time? One more? Okay. Round two. เดี๋ยวนักเรียนวิธีการฟังนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเริ่มโดยนักเรียนมองที่ตัวอักษรก่อนนะคะมองที่บทความหูก็ฟังไปด้วยตาก็มองไปด้วยนะโอเค Are you ready?
3: Yes.
5: My name is Nabita. I want to tell you about my family. My family is big. Nabito is the father and Mi is the mother of the Nabi family. Nabito and Mi have got two children. Their daughter's name is Run and their son's name is Conan. Run got married with Luffy and they have got three children. Their daughter is Shizuka and I am the second son. I have got one younger brother and his name is Stark. Conan got married with Mikasa. They have got two children.Their daughter's name is Alin and their son's name is Alan.
0: Round two. Are you okay with that? Okay, we will try to read together again. Okay, let's check the first sentence. One sentence, you have to see one full stop. หนึ่งประโยคนะคะก็คือหนึ่งจุด full stop นั่นเองดูตั้งแต่ประธานตัวแรกนะคะ My name is Nobita.and จุด full stop แปลว่านั่นคือ one sentence หรือว่า1ประโยคนะคะทีนี้ครูอยากให้นักเรียนช่วยกันอ่านครูนักเรียนอยากให้ครูอ่านก่อนหรือนักเรียนจะเริ่มอ่านด้วยตัวเองดีโอเคให้ครูปิดอ่านก่อนใช่มั้ยหรือนักเรียนอ๋อนักเรียนอ่านก่อนโอเค who wants to be the first one who read the first sentence the first sentence is very easy who want to be the first one1จุด full stop เท่ากับ1ประโยคใครจะอ่านก่อนดีคะโอเคกรุ๊ป1 2 3 4 5 and 6โอเค the โอเค touch your ear touch your ear and I will count 3 2 1 you can raise your hand okay โอเค3 2 1 go โอเคเบอร์เกอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราให้เบอร์เกอร์แรกเดี๋ยวให้เบอร์เกอร์ช่วยอ่านประโยคแรกนะคะOnly one sentence. Only one.
6: My name is Nobita.
0: My name is... Okay, everyone read together. My
7: name is Nobita.
0: That's right. Thank you so much. Sit down, please. Okay. Group five. Group five. And I will turn to group three, okay? The second sentence, please.
8: I went to tell you about my family. My family is big.
0: Wow, he gave us two sentences. Okay. Okay, thank you so much. Sit down, please. Everyone repeat after teacher again. I want to tell you about my family.
7: I want to tell you about my family.
0: That's right. เมื่อกี้เพื่อนบอกอีกประโยคนึงว่า my family is big.Very good. Who wants to read next sentence? Okay.
9: My family is big. Nobito is the father, and Missy is the mother of the Nobi family.
0: Good job. Clap your hand for your friend first. Okay.This sentence is a little bit long นะคะค่อนข้างยาวใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่า Nobito is the father and Misae is the mother of the Nobi family. Everyone, could you please read this sentence together? Go. 1, 2, 3. Thank you, that's right. Okay, next one. Okay, that's right. Next one, who wants to read next sentence? Who wants to read next sentence? Not too short and not too long. Who wants to read next? Do you want to? You want to read this sentence? Ah, it's not too difficult. It's easy one. Rifle, you want to read it? Can you read it? Can you? Can you? What is his name? Nobi. And Misae. Children, that's right. Nobito and Misae have got two children. Okay, we can read together. So what about this sentence? Who wants to read this sentence? You might? Do you want to read it? Okay, everyone read it together. Their daughter
10: is God and
0: his son. Very good. Their daughter's name is Ran and their son's name is Conan. คุณชื่อพวกนี้ไหมคะคุ้นนะคะนักเรียนคุ้นชื่อตัวละครเหล่านี้ใช่ไหมต่อไป next sentence can you read it together or you want to read it alone อยากอ่านเองไหมประโยคนี้อ่านได้ไหม who want to read this sentence Run got married with
10: and
0: That's right. Ran got married with Luffy and they have got three children. Next one. Their daughter. Shizuka, that's right. And okay, and I am the second son. Okay, one more time. Their daughter is and I am the second son. That's right. The next sentence, are you ready? Go. I have got younger brother and Stark, that's right. Okay, next one. Conan got married with Mikasa. That's right. They have got two children. And the last one, their daughter's name is Aline. And their son's name is Alan. Okay, now turn to your worksheet. กลับไปมองที่ใบงานของตนเองให้เรียบร้อยนะคะจากเมื่อสักครู่นักเรียนลองอ่านดูแล้วนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถอ่านบทความไปพร้อมๆกันนะคะหรือว่าดูที่ใบงานของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะและ now it's time to write down the name ofThe family, Nobito family, right? Okay. I will give you around 3 minutes for this. Okay. คุณครูจะให้เวลาประมาณ3นาทีในการเติมชื่อบุคคลลงไป Do you want more? I give you 3 minutes. It okay? Is it okay? 3นาทีพอไหมคะ Okay. Now it's your turn. Take your time. ทำเลยค่ะเติมชื่อลงไปได้เลย

Okay, everyone, the time is up. Time's up. Okay, we will check the answer together. เดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทความได้ถูกต้องหรือไม่เนาะโอเคเดี๋ยวคุณครูเริ่ม

0: เฉลยเลยนะคะดูซิว่าโครงสร้างของครอบครัวของโนบิตะเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคนแรกคือโนบิโตะนะคะเช็คและเช็คใครเขียนชื่อถูกต้องนะคะคีย์ถูกไปเลยเดี๋ยวเราจะเขียนคะแนนไว้ด้วยนะคะโอเค the next one is Misae let's check เขียนถูกไหมเอ่ยโอเคนะคะต่อไป run นะคะประโยคแรกเนี่ยเขาบอกเอาไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวครูจะค่อยๆบรรยายไปด้วยกันนะคะเขาบอกว่า my name is Nobita คนที่เล่าเรื่องนี้นะคะคือ Nobita นั่นเอง I want to tell you about my family my family is big Nobito is the father of the family and Misae is the mother of Nobi family แปลว่า Nobito กับ Misae เนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวนี้เลยนะคะทั้งสองจึงมีได้ตารางแบบนี้โนบิโตะและมิซาเอะจากนั้นโนบิโตะ and มิซาเอะ have got two children ทั้งสองเนี่ยก็มีลูกด้วยกันกี่คน how many two โอเค two นั่นก็คือ run and Conan นะคะ run กับ Conan เป็นพี่น้องกันถูกต้องไหมจากนั้นเขาบอกว่าRun got married with Luffy. Run เนี่ยก็แต่งงานนะคะ get married got married กับ Luffy แปลว่าคนนี้นะคะผู้ชายที่สวมแว่นตานะคะในภาพ Luffy and they have got 3 children และ Run กับ Luffy นะคะก็มีลูกด้วยกันถึง3คนด้วยกันนักเรียนก็ดูภาพดูว่ามันสอดคล้องกับบทความหรือเปล่านะคะจากนั้นเขาบอกว่าTheir daughter is Shizuka นะคะลูฟี่กับรันมีลูกด้วยกันคนแรกชื่อ Shizuka and I am the second son ที่เราอ่านไปนะ I am the second son หมายความว่าเขาเนี่ยก็เป็นลูกคนที่ลูกชายคนที่สองถูกต้องนะคะ the second son I have got one younger brother แล้วเขาก็มีน้องชายอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าอะไรเอ่ยHis name is Stark นะคะแปลว่าโนบิตะเนี่ยมีพี่สาวคือชิซุกะและน้องชายชื่อ Stark โคนันมาทีนี้มาถึงโคนันแล้วนะคะคุณลุงโคนันเนี่ยก็ got married with มิกาสะโคนัน got married with มิกาสะ and they have got two children เขาก็มีลูกด้วยกัน2คนนะคะชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างคะ what are their namesAlin and Alan. Okay, everyone, let's check your answer. Okay, how many points? Okay, how many names here? How many names? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Okay. เขียนคะแนนลงไปนะคะนักเรียนได้ทั้งหมดกี่คะแนนนะคะเขียนช่องที่ถูกต้องเขียนตัวใหญ่ไว้ที่มุมขวาของกระดาษเลยนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้คะแนนพวกเราเนาะไหนใครได้เต็มเลยใครถูกต้องทั้งหมดเลย very good excellent who got 10 who got 10 raise your hand if you got 10 who got 9 okay good 8 7It's okay นะคะสิ่งสำคัญคือนักเรียนได้ฝึกอ่านนะคะแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของครอบครัวนั่นเองต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของคนอื่นแล้วถูกต้องไหมวันนี้แน่นอนนะคะนักเรียนก็จะต้องได้ปฏิบัตินะคะได้ฝึกถามฝึกตอบเกี่ยวกับครอบครัวเช่นเดียวกันนักเรียนมาดูคำถามก่อนวันนี้นะคะนักเรียนดูคำกริยานะคะในบทความที่เราเห็นเราจะเห็นว่าเวลาที่เขาบรรยายว่าเขามีคนในครอบครัวจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเขาใช้ประโยคอย่างไรบ้างนะคะปกติเราก็ใช้ I have got one brother I have got two sisters นะคะแต่วิธีการถามและตอบจะถามอย่างไรวันนี้นักเรียนจะได้ถามเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกพูดคำถามให้ชัดเจนและฝึกตอบให้ชัดเจนเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะหาอาสาสมัครมาถามเป็นตัวอย่างเช่นเคยนะคะโอเค Everyone, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Very good. You remember it. Okay. Everyone, could you please read it?

0: เราต้องใส่ s นะคะหลังคำนามเพราะมีคำว่า any เนาะเรายังไม่สามารถเจาะจงจำนวนใช่ไหมคะก็ถามว่า have you got any brothers or sisters โอเค everyone one more time have you got okay I think you have to try one more time okay listen carefully and try it again have you got any brothers or sistersh
1: โอเ
0: คเราจะบอกว่ามีนะคะเราสามารถบอกได้ว่า yes I have got แล้วก็ตามด้วยจำนวนที่เรามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I have got two sisters and one brother ถ้ามีหลายคนก็ออกเสียง s ให้ชัดๆนะคะถ้ามีคนเดียว one brother one sister is okay เนาะแต่ถ้าหนูไม่มีเลยใครเป็นลูกคนเดียวมีไหมWho are only one child? Okay. หนูก็ตอบว่า No, I haven't. Everyone say it. Yes, I have got two sisters. Yes, I have got two sisters and one brother. แล้วถ้าตอบว่าไม่ล่ะ No, I haven't. No, I haven't or No, I have not. It's okay. One more time. No, I haven't.That's right นะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองยกตัวอย่างนะคะการใช้ have got and has got นักเรียนลองสังเกตดูว่า2ตัวนี้มันมีความแตกต่างอย่างไรนะคะสังเกตจากภาพนะคะภาพแรกเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่เลยมีหลายคนนะคะภาพที่2เนี่ยจะมีแค่ดูแล้วต้องเป็นคุณแม่กับลูกแน่นอนนะคะดูว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรครูจะอธิบายให้ฟังเนาะการใช้ have got and has got นักเรียนลองสังเกตด้วยตัวเองก่อนใครสามารถบอกครูได้ว่าความแตกต่างระหว่าง2ประโยคนี้ต่างกันตรงไหน
2: have has
0: have has ต่างกันแน่นอนถูกต้องนะคะแต่ว่าแล้วใช้ต่างกันอย่างไรทำไมใช้ have ทำไมประโยคนี้ใช้ has ไหนลองสังเกตดูสิคะลองสังเกตดูลองสังเกตดูนักเรียนคิดว่ายังไงคะนักเรียนปลายทางคิดว่ายังไงคะทำไมเราถึงใช้ have got ทำไมประโยคล่างเราถึงใช้ has gotเพราะอะไรเอ่ยหนูสังเกตที่อะไรก่อนที่จำนวนของอะไรเอ่ยจำนวนของคนตรงไหนคะข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังหรือข้างหน้าข้างหน้าหรือข้างหลังนะคะคำตอบก็คือนักเรียนสามารถสังเกตได้จากประธานในประโยคหรือว่าสิ่งที่อยู่ต้นประโยคเลยนะคะตัวอย่างประโยคที่หนึ่ง James and Jane James and Jane have got foursons James กับ Jane เนี่ยมีลูกทั้งหมดกี่คน they have got four sons นะคะประธานในประโยคมีกี่คนคะ James and Jane two นะคะถ้าประธานในประโยคเป็นพหูพจน์นะคะหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือตัว I นะคะตัวพิเศษถ้ามีประธานหลายคนรวมถึงตัว I ด้วยนะคะเราใช้ have got นะคะตามด้วยสิ่งที่เขามีนะคะแต่ในอีกภาพหนึ่งนะคะประโยคที่2 Mrs. Sarah has got one daughter Mrs. Sarah มีกี่คนคะ Only one นะคะแสดงว่าประธานที่เป็นเอกพจน์เราใช้อะไรเข้าไป has got นั่นเองนะคะพูดแบบนี้เข้าใจไหม Do you understand เห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะประธานที่เป็นพหูพจน์ใช้ haveประธานที่เป็นเอกพจน์ใช้ has ยกเว้นตัวพิเศษตัวเดียวคือ I จะใช้ have โอเคโอเค now it's time to you นะคะวันนี้คุณครูมีใบงานไว้ให้นักเรียนสำรวจนะคะเพื่อนๆ เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอยากจะให้นักเรียนเน้นในเรื่องของการถามตอบเป็นหลักเนาะใบงานเนี่ยเอาไว้สำหรับการจดบันทึกเผื่อเราลืมนะคะโอเคส่วนแรกเลยนะคะนักเรียนลองดูที่ใบงานที่7นะคะ Look at the worksheet number 7นะคะ Talk about family นะคะเราจะพูดถึงครอบครัวนะคะโดยเราจะเดินเข้าไปถามเพื่อนๆนะคะอย่างน้อย3คนนะคะ 3-5 คนเช่นเคยนะคะเราจะถามอะไรนะคะดูที่คำสั่งเปลี่ยนเหมือนเดิมนะคะ Look at the instruction first Okay everyone read it together please askfive friends about their family members วันนี้เราจะถามเพื่อนนะคะเกี่ยวกับจำนวนของครอบครัวของเพื่อนใช่ไหมคะ how many friends have you

Have you got to, sorry, how many friends you have to ask? How many friends? Okay. How many friends? วันนี้เราต้องถามเพื่อนทั้งหมดกี่คน3ถึง5คนนะคะครูให้3ถึง5คนนั่นเองเนาะโดยคำถามนะคะถามยังไงจำได้ไหมตรงนี้มีตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างคำถามก็คือ Have you got any แล้วนักเรียนก็มาดูว่านักเรียนต้องถามอะไรบ้างดูในตารางนะคะมีคำว่า sister มีคำว่า aunt uncle and cousin นักเรียนก็ลองไปสำรวจดูนะคะว่าเพื่อนที่เราถามเนี่ยเขามีพี่สาวหรือน้องสาวกี่คนพี่ชายน้องชายกี่คนมีคุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอาหรือว่ามีลูกพี่ลูกน้องทั้งหมดกี่คนโดยเราก็ใส่คำศัพท์นี้นะคะข้างหลัง any นั่นเองเข้าใจไหมยกตัวอย่างเช่น have you got any sisters ถ้าเราอยากถามเพื่อนว่ามีพี่สาวไหมมีน้องสาวไหม have you got any sisters have you got any brothers have you got any aunt have you got any uncle and have you got any cousins that's right okay if you understand could you please stand up and ask your friend take your time

0: Okay, everyone, time's up. Okay, today we have two volunteer students who are going to come to show us to ask how to ask and answer the questions. Okay, please welcome your friend. Clap your hand for them. Yeah, please. Okay. Okay, what's your name, guys? What's your name?
1: My name is Alitha.
0: Alice and?
2: My name is Wea.
0: Okay, Alice and Wea are going to show you how to ask about the family member, right? Okay, if you are ready, go.
2: Hi, Alice. Hi, Wea. Have you got any sister or brother?
1: No, I haven't got any sister.
0: Okay. What about your brother?
1: Yes, I have got brother.
0: How many? One or two?
1: One.
0: Okay, you can say, I have one. I have got one brother. One more time.
1: Yes, I have got one brother.
0: Okay, clap your hand for your friend. Okay. เมื่อสักครู่นะคะเวียถามเพื่อนใช่ไหมว่ามีพี่น้องกี่คนใช่ไหมคะแล้วอลิสมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนนักเรียนปลายทางจำได้ไหมเอ่ย How many sister or brothers does she have คิดว่าน่าจะจำได้เพื่อนๆต้นทางจำได้ไหม How many sister of Alice Have you got any sister
3: No
0: Alice hasn't got any sistersBut Alice had got one brother, right? Okay, good job. Thank you so much. Take the seat. Okay, everyone, let's check about the next instructions. นะคะจากหลังจากที่เราสำรวจเพื่อนๆมาแล้วนะคะนักเรียนก็บันทึกข้อมูลจำนวนของพี่น้องรวมถึงญาติๆแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะถ้านักเรียนมีเวลานะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะเขียนผลลัพธ์ที่นักเรียนสำรวจมานะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนลองดูนะคะว่าOkay, everyone, eyes on me. Okay, look at the board first. ในตารางข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าขวัญข้าวนะคะมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนมีพี่สาวกี่คนพี่สาวหรือน้องสาวกี่คน2ใช่ไหมคะและมีพี่ชายหรือน้องชายกี่คน Only one and one uncle นะคะนักเรียนสามารถนำมาเขียนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นขวัญข้าวเป็นประธานคนเดียวใช่ไหมคะเป็นประธานเอกพจน์จึงใช้has got นะคะแปลว่าขวัญข้าวเนี่ยมีพี่สาวทั้งหมดกี่คนก็เขียนว่าขวัญข้าว has got two sisters one brother and one uncle นะคะนักเรียนสามารถไปเขียนข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะฝึกเขียนได้เนาะต่อไปนะคะเราจะมา wrap up กันนะคะเกี่ยวกับบทเรียนที่เราเรียนไปทั้งหมดนักเรียนจำเรื่องของโนบิตะ family ได้ไหมเอ่ย can you rememberถ้านักเรียนจำได้นักเรียนก็ต้องตอบคำถามได้นะคะก่อนที่จะจบบทเรียนโอเค everyone ถ้าเกิดกลุ่มไหนตอบได้ก่อนนักเรียนก็เขียนคะแนนเอาไว้นะคะ Are you ready
4: yeah.
0: รู้สึกว่าจะมีประมาณ 4-5 คำถาม The first question is What is the name of Nobita's father What is the name of Nobita's father Who got answer Attach your ear first เพราะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องจดคะแนนใช่ไหมกลุ่มไหนตอบได้ก่อนก็ยกมือก่อนนะคะ Are you ready 3 2 1 go group 2 What is the name of Nobita father
5: Luffy
0: Let's check That's right Clap your hand for your friend Good job Okay group 2 you got one point The second one How many children do Nobito and Misae haveHow many children do Nobito and Misae have? Do you understand what question is? Okay, how many children? Children คืออะไรคะ? Children ก็คือลูกนะคะของ Nobito กับ Misae มีทั้งหมดกี่คนนะคะ? How many? เดี๋ยวเขาจะถามชื่อเขาด้วย If you can answer, touch your ear and then 3, 2, 1 go. Group 5.How many children?
6: Two ค่ะ
0: Two children. What are their name?
6: Run กับ Conan.
0: Ron and Conan. Very good. Clap your hand for your friend. Good job. The third one. Who is Ron married to? Who is Ron married to? Ron แต่งงานกับใครนะคะ And how many children do they have? And how many children do they have?แล้วเขามีลูกทั้งหมดกี่คนรันแต่งงานกับใครมีลูกทั้งหมดกี่คน Touch your ear and then 3 2 1 go group 3 Who is Ron married to First question Who is Ron married to stand up please okay
1: Luffy
0: รันแต่งงานกับLuffy, so how many children do they have? Three children. Clap your hand for your friend. You have one point. You have one point. Okay, the fourth question. What is the name of Nobita's younger brother? What is the name of Nobita's younger brothers? Younger brother. Okay, this question.Do you know it? Okay, if you got answer, touch your ear and then 3, 2, 1, go! Okay, group 1. What is the name of Nobita, younger brother?
2: Star.
0: Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะ?
3: Yes.
0: His name is Star. That's right, very good. Okay, นะคะ. Okay, you got 1 point. Group 1, group 2, group 3, and 5 got 1 point today. Okay, the nextLesson สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของ Who's in my family นะคะยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอยู่เลยนะคะสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีเรื่องของใบงานนะคะเดี๋ยวกิจกรรมเราก็จะไปดูกันในครั้งต่อไปว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะโอเค everyone today you are very excellent today clap your hand for yourselfThank you guys for joining our lesson and I hope everyone here love English same as me right คุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะชอบภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะก็วันนี้ขอกล่าวคำว่า thank you and have a nice day see you next time
4: thank you the teacher
5: thank you teacher
0: thank you bye bye

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่1นะครับเรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยและในวันนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษานะครับก่อนเรียนเลยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ครับบอกวิธีการกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาได้ด้านทักษะและกระบวนการนะครับร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นความสำคัญของการกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาและสมรรถนะที่ต้องเกิดขออภัยครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับก็คือกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยด้วยความเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนที่1ของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับในวันนี้เราก็จะทำไมกันครับจากฟังครูพูดจุดประสงค์ไปแล้วเราจะมีการอะไรกันเอ่ยกำหนดประเด็นปัญหาใช่ไหมครับในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอะไรโบราณสถานนะครับสมัยก่อนสุโขทัยนะครับดังนั้นครับเรามาทบทวนกันครับว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปเอ่ยลูกโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับครูขอตัวแทนหน่อยว่าให้เล่าว่าที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนประทับใจที่ใดบ้างนะครับขอตัวแทน2คนนักเรียนประทับใจที่ไหนบ้างครับกลุ่ม4ตัวแทนประทับใจที่ไหนครับบอกแค่ชื่อสถานที่ก็ได้ครับว่านักเรียนประทับใจที่ไหน
1: พระปฐมเจดีย์ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่ไหนเอ่ยจังหวัดนครปฐมอ้าวขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนกลุ่มสอง
2: พระบรมธาตุชัยยาครับ
0: พระบรมธาตุชัยยาเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอยู่ที่จังหวัดไหนครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่ะนี่ก็เป็นที่ที่นักเรียนประทับใจและนักเรียนปลายทางนะครับประทับใจที่ไหนบ้างนะครับอ่ะทีนี้เมื่อนักเรียนเกิดความประทับใจแล้วนักเรียนอยากจะเรียนรู้ไหมครับอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมไหมนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่าหากจะต้องการอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานที่นักเรียนประทับใจมากขึ้นนักเรียนสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับตอนนี้เราทราบแค่ตัวอย่างเช่นองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมพระบรมมาธาชัยยาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอ๊ะเราทราบแค่นี้แต่เราอยากทราบมากขึ้นไหมครับอยากทราบมากขึ้นเราต้องทำอย่างไรครับศึกษาหาความรู้จากที่ไหนได้บ้างหนังสืออินเทอร์เน็ตที่ไหนอีกสอบถามผู้รู้เป็นต้นนี่ก็คือทำไมครับแนวทางนะครับที่เราสนใจว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่างที่นักเรียนตอบมาเลยครับ1ค้นคว้าจากหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือประวัติศาสตร์นะครับหรือค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์และ อบถามผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นตัวอย่างเช่นมัคคุเทศก์ได้ไหมครับได้มัคคุเทศก์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นได้เป็นอย่างดีนะครับเว็บไซต์หน่วยงานราชการนะครับเกี่ยวกับสถานที่นั้นได้ไหมได้นะครับหรือหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ชั้นม.1ได้ไหมได้เอาละครับทีนี้เราจะศึกษาเนี่ยเราศึกษาแบบเข้าไปอ่านเลยได้ไหมได้ไหมหรือยังไงเวลานักเรียนอยากจะศึกษาอะไรนักเรียนต้องมีอะไรก่อนเลยนักเรียนมีอะไรก่อนครับอ่ะตัวแทนครับ
1: ประเด็นที่ต้องการจะศึกษาค่ะ
0: ประเด็นที่ต้องการจะศึกษาอ่ะนั่งลงได้ครับเมื่อกี้เห็นเพื่อนกลุ่ม2ตอบเพื่อนกลุ่ม2ตอบว่าไงครับอ่ะลุกขึ้นตอบ
2: ตั้งหัวข้อก่อนหาข้อมูลครับ
0: ตั้งหัวข้อก่อนหาข้อมูลอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนหน่อยครับจากนั้นเราไปทำยังไงต่อจากนั้นเราไปทำยังไงต่อพอเราตั้งหัวข้อแล้วใช่ไหมครับเราไปทำไงต่อลูกหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆใช่ไหมครับพอได้ข้อมูลมาแล้วเอามาทำไงต่อครับวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ทำไมครับ
3: เร
0: ีย
3: บเร
0: ีย
3: ง
0: และ
3: ส
0: รุปนำเสนอสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรลูกที่นักเรียนพูดไปขั้นตอนต่างๆเราเรียกว่าเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเรียกว่าอะไรนะถูกต้องนะครับเราเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ในที่นี้นะครับครูจะพูดทั้งหมด5ขั้นตอนแต่บางเล่มบางตำราอาจจะบอกว่า4บกก็ไม่ผิดนะครับอาจจะมีการลดบางขั้นตอนไปรวมกันหรืออาจจะมีการเพิ่มบางขั้นตอนออกมาให้มากขึ้นก็ได้แต่หลักๆจะมีอยู่5ขั้นตอนดังนี้ครับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นวิธีการศึกษาความรู้ที่เป็นระบบระเบียบและเป็นสากลมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนคือ1อะไรครับอ่านพร้อมกันครับ
4: การกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษา
0: 2
4: การทำความและรวบรวมข้อมูล
0: 3
4: การจัดระบบข้อมูล
0: 4
4: การวิเคราะห์ข้อมูล
0: และ5ครับ
4: การเรียบเรียงและนำเสนอ
0: เอาละครับแต่ในวันนี้เราจะอยู่ที่ขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับขั้นตอนที่1คือ
4: การกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษา
0: การกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษานั่นเองนะครับถ้าเรามีประเด็นปัญหาหรือหัวข้อแล้วลำดับขั้นต่อไปยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากแล้วเราจะเริ่มไปถูกทางได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับเอาละครับวันนี้นะครูมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้ดูได้ชม1เรื่องก่อนนะครับและเมื่อดูแล้วให้นักเรียนทำไมครับจับประเด็นให้ได้มากที่สุดนะให้ดูและจับประเด็นให้ได้มากที่สุดนะครับลองดูซิว่าเมื่อดูแล้วเกิดข้อสงสัยอะไรพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตั้งสมาธิดีๆนะครับ

0: ทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับ
1: Light and Sound มหัศจรรย์แสงแห่งสีเทพสีเทพ World Heritage Illumination 2024ด้วยเทคนิคการฉาย Projection Mapping บนโบราณสถานเขาพังนอกผ่านการฉายแสงเลเซอร์และอุโมงค์แสงโดยเฉพาะการเติมเต็มต่อยอดมหาสถูปเขาพังนอกที่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการฉายผ่านแสงเลเซอร์เลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนณโบราณสถานเขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนอกจาก Light and Sound การแสดงโขนตอนลักนางสีดายกรบพร้อมการแสดงระบำสีเทพที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยแนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมโบราณวัตถุรวมถึงประติมากรรมปูนปั้นที่ฐานของโบราณสถานก็สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนนะครับกิจกรรมทั้งหมดยังถือเป็นการเฉลิมฉลองเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานในสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อวันที่19กันยายนนะครับก็ส่งผลให้มีผู้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมากขึ้นกว่า10เท่าจนถึงตอนนี้นักท่องเที่ยวครบ1ล้านคนไปแล้วนางศิราวรรณพันทองผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลสีเทพบอกว่าหลังเมืองโบราณสีเทพได้เป็นมรดกโลกก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนสีเทพมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวครับทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการแต่ในช่วงฤดูร้อนที่สภาพอากาศร้อนอบอ้าวสังเกตว่านักท่องเที่ยวลดลงแล้วก็จะคึกคักเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ชาวบ้านจึงเสนอให้ภาครัฐทั้งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวกรมศิลปากรร่วมการวางแผนจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีความต่อเนื่องแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมครับเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวบ้านทั้ง5ชุมชนรอบเมืองโบราณสีเทพมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ
0: ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวีดิทัศน์จากช่องไทย PBS นะครับเอาละครับนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างไปแล้วครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจับประเด็นได้พอสมควรนะครับอ่ะทีนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับ1กิจกรรมใช้เวลาสั้นๆนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะให้นักเรียนร่วมกันตั้งคำถามจากวีดิทัศน์ที่ได้รับชมกลุ่มและ1คำถามนะครับจากนั้นทำไมครับร่วมกันอภิปรายว่าคำถามที่แต่ละกลุ่มตั้งนั้นมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการศึกษาหาข้อมูลหรือไม่อ่ะครูให้เวลา2นาทีนะครับให้นักเรียนได้ลองตั้งนะครับประเด็นคำถามนะครับในการที่จะศึกษาจากที่ดูวิดีโอทัศน์ไปนะครับนักเรียนเกิดข้อสงสัยอะไรหรืออยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมบ้างอ่ะลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับแต่ละกลุ่มก็ได้ประเด็นคำถามแล้วนะครับที่ได้ชมจากวิดิทัศน์ไปปุ๊บนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ประเด็นคำถามเพิ่มเติมที่พอดูแล้วอยากจะศึกษาเพิ่มนะครับครูจะให้แต่ละกลุ่มลองพูดหัวข้อแล้วให้เพื่อนๆร่วมกันวิเคราะห์ว่าเหมาะสมไหมนะครับอ่ะกลุ่มไหนก่อนดีเรียงลำดับไหมครับอ่ะกลุ่ม2ก่อนก็ได้อ่ะกลุ่ม2ยกมือน่ารักมากถ้าพร้อมนักเรียนยกมือได้เลยนะครับ
1: เข่าข้างนอกมีพัฒนาการอย่างไรครับ
0: นั่งลงได้ครับเข่าข้างนอกมีพัฒนาการอย่างไรประเด็นนี้เหมาะสมไหมครับเหมาะสมไหมเหมาะสมนะเพราะว่าทำไมครับจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์ไปเข่าข้างนอกน่าจะมีระยะเวลาสร้างมายาวนานไหมครับยาวนานแล้วก็น่าจะมีทำไมครับพัฒนาการมาเรื่อยๆอ่ะกลุ่มที่2ถือว่าตั้งได้เหมาะสมน่าสนใจอ้าวต่อไปกลุ่มไหนอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม1ยกก่อน
1: ความเป็นมาของเขาข้างนอกค่ะ
0: ความเป็นมาของเขาข้างนอกถือว่าเหมาะสมไหมครับเหมาะสมนั่งลงได้นะครับก็คือเราอยากรู้ว่าเขาข้างนอกเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรกลุ่มที่3ครับ
2: ใครเป็นผู้สร้างเขาข้างนอกค่ะ
0: ใครเป็นผู้สร้างเขาข้างนอกนั่งลงครับเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมเหมาะสมเนาะก็ถือว่าคล้ายๆกันกับเพื่อนกลุ่มที่1เลยนะครับต่อมากลุ่มไหนครับกลุ่ม5กลุ่ม5หรือกลุ่ม6ยกก่อนเมื่อกี้กลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6ยกสูงกว่าต่อไปแล้วก็กลุ่ม5แล้วก็กลุ่ม4ตามลำดับนะลูกกลุ่ม6เริ่มครับ
3: ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดครับ
0: ขออีกรอบครับ
3: ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดครับ
0: เขาข้างนอกถูกสร้างขึ้นเมื่อใดนั่งลงครับคำถามนี้เหมาะสมไหมก็ยังได้อยู่เนาะยังได้อยู่นะครับต่อมาครับกลุ่ม5
4: ถ้าเขาข้างนอกสมบูรณ์แบบจะมีลักษณะอย่างไรครับ
0: ถ้าเขาข้างนอกสมบูรณ์แบบจะมีลักษณะอย่างไรนั่งลงครับเหมาะสมไหมครับถือว่าเป็นหัวข้อที่ทำไมครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นหัวข้อที่ดีเลยต่อมาครับสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
5: วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเขาข้างนอกคืออะไรคะ
0: กลุ่มนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับน่าสนใจไหมน่าสนใจถือว่าเหมาะสมได้ไหมครับได้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเอาละครับคือ

0: การกำหนดประเด็นปัญหาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่นักเรียนได้กำหนดมาเลยนะครับนักเรียนถามว่าใครเป็นผู้สร้างใช่ไหมครับสร้างขึ้นเมื่อไรใช่ไหมกลุ่มไหนที่สงสัยว่าสร้างขึ้นเมื่อไรแล้วใช้อะไรในการสร้างก็คือกลุ่ม4ส่วนกลุ่ม2พัฒนาการเป็นอย่างไรกลุ่ม1ความเป็นมาอย่างไรกลุ่ม5บอกว่าถ้าเป็นรูปแบบเต็มๆเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับน่าจะยิ่งใหญ่ไหมครับน่าจะใหญ่เนาะดังนั้นครับเราจึงสรุปได้ว่าการกำหนดประเด็นศึกษาให้ชัดเจนจะต้องตั้งคำถามหลักเนี่ย5คำถามก็คือ1เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีต2เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่3เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน4ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นและ5เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคล้ายกับคำถามที่นักเรียนได้ตั้งมาเลยไหมครับคล้ายกันเลยแสดงว่าตอนนี้นักเรียนมาถูกทางหรือยังถูกทางแล้วทีนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำคือกิจกรรมคำถามนี้ได้หรือไม่โดยที่ทำไมครับครูจะมีวิดิทัศน์ให้นักเรียนได้ชม1วิดิทัศน์ก็คือโกลเด้นบอยนักเรียนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์ก่อนนะครับแล้วมาร่วมกันว่าคำถามที่ได้ตั้งขึ้นนั้นเหมาะสมไหมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วชมวิดิทัศน์ไปพร้อมกันเลยครับ
1: หลังจากที่โกลเด้นบอยประติมากรรมสำริดพระศิวะหรือพระเจ้าชัยวรมันที่6ความสูง129เซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าของไทยมูลค่าการซื้อขายในปัจจุบันเนี่ยนับร้อยล้านบาทนะครับสูญหายไปจากบ้านยางโปร่งสะเดาอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์จากความรู้เท่าไม่ถึงการของอดีตในอดีตนะครับของชาวบ้านที่ไปขุดโบราณวัตถุตามใบสั่งของนายทุนต่างชาติล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรเปิดเผยนะครับว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนสหรัฐอเมริกาเนี่ยประสงค์จะส่งคืนในเดือนพฤษภาคมนี้ครับโดยที่ไทยเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เขาประสงค์จะขอส่งคืนเนื่องจากไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีหลักฐานว่าถูกนำออกจากประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนะครับ
2: สำหรับวัตถุโบราณและประติมากรรมที่จะส่งคืนให้กับประเทศไทยมี2รายการด้วยกันนะคะที่จะคืนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็คือโกลเด้นบอยและอีกหนึ่งส่วนก็คือประติมากรรมรูปสตรีเป็นสมบัติชาติรูปแบบศิลปะเขมรจากจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งคู่ค่ะแล้วทำไมประติมากรรมชิ้นนี้นักค้าโบราณวัตถุถึงตั้งฉายาว่าโกลเด้นบอยนั่นก็เป็นเพราะว่าการหลอกขึ้นโดยมีส่วนผสมหลักก็คือทองแดงและดีบุกเคลือบผิวด้วยอะไหล่ทองและฝังเงินประติมากรรมชิ้นนี้มีส่วนประกอบของดีบุกมากกว่า 20% ซึ่งถือว่าเป็นของที่หายากมากนะคะก็ทำให้นักสะสมต้องการที่จะครอบครองซึ่งก่อนการส่งคืนได้ให้พิพิธภัณฑ์สหรัฐเนี่ยก็มีการแจ้งที่จะให้ส่งผู้เชี่ยวชาญของไทยไปร่วมในการตรวจสอบโบราณวัตถุก่อนที่จะมีการส่งคืนมีผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิลปากรเดินทางร่วมไปตรวจสอบด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนนะคะเพื่อที่จะให้ความร่วมมือระหว่างกันด้านทางวิชาการระหว่างพิพิธภัณฑ
3: ์ได้คืนมา2ชิ้นเป็นรูปบุรุษซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นประติมากรรมรูปพระศิวะแต่ว่าอเมริกาเรียกของชิ้นนี้ว่าโกลเด้นบอยความสูงประมาณ129เซนติเมตรประมาณเมตร29เซนติเมตรแล้วก็เป็นทำด้วยสำริดซึ่งสำริดขนาดใหญ่แบบนี้หายากมากแล้วก็กระไหล่ทองที่ผิวกับอีกอันนึงเป็นรูปเทวสตรีนั่งชันเข่าพนมมืออันนี้ก็สูงประมาณ40เซนติเมตรโดยประมาณเพราะฉะนั้น2ชิ้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงศิลปะของคนโบราณแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีในการหล่อสำริดแล้วก็แสดง

0: ให้เห็นถึงความเจริญของบ้านเมืองเราในอดีตครับ
1: สำหรับโกลเด้นบอยนะครับเป็นสมบัติอีกชิ้นที่ถูกขายให้กับกลุ่มนายทุนดักลาสลัดฟอร์ดครับราคาซื้อขายเนี่ยสูงสุดเมื่อ60ปีก่อนอยู่ที่1ล้านบาทก็ทำให้นักวิชาการมั่นใจว่าเป็นการลักลอบขายออกไปหลังจากที่ไทยประกาศใช้กฎหมายควบคุมการส่งออกโบราณวัตถุปี2504ครับและหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ไทยได้สมบัติของชาติกลับคืนมาสู่มาตุภูมิครั้งนี้นะครับก็คือฐานที่ตั้งของโกลเด้นบอยยังคงหลงเหลืออยู่ที่บ้านยางโปร่งสะเดาอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอกย้ำว่าสมบัติชิ้นนี้เนี่ยเป็นสมบัติของคนไทยเป็นสมบัติของชาติไทยนะครับ
2: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เพื่อการศึกษานะครับจากช่องไทย PBS นะครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูเนี่ยน่าจะชมวิดิทัศน์ไปแล้วมีข้อมูลเต็มที่ละนะครับทีนี้ครั้งที่แล้วที่นักเรียนได้ชมไปนั้นครูให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้นะครับครูจะมีคำถามให้และให้นักเรียนตอบว่าเหมาะสมหรือไม่อ้าวพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วดูกันเลยคำถามแรกโกลเด้นบอยอยู่ที่จังหวัดใดคำถามนี้เหมาะสมไหม
3: เหมาะสม
2: เหมาะสมไหม
3: เหมาะสม
2: ไหนใครว่าเหมาะสมยกมือลงแสดงว่าเหมาะสมหมดเลยเหรอแต่ว่าถ้าเราดูจากวิดีทัศน์ไปเรารู้ข้อมูลแล้วไหมเรารู้แล้วเราจะตั้งคำถามไหมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ยังไม่เหมาะสมถามว่าตั้งได้ไหมได้แต่ทำไมครับเราก็รู้คำตอบอยู่แล้วจากวีดีทาร์ตนะครับเพราะเรารู้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นคำถามแรกต่อมา2คำถามที่2ถามว่าปฏิมากรรมโกลเด้นบอยเป็นศิลปกรรมยุคสมัยใดคำถามนี้เหมาะสมไหมเอามือวางไว้ที่หน้าตากใครว่าเหมาะสมยกมือมือลงครับใครว่าไม่เหมาะสมมือลงเอาคนที่บอกว่าเหมาะสมเพราะอะไรถึงเหมาะสมนะครับเพราะมีเพื่อนบอกว่าเพราะดูแล้วยังสามารถที่จะศึกษาต่อไปได้นะครับแล้วคนที่บอกว่าไม่เหมาะสมล่ะเพราะอะไรเขาบอกมาแล้วแต่บอกมาหมดไหมนะครับคำถามในลักษณะนี้นะครับคำถามในลักษณะนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับเพราะอะไรเพราะความสวยงามของโกลเด้นบอยทำให้เกิดความสนใจในที่มาของศิลปกรรมในการสร้างก็คืออย่างที่ครูบอกไปว่าเราสามารถศึกษาได้ลึกไปอีกไหมลูกได้ลึกลงไปอีกนะครับมาดูครับต่อมาทำไมจึงสร้างปฏิมากรรมโกลเด้นบอยมือวางไว้ที่หน้าตักใครว่าเหมาะสมยกมือลงใครว่าไม่เหมาะสมยกมือแสดงว่าเหมาะสมใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าเหมาะสมเหมาะสมไหมมาดูกันนะครับคำตอบคือเหมาะสมครับเพราะอะไรครับเพราะความสวยงามของโกลเด้นบอยทำให้เกิดความสนใจว่าผู้ที่สร้างเองมีวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างไร

ต่อมาครับคำถามปฏิมากรรมโกลเด้นบอยมีวิธีการสร้างอย่างไรมือวางไว้ที่หน้าตักครับใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมยกมืออ่ะมือลงทำไมถึงคิดว่ายังไม่เหมาะสมเขามีบอกวิธีการสร้างแล้วแต่เขาบอกหมดไหมยังมีข้อสงสัยอีกไหมดังนั้นคำถามนี้ครับเอาจริงๆแล้วถ้าถามว่ารู้ข้อมูลไหมรู้แต่ก็ยังมีความเหมาะสมอยู่ก็ยังมีความเหมาะสมอยู่ยังใช้ได้อยู่อ่ะธรรมะเพราะอะไรครับเพราะความสวยงามของโกลเด้นบอยทำให้เกิดความสนใจว่าวิธีการสร้างอย่างไรใช้เทคนิคไหนในการสร้างถึงแม้เขาจะบอกชื่อเทคนิคมาแต่ทำไมครับยังไม่ได้บอกกระบวนการทั้งหมดดังนั้นคำถามนี้ยังสามารถที่จะพาเราไปสู่คำตอบที่น่าสนใจได้อยู่นะครับต่อมาครับคำถามนี้ปฏิมากรรมโกลเด้นบอยได้รับคืนจากประเทศใดไหนใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมยกมืออ่ะมือลงเก่งมากครับปรบมือให้กับตัวเองก็คือคำถามนี้ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรเพราะอะไรครับเพราะมีคำตอบอยู่แล้วและทำไมครับไม่ต้องค้นคว้าเพิ่มคือเอาง่ายๆนี่ครับเวลาเราตั้งประเด็นบางประเด็นเรารู้คำตอบอยู่แล้วแต่คำตอบนั้นยังศึกษาต่อได้ไหมได้เราก็สามารถต่อได้แต่ถ้าบางประเด็นคำถามมีคำตอบอยู่แล้วแล้วก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนเลยเราสมควรที่จะตั้งขึ้นมาอีกไหมครับก็ไม่ก็ไปตั้งคำถามอื่นที่น่าจะศึกษาได้มากกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นครับในวันนี้ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยศึกษาใบความรู้ที่1ก็จะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยนะครับแล้วให้ตั้งคำถามประเด็นปัญหาที่สนใจนะครับจำนวน2ข้อพร้อมกับอธิบายความเหมาะสมของคำถามที่นักเรียนได้ตั้งขึ้นว่าเหมาะสมอย่างไรนะครับนี่จะเป็นใบความรู้ที่1นะครับเป็นใบความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยแล้วก็ใบงานที่2ก็คือการกำหนดประเด็นปัญหาประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มได้ประเด็นคำถามแล้วเรียบร้อยนะครับมีบางกลุ่มศึกษาครูให้กี่ประเด็นครับ2ประเด็นจะศึกษา2ที่ได้ไหมได้นะครับครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาฟังตัวแทนสัก1กลุ่มได้ไหมครับว่านักเรียนสนใจหัวข้อใดกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่ม3อ่ะกลุ่ม3เป็นตัวแทน
1: หนูเลือกเป็นพระปฐมเจดีย์ค่ะใครเป็นผู้สร้างพระปฐมเจดีย์ค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะเพราะว่าไม่มีระบุที่แน่ชัดในใบความรู้ค่ะสถานที่ที่2นะคะหนูเลือกพระธาตุหริกุลชัยค่ะสร้างเมื่อพ.ศ.ใดค่ะเพราะว่าไม่มีระบุที่ชัดเจนในใบความรู้ค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็คือประเด็นที่เราศึกษาแล้วเราอยากศึกษาต่อใช่ไหมครับอ่ะนะครับอันนี้ครูก็มีตัวอย่างประเด็นมาให้นักเรียนดูเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะชมจากวีดิทัศน์ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าศรีเทพมีความยิ่งใหญ่น่าจะเกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรมมีลักษณะน่าจะเป็นเมืองใหญ่นะครับมีการรับวัฒนธรรมเข้ามาจึงทำให้เกิดข้อสงสัย 2. ศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเป็นอย่างไรเพราะจากการชมวิดีทัศน์ทำให้เห็นโบราณสถานหลายแห่งและมีลักษณะแตกต่างทำไมครับแตกต่างกันออกไปเลยนะครับจึงทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเอาละครับเป็นไงบ้างแต่ละกลุ่มครูเชื่อว่าตอนนี้ทุกกลุ่มน่าจะได้คำถามแล้วนะครับน่าจะได้คำถามแล้วแล้วก็มาฟังแนวจากเพื่อนกลุ่ม3และฟังแนวคำตอบจากครูไปนักเรียนสามารถทำไมครับปรับปรุงคำถามของนักเรียนได้นักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับนักเรียนสามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนคำถามของนักเรียนได้เช่นกันเพื่อให้เป็นคำถามที่ดีถ้าเรามีคำถามที่ดีแล้วจะนำเราไปสู่คำตอบยังไงครับคำตอบที่ดีด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนที่เราจะจบบทเรียนเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับอ่ะตอบพร้อมกันเลยนะครับคำถามแรกวิธีการทางประวัติศาสตร์มีขั้นตอนอย่างไรมี5ขั้นตอนนะครับมีอะไรบ้างกำหนดหัวข้อ2ค้นหาข้อมูลหลักฐาน3
2: วิเคราะห์ข้อมูล
0: วิเคราะห์ข้อมูล4
2: เรียบเรียงข้อมูล
0: เรียบเรียงสรุป5
3: น
0: ำ
3: เสนอข้อม
0: ู
3: ล
0: นำเสนอข้อมูลอ่ะเรามาเติมเต็มกันนะครับก็คือมี5ขั้นตอนอย่างที่นักเรียนตอบมานั่นแหละครับก็คือประเด็นแรกขั้นแรกก็คือกำหนดประเด็นปัญหา2ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล3จัดระบบข้อมูล4วิเคราะห์ข้อมูลและ5เรียบเรียงและนำเสนอวันนี้เราทำอยู่ขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับ1ซึ่งขั้นตอนที่1ของเรานะครับแนวทางในการกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรครับนักเรียนได้แนวทางอย่างไรบ้าง

0: ได้แนวทางยังไงครับได้แนวทางยังไงลูกอ่ะตัวแทนครับอ่ะลุกขึ้นตอบเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราทำกิจกรรมไปแล้วเราได้แนวทางที่จะกำหนดประเด็นปัญหาในอย่างไร
1: ทำให้เรากำหนดหัวข้อได้ถูกต้องค่ะ
0: ทำให้เรากำหนดหัวข้อได้ถูกต้องนะครับอ่ะมีใครจะตอบอยู่ไหมครับมีไหมอีกสักหนึ่งคนแนวทางเราจะกำหนดยังไงนะให้น่าสนใจ อ่ะกลุ่ม6เหมือนเดิม
1: กำหนดแนวทางในการศึกษาที่ยังไม่มีในเรื่องราวที่เราศึกษามาก่อนหน้าค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนคำตอบของเพื่อนทั้งสองคนก็คือได้จากประสบการณ์ที่เราทำนะวันนี้นะครับนอกจากนี้ครับครูยังมีคำตอบมาเติมเต็มให้กับนักเรียนอีกครับว่าถ้าเราคิดไม่ออกหรือแบบยังไม่รู้จะสงสัยอะไรครูก็มีแนวการนะครับให้นักเรียนมีอยู่5คำถามหลักด้วยกันถ้าเราสงสัยนะครับก็คืออะไรครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นและเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ก็เป็นแนวคำถามที่ดีได้ไหมครับได้5คำถามนี้ถือว่าเป็น5คำถามสำคัญของการตั้งหัวข้อตั้งประเด็นปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับเช่นนะครับที่นักเรียนตั้งมาก็คือเขาข้างนอกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับที่นักเรียนเคยตั้งมาแบบนี้ก็ถือว่าเข้ากับหลักการ5หลักการนี้ไหมเข้าเลยนะครับดังนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับลองทบทวนหัวข้อที่ตนเองเนี่ยได้ตั้งมาดูนะครับถ้าดูแล้วยังไม่ถูกใจนักเรียนอาจจะเอา5คำถามหลักของครูเนี่ยไปปรับกับประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจอยากจะศึกษาได้เช่นกันนะครับเอานักเรียนสำหรับวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยน่าจะได้หัวข้อแล้วเรียบร้อยนะครับครั้งหน้าครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่1เราจะมาฝึกกันนะครับเราจะมาฝึกกันสิ่งที่ต้องเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องหลักฐานเมืองสีเทพแล้วก็ใบงานที่3เรื่องรู้จักหลักฐานเมืองสีเทพสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ให้ทุกกลุ่มนะครับลองกลับไปดูประเด็นปัญหาของตนเองนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะมาดูซิว่าถ้าเราเกิดข้อสงสัยเนี่ยเราจะค้นคว้าได้อย่างไรมีขั้นตอนแบบไหนหรือจะค้นคว้าอย่างไรให้ได้คำตอบที่แบบชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจดบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
2: ขอ

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมกับคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรายังอยู่ในหน่วยที่1 นะครับพระพุทธศาสนาในวันนี้นะ

0: ครับเราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของ
1: ศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคม
0: ศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมครั้งนี้เราเรียนเป็นครั้งที
1: ่3
0: เราเรียนเป็นครั้งที่3แล้วนะครับก่อนเรียนเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับด้านความรู้ครับบอกชื่อศิลปกรรมประเภทต่างๆที่สร้างขึ้นในวัดได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการค้นคว้าวัดและศิลปกรรมในวัดที่น่าสนใจด้านคุณลักษณะครับเห็นคุณค่าของวัดในฐานะที่เป็นมรดกของชาติและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับในชั่วโมงนี้ก็คือค้นคว้าวัดและศิลปกรรมในวัดที่น่าสนใจด้วยเห็นคุณค่าของวัดในฐานะที่เป็นมรดกของชาติเอาละครับนักเรียนเราฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วเอาละครับนักเรียนก่อนเรียนในวันนี้นะครับครูขอทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วนะครับด้วยคำถามนะครับอ่ะคำถามถามว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างไรครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเก่งมากนะครับก็คืออย่างที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือวัดเป็นสถานที่ขัดเกลานิสัยและจิตใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับพระสงฆ์ก็เป็นผู้นำในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลนะครับการทำความดีละความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับคำถามที่2ครับถามว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างไรครับมีเพื่อนบอกว่าเมื่อเกิดความเดือดร้อนก็เป็นที่ที่คนไปทำไมครับอยู่อาศัยได้ในช่วงที่เกิดอาจจะเช่นภัยพิบัติใช่ไหมครับก็สามารถไปอยู่อาศัยที่วัดหรือพระสงฆ์เองก็ทำไมครับอาจจะเอาข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบภัยพิบัติได้อ่ะมีใครจะเสริมอีกไหมครับเป็นสถานที่ที่ชุมชนใช้จัดกิจกรรมต่างๆใช่ไหมเช่นเลือกตั้งหรือประชุมเป็นตลาดเก่งมากนะครับก็คือรวมแล้วนะครับวัดเป็นแหล่งถักทอสายใยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นที่ประชุมระดับชุมชนหรือท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านหรือเทศกาลต่างๆที่คนในหมู่บ้านรวมตัวกันมาจัดกิจกรรมในวัดเช่นวันสงกรานต์หรือถ้าวัดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีแหล่งน้ำก็จัดงานวันลอยกระทงใช่ไหมครับเอาละครับในวันนี้นะครับครูมีข่าวมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ศึกษาไปพร้อมกันข่าวก็คือเพชรบูรณ์แทบแตกแห่เที่ยววัดพระธาตุผาส้นแก้วชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงไปหรือยังนะวัดพระธาตุผาส้นแก้วมีความสำคัญยังไงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเรามาศึกษาข่าวไปพร้อมทั้งต้นทางและปลายทางครับให้นักเรียนตั้งใจอ่านข่าวนะครับครูให้เวลา1 นาทีนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจับประเด็นใจความสำคัญของข่าวได้แล้วนะครับดังนั้นนะครับครูมีคำถามมาถามจากข่าวนะครับจากข่าวในเบื้องต้นนะครับวัดและกิจกรรมทางศาสนาพุทธมีความสำคัญอย่างไรบอกได้ไหมครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับถูกต้องเลยก็คือในวัดกล่าวถึงว่ามีคนไปทำไมครับไปท่องเที่ยวนะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็คือศาสนาพุทธนะครับมีส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยววัดใช่ไหมครับเพื่อไปดูความสวยงามของศิลปกรรมไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมจิตรกรรมนะครับเอาละครับนักเรียนดังนั้นนะครับในวันนี้ครูได้ไปรวบรวมนะครับวัดที่สวยงามมาให้นักเรียนแล้วเรียบร้อยและครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยลองทายซิว่าวัดที่ครูไปรวบรวมมาเนี่ยมีที่ไหนบ้างโดยกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมที่นี่ที่ไหนพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเปิดแผ่นป้ายกลุ่ม3ยกมือแผ่นป้ายไหนครับกลุ่ม3
1: 4
0: แผ่นป้ายที่4อุ๊ยใครตอบได้ยกมือครับกลุ่ม3ยกก่อน
2: เรื่องรามเกียรติ์ค่ะภาพวาดเรื่องรามเกียรติ์ค่ะ
0: ภาพวาดเรื่องรามเกียรติ์นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเรามาดูนะครับว่าจริงไหมก็คือจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์แต่กิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมที่นี่ที่ไหนใช่ไหมแล้วอยู่ที่ไหนครับกลุ่มไหนยกมือเลยครับกลุ่มหนึ่งยกมือก่อน
3: วัดพระแก้วว
0: ัดพระแก้วใช่ไหมครับนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรตินะครับอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับเป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีนะครับเขียนด้วยสีฝุ่นนะครับครั้งแรกเขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกต่อมามีการเขียนซ่อมอีกหลายครั้งแต่ที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นการเขียนซ่อมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยภาพทั้งหมด178ห้องภาพนะครับเอาละครับเมื่อกี้เป็นงานศิลปะด้านจิตกรรมนะครับเป็นด้านจิตกรรมนะครับต่อมาภาพที่2ให้กลุ่ม1เปิดหมายเลขครับกลุ่ม1หมายเลขไหนดีหมายเลข5อุ๊ยภาพนี้ครูขอแค่ชื่อครูขอชื่อนะครับขอแค่ชื่อพอชื่อภาพคือภาพของอะไรคือรูปอะไรนะรูปอะไรนะ

0: อ่ะกลุ่ม5ครับกลุ่ม5ยกมือ
1: ภาพพระพุทธรูปครับ
0: ภาพพระพุทธรูปอ่ะมาถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยแต่พระพุทธรูปมีชื่อไหนใครตอบได้ว่าชื่ออะไรลองตอบดูครับตอบได้เลยนะไม่มีถูกมีผิด
2: เจ้าชายสิทธัตถะครับ
0: รูปเจ้าชายสิทธัตถะนั่งลงครับยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่ถูกกลุ่ม2ครับ
3: พระอรหันต์ครับ
0: รูปพระอรหันต์ก็ยังไม่ถูกครับถ้าครูพูดไปเนี่ยนักเรียนต้องอ๋อแน่นอนเลยเพราะนักเรียนน่าจะได้ยินชื่อบ่อยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนปลายทางคิดว่าพระพุทธรูปเนี่ยชื่อว่าพระอะไรพระอะไรครับเก่งมากเมื่อกี้เพื่อนกลุ่มหนึ่งปรึกษากันบอกว่านี่คือรูปของพระพุทธชินราชนะครับเก่งมากเมื่อกี้ครูได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งกระซิบกันว่าพระพุทธชินราชนะครับนี่ก็คือพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชนะครับถือว่าเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยนะครับมีลักษณะฝีมือช่างอันประณีตเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะครับเอาละครับภาพต่อมาดังนั้นรอบนี้ให้กลุ่มหนึ่งเป็นคนเปิดแผ่นป้ายครับแผ่นป้ายไหนครับ2กลุ่ม3ยกมือก่อนเลย
4: ว
0: ั
4: ดพระปฐมเจดีย์ค่ะ
0: วัดพระปฐมเจดีย์ถูกไหมครับ
5: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่จังหวัดจังหวัดนครปฐมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเลยนะครับเป็นองค์เจดีย์ขนาดใหญ่มากนะครับนะครับองค์พระปฐมเจดีย์นะครับเป็นสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมีความสำคัญมากนะครับเพราะเป็นตราประจำจังหวัดนครปฐมนะครับแต่พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งสร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมนะครับซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอคว่ำและมียอดปรางอยู่ด้านบนนะครับสันนิษฐานว่าอายุอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่4นะครับต่อมาครับภาพต่อมากลุ่ม3เลือกหมายเลขไหนดีครับ
6: 2คร
0: ับ ที่ไหนล่ะท้องฟ้าอ้าวงั้นเปิดอีกสักหนึ่งหมายเลขหมายเลขไหนดีครับ
7: 5
0: หมายเลข5เอาละอ้าวกลุ่ม3ยกมือก่อนเลยเมื่อกี
8: ้วัดสุโขทัยครับ
0: วัดสุโขทัยอ้าวนั่งลงครับเกือบถูกแล้วครับเกือบถูกแล้วครับให้กลุ่ม2ให้กลุ่ม2รอบนี้ครับ
9: เมืองสุโขทัยครับ
0: เมืองสุโขทัยอ่ะนั่งลงครับก็เกือบถูกแล้วกลุ่ม3เอาอีกรอบครับกลุ่ม3
8: วัดอยุธยาครับ
0: วัดอยุธยายังไม่ถูกครับสุโขทัยน่ะถูกแล้วแต่ชื่อวัดชื่อว่าวัด

0: วัดอะไรนะขุนๆเราอ่ะเคยเรียนไปแล้วด้วยใบให้เราเคยเรียนไปแล้วเราเคยเรียนไปแล้วนะครับนักเรียนปลายทางน่ะจำได้ไหมว่าวัดนี้ชื่อว่าวัดอะไรอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยแหละถูกแล้วแต่ชื่อวัดชื่อว่าวัดอะไรครับวัดมหาธาตุปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยครับนี่ก็คือวัดมหาธาตุนะครับอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับวัดมหาธาตุเนี่ยนะครับเป็นวัดสำคัญของกรุงสุโขทัยเลยมีพระเจดีย์มหาธาตุเป็นเจดีย์ประธานก็คือเป็นเจดีย์องค์หลักของวัดเลยนะครับลักษณะนะครับจะเป็นทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบีนครับเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้นะครับเอาละครับต่อมาดังนั้นให้กลุ่ม3เหมือนเดิมครับเลือกมา1แผ่นป้าย5นะโอ้ยแต่ถ้าเห็นวัดใช่ไหมนะครับครูได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งพูดนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเมื่อกี้ครูได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งพูดว่าวัดพระพุทธบาทนี่ก็คือนะครับมนดบวัดพระพุทธบาทนะครับวัดพระพุทธบาทนะครับเป็นวัดนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยเพราะมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นรอยที่ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุบรรณบรรพตนะครับรอยพระบาทนะครับมีความกว้าง21นิ้วยาว60นิ้วและลึก11นิ้วสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงเห็นว่าเป็นรอยพระบาทตามลักษณะ108ประการจึงโปรดเกล้าให้สร้างวัดและมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทนั้นไว้นะครับต่อมาก็มีการต่อเติมบูรณะจนเป็นองค์ที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับเป็นมนดบที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เอาละครับโอ้เก่งมากเลยนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาครับให้กลุ่มหนึ่งเลือก1แผ่นป้ายแผ่นป้ายที่6อ้าวกลุ่ม2ยกมือก่อนกลุ่ม2ยกมือก่อน
1: วัดอรุณครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนนะครับเรามาดูวัดจริงไหมจริงไหมครับจริงนี่ก็คือพระปรางวัดอรุณนะครับวัดอรุณเนี่ยเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดแจ้งต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งณกรุงธนบุรีได้โปรดเกล้ากำหนดให้วัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐานและสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารนะครับเอาละครับจนมาถึงสมัยรัชกาลที่2จึงถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อบูรณะเสร็จแล้วได้พระราชทานนาม

ว่าวัดอรุณราชธารามนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ได้มีการก่อสร้างพระปางองค์ใหญ่นะครับในสมัยรัชกาลที่4ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวรารามในปัจจุบันนะครับเอาละครับนักเรียนเราได้เห็นวัดไปแล้วมีหลายที่ไหมครับได้เห็นศิลปกรรมแบบไหนไปบ้างจิตกรรมสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมก็คือองค์พระพุทธรูปใช่ไหมครับจิตกรรมก็คือวาดภาพวาดฝาผนังส่วนสถาปัตยกรรมก็คือทำไมครับอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นมณฑปเจดีย์นะครับซึ่งงานศิลปกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยดังนั้นนะครับในวันนี้ครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 คนศึกษาภาพวัดที่มีศิลปกรรมสวยงามที่อยู่ในแต่ละภาคของประเทศไทยตอนนี้นักเรียนได้รับแล้วเรียบร้อยจากนั้นนะครับให้นักเรียนเลือกภาพวัดที่มีศิลปกรรมสวยงามที่อยู่ในแต่ละภาคที่นักเรียนสนใจและอยากไปเที่ยวชมคำลงในใบงานที่4ชื่อว่าใบงานวัดสวยที่อยากไปนะครับแล้วครูจะขอตัวแทนเนาะนำเสนอหน้าชั้นเรียนหลังจากนั้นนะครับเราจะมาร่วมกันอภิปรายใน3ประเด็นก็คือ1ทำไมคนไทยจึงสร้างวัดให้สวยงาม2นะครับหากจะกล่าวว่าวัดเป็นมรดกที่มีคุณค่าของชาติไทยได้หรือไม่และ3ในฐานะที่เป็นคนไทยนักเรียนจะรักษาวัดอย่างไรเพื่อให้เป็นมรดกของชาติต่อไปอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะมาอภิปรายกันหลังจากที่ตัวแทนนำเสนอแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่ามีวัดอะไรบ้างวัดแรกคือวัดอะไรครับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาวัดพระธาตุหะริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนอันนี้วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครอันนี้พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมอันนี้วัดสเกตก็คือเจดีย์ภูเขาทองไหนใครเคยไปบ้างนะครับอยู่ที่ไหนครับกรุงเทพมหานครอันนี้ก็คือวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เก่งมากนะครับก็คือวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารนะครับเราเห็นบ่อยไหมตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยเราเห็นบ่อยหลายครั้งแล้วเนาะทั้งในวิชาสังคมและในวิชาประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเราเห็นหลายครั้งแล้วเก่งมากนะครับก็คือพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็เป็นใบงานที่4ของเรานะครับพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำใบงานเลยนะครับนำภาพวัดนะครับที่ครูเตรียมให้เลือกเลยนะว่าอยากไปที่ไหน

0: นักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับทำเสร็จหรือยังถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับนำเสนอไปพร้อมกับเพื่อนต้นทางได้เลยวันนี้เพื่อนต้นทางนะครับส่งตัวแทนมากลุ่มละ1คนนะครับที่จะนำเสนอวัดสวยที่อยากไปนะครับเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม1ยกมือก่อนแล้วเมื่อกี้กลุ่ม6บอกว่ากลุ่ม6จะต่อใช่ไหมครับกลุ่ม1กลุ่ม6แล้วกลุ่มไหนต่อกลุ่ม2ต่อแล้วกลุ่ม5ต่อแล้วกลุ่ม3ปิดท้ายด้วยกลุ่ม4ดังนี้นะครับกลุ่ม1เริ่มเลยครับ
1: วัดที่หนูเลือกเป็นวัดสะเกดค่ะเหตุผลที่เลือกมีความสวยงามทางด้านศิลปะจิตรกรรมและมีจุดเด่นของวัดคือเจดีย์ภูเขาทองค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมาครับกลุ่ม6ครับ
2: วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ถนนราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกมีการทำกิจกรรมนมัสการพระบรมธาตุโบราณสถานคู่เมืองภาคใต้นอกจากนั้นก็ยังมีความสวยงามและโดดเด่นอีกด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่มไหนครับกลุ่มที่2ลุกขึ้นเลยครับลูก
3: ความสวยงามสถานที่ที่เลือกนะครับวัดเบญจมบพิตรครับเหตุผลที่เลือกนะครับความสวยงามของวัดครับแล้วก็พระอุโบสถหินอ่อนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือเป็นพระอุโบสถที่มีความพิเศษสร้างด้วยอะไรครับ
4: ห
0: ิน
4: อ่อน
0: สร้างด้วยหินอ่อนนะครับต่อไปกลุ่มที่5ครับ
5: ผมเลือกวัดสะเกดนะครับเป็นวัดที่มีความสงบร่มเย็นเพราะอยู่บนภูเขาและเป็นวัดที่มีความสวยงามและพระพุทธรูปสำคัญคือพระพุทธมงคลชินสีวชิระมุนีครับและจุดสนใจคือการสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนบรมบรรพตครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับต่อไป

0: นะครับกลุ่ม3
1: วัดที่หนูเลือกนะคะคือวัดธาตุพนมค่ะมีความสวยงามค่ะด้วยลวดลายที่สวยงามค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะโดยมีธรรมชาติอยู่รอบๆตัววัดค่ะทำให้วัดมีความร่มรื่นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยกันค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
2: วัดที่หนูเลือกเป็นวัดสะเกษค่ะมีความสวยที่งดงามเป็นเอกลักษณ์มีจุดเด่นและสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมชื่อเต็มของวัดคือภูเขาทองวัดสะเกษที่ตั้งอยู่ที่ริมคลองมหานาถและคลองรอบกรุงแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับเราได้เห็นวัดสวยที่อยากไปกันแล้วนะครับอ่ะนักเรียนครับนอกจากที่ครูนำมาให้นักเรียนเนี่ยในท้องถิ่นของนักเรียนยังมีวัดสวยอีกมากมายไหมครับมีมากมายเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับครูจึงมีคำถามมาให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย3ประเด็นดังนี้นะครับอภิปรายไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางประเด็นแรกนะครับทำไมคนไทยจึงสร้างวัดให้สวยงามเพราะอะไรครับเพราะเป็นเอกลักษณ์เพราะดึงดูดนักท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับในอดีตนะครับเรามีความเชื่อว่าทำไมครับการสร้างวัดเนี่ยจะทำไมครับได้บุญกุศลใช่ไหมครับนะครับได้บุญกุศลและก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับอ่ะต่อมาครับข้อที่2หากจะกล่าวว่าวัดเป็นมรดกที่มีคุณค่าของชาติได้หรือไม่ได้ไหมครับ
3: ได
0: ้ได้นะครับได้ยังไงอ่ะลูกเก่งมากนะครับก็คือเป็นแหล่งรวมศิลปกรรมไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมนะครับที่แสดงถึงความเป็นไทยนะครับเป็นมรดกที่สำคัญของชาติไทยเลยนะครับ3ครับในฐานะที่เป็นคนไทยนักเรียนจะรักษาวัดอย่างไรเพื่อให้เป็นมรดกของชาติต่อไปตอบน่ารักมากเลยนะครับไปกวาดลานวัดได้ไหมได้ทำยังไงได้อีกครับ
3: จัดงานวัด
0: ไปจัดงานที่วัดเพื่อให้คนทำไมครับคนรู้จักวัดมากขึ้นมาท่องเที่ยวใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำไมครับทำนุบำรุงวัดการทำนุบำรุงวัดก็คือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อจะสืบทอดพระพุทธศาสนาเอ้ามีเพื่อนกลุ่มหนึ่งยกมือดีมากเลยน่ารักมากอ่ะยืนขึ้นเลยครับ
4: ส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะ
0: ส่งเสริมวัฒนธรรมเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยส่งเสริมวัฒนธรรมทำได้ยังไงบ้างสมัยนี้ง่ายเลยใช่ไหมครับก็คือการทำไมครับเก่งมากก็คือการเผยแพร่ในโซเชียลในรูปแบบต่างๆให้คนรู้จักวัดประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักนะครับเอาล่ะครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันในวันนี้นะครับคำถามว่าศาสนาพุทธมีความสำคัญต่อการเป็นรากฐานของสังคมอย่างไรเก่งมากนะครับมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกว่าทำให้เกิดประเพณีต่างๆจริงไหม
5: จริ งคร
0: ับ จริงมีผลต่อวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต เอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปนะครับก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมไทยทุกด้านมีรากฐานสำคัญอยู่ในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคำมากมายในภาษาไทยที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาบาลีและมีความหมายสืบเนื่องปรับเปลี่ยนมาจากคติในพระพุทธศาสนานะครับรวมทั้งแบบแผนและคันลองตามหลักการของพระพุทธศาสนาได้รับการยึดถือเป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานสำหรับความประพฤติการบำเพ็ญกิจหน้าที่และการดำเนินชีวิตของคนในสังคมทุกระดับทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนทั่วไปเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วว่าศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมอย่างไรใช่ไหมครับเราเรียนมากี่ครั้งแล้วครับ3ครั้งแล้วนะครับในแต่ละครั้งเราก็จะเห็นเลยตั้งแต่อะไรครับพระสงฆ์วัดใช่ไหมครับที่มีอิทธิพลต่อคนต่อชุมชนต่อท้องถิ่นรวมถึงวัดก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและที่สำคัญเลยเป็นมรดกของชาติดังนั้นนะครับนักเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องพุทธประวัติเราจะเรียนกันในเรื่องพุทธประวัตินะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่2เรื่องพุทธประวัติและใบงานที่5เรื่องเส้นทางแห่งพุทธะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: This technology for smelling shirt, this is the first one in the world that shirt can smell the human body and tell about the disease.This technology is work at your nose it can smell because inside have the many gas sensor array, and we use the algorithm, is like a AI technology work at your brain that can remember and recognition what is the odor. For the starting point from this research, the doctor teach the dog to learn the smell from the patient and the normal, and they found that the dog can recognition who is got the disease. So the doctor try to use the other way, that because if you use the dog, it means the technology is dead with the dog. So the doctor want to try the other technology that can solve this problem. This our technology can learn, act as the dog knows. Now we have collaboration with the Lama Thibodi Hospital and Sirilat Hospital. We use this technology to learn the liver cancer, the diabetes, the lung cancer, and the intestine cancer. The doctor said the patient from the diabetes, normally human body odor from the diabetes smell like a flower. And we found that the flower smell is come from the acetone that released from the metabolism inside. So the doctor want the innovation or the technology can smell the human body to detect the diabetes. Normally for the detect or screening the disease, it actually use the method that invasive. It's like a sampling the blood, sampling the tissue. But for this technology, it's like a non-invasive. It's like don't get anything that from the human body, just only smell from your skin. Electronic nose can smell the waste from your human body odor. It's like your sweat, your exhale breath, or your urine. This is the shirt that we design in the smelling shirt. At the first prototype, we attach the sensor on the shirt, like this one. Yeah, this is the sensor that we develop the sensor on the pad and attach on the shirt. And we have the

0: board that can send the signal via the wireless or Wi-Fi to the computer. In the second prototype, we designed in the new one is light up. This one, it means you can attach this sensor. We designed the new one because this pad can attach in the any shirt, and this one can smell. Your body send the signal to the computer. When the consumer or the normal people wear this one, it means it can monitor your body in daily life. And if you have the, some problem or abnormal, it means it warning you, you should go to see the doctor. We developed by design the composite by using the many polymers that can interact with the other gas. One polymer can interact with the specific gas, for example, ammonia, for example, the ethanol. And then we composite with the single wall carbon nanotube and mix together and use the new technique we call the skin print on the fabric, and then can get the shirt. In the future, this technology can use wellness application. It's like the people that diet in the ketogenic diet. They eat just only the protein, don't eat the carbohydrate and sugar. It means their body release more acetone from their sweat or their skin. Can use this shirt to detect how many the fat you burn when you exercise and eat in this program. The impact of this research, now we have collaboration with the company from Yeoman. They use our technology to detect the deodorant, perfume, and the other cosmetic. This technology has the benefit in the future because you can use this technology in your daily life. It means it have, you have the technology that or device that can detect the body in every day. And if you have the problem, you can go to see the doctor in the early stage. It means it saves your life when you got the disease.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าพบกับคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: ถูกต้องครับอยู่กับคุณครูเจมในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาลูกทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเราได้มีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการอ่านอะไรนะการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งนักเรียนจะเห็นแล้วว่าจากในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการศึกษาข้อมูลแล้วก็มีการทดลองทำใช่ไหมครับในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการอ่านจับใจความด้วยเพราะฉะนั้นในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีตัวแทนนักเรียนเนี่ยได้ตอบในส่วนของข้อต่างๆซึ่ง

0: อาจจะตรงประเด็นบ้างหรืออาจจะตรงประเด็นบางส่วนอันนี้เป็นเรื่องผิดไหมครับเป็นเรื่องไม่ผิดเพราะว่าอย่างที่คุณครูได้บอกในชั่วโมงแรกว่าทักษะเหล่านี้มันเกิดและสำเร็จในครั้งแรกเลยหรือไม่ลูกไม่ต้องฝึกอยู่สม่ำเสมอการอ่านจับใจความเดียวกันครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับถ้าเราหมั่นฝึกอ่านอยู่เสมอนั้นเราก็จะสามารถจับลักษณะของการจับสารสำคัญได้แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่คุณครูอยากจะชื่นชมทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะทำเช่นเดียวกันคือการเรียบเรียงใจความเหล่านั้นให้เป็นสำนวนภาษาของเราเองเพราะส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถเขียนเป็นภาษาของเราเองได้จะทำให้เกิดอะไรครับการเรียนรู้และการจดจำที่ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ทำไปในชั่วโมงที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับแน่นอนนะครับในวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเรื่องของการอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่2แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยวไปดูกันว่าเรื่องของการอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่2เนี่ยมีประเด็นอะไรที่จะต้องศึกษากันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์กันก่อนเดี๋ยวให้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับ1 2 3ข้อที่1ครับ
1: ข้อที่1ครับข้อที่1ครับการอ่านจับใจความสำคัญ
0: ข้อที่2ครับ
1: จับใจความหลักและใจความรองจากสารที่อ่านแล้วเรียบเรียงให้เป็นข้อความได
0: ้ข้อที่3ครับ
1: บอก
0: สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีนั้นเข้ามาปรับประยุกต์ในการฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้เหมาะสมและสร้างสรรค์ฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามีอยู่หนึ่งคำคือสืบค้นข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ได้แต่ในทักษะที่เหลือเนี่ยเป็นการนำเอาทักษะที่เราได้เรียนและศึกษาไปจากครั้งก่อนเนี่ยมาขยายผลแล้วก็เอาตัวเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นฉะนั้นในวันนี้นักเรียนต้องสามารถระบุหลักการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะทำได้ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วก็สามารถจับใจความหลักและใจความรองจากสารแล้วก็เอามาเรียบเรียงได้ฉะนั้นวันนี้จุดประสงค์ชัดเจนเลยว่าต้องสามารถจับใจความที่เป็นใจความหลักและใจความรองนอกจากจับได้แล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำไมเรียบเรียงก็คือทำอะไรเรียบเรียงคือทำอะไรเอามาวางให้มันเป็นระเบียบอย่างนี้ไหมก็คือเอามาเขียนให้เหมาะสมตามบริบทและเป็นสำอะไรนะสำนวนของตนเองยอดเยี่ยมมากเลยครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับไปต่อกันเลยครับคุณครูมีกิจกรรมให้พวกเราทำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีเครื่องมือสื่อสารอยู่ในมือนะครับถ้านักเรียนปลายทางนะครับขออนุญาตใช้การประยุกต์จากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวนะครับถ้านักเรียนปลายทางนะครับมีเครื่องมือสื่อสารอยู่ในมือนะครับตอนนี้ต้นทางแล้วก็ปลายทางครับหยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเปิดโลกในเรื่องของการอ่านจับใจความครับแล้วก็ร่วมกันสืบค้นนะครับวันนี้ครับให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยค้นหาคำว่าภูเขาทองจากนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เราเริ่มค้นหาได้เลยครับ

เดี๋ยวขออนุญาตเดินลงไปดูแต่ละกลุ่มเลยนะครับกลุ่มนี้เริ่มที่จะเปิดโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์ไปว่าภูเขาทองเรียบร้อยโดยพิมพ์ผ่านแพลตฟอร์มนะครับกลุ่มนี้ใช้เป็นแท็บเล็ตนะครับลองดูซิว่าจากคำที่คุณครูให้คำว่าภูเขาทองจากนิราศภูเขาทองของท่านสุนทรภู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างลองดูซิว่าเขาให้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างครับขออนุญาตครับใช้เป็นคำหลักเลยก็ได้ครับว่าคำว่าภูเขาทองลองดูซิแล้วก็เป็นยังไงลองดูซิลูกอยากจะเพิ่มประเด็นครับว่านักเรียนแต่ละกลุ่มตอนนี้คือโจทย์นะให้ว่าเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่ใช่ไหมครับแต่ว่านักเรียนเขียนก็ได้ครับหาสมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันเขียนว่าจากการที่เพื่อนคนที่ค้นหานอกจากผลงานของท่านสุนทรภู่ที่คนแต่งเรื่องนี้นักเรียนเจออะไรบ้างที่เกี่ยวกับภูเขาทองฉะนั้นตอนนี้แม้ว่าโจทย์จะให้ว่าจากนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ก็จริงแต่ให้ดูเพิ่มเติมว่าอะไรหนอที่ขึ้นมาเป็นลำดับแรกที่แพลตฟอร์มเขาได้มีการวางไว้ให้เราลองดูนะครับอย่าเพิ่งบอกคุณครูเดี๋ยวให้เขียนจดลงไปตรงหน้าว่างๆก่อนก็ได้ครับเป็นหน้าหลังว่าเราเจออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวให้เตรียมตัวแทนแต่ละกลุ่มเนี่ยตอบได้เลยนะครับลองค้นหาดูครับอันนี้เจอไหมครับดูพิมพ์สั้นๆก็ได้ครับแล้วลองดูซิว่าเจออะไรเนี่ยแล้วก็หันโทรศัพท์ให้เพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันดูหนูช่วยกันดูว่าเราเห็นอะไรเนี่ยขออนุญาตอันนี้มันอาจจะดูยากเราตั้งโทรศัพท์ขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่าอย่างนี้เราเจออะไรอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่าเจออะไรในนี้บ้างนะจริงๆคุณครูเนี่ยเห็นหลายกลุ่มแล้วแต่ว่าขออนุญาตยังไม่บอกให้นักเรียนปลายทางทราบว่าเราเจออะไรบ้างให้ลองดูว่าห้องเรียนปลายทางตอนนี้เนี่ยเห็นอะไรเหมือนกับนักเรียนต้นทางบ้างแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางของเราก็กำลังขมักขม้นในการค้นหาคำว่าภูเขาทองแม้ว่าโจทย์จะบอกว่าจะเอาจากนิราศภูเขาทองของท่านสุนทรภู่แต่คุณครูอยากให้นักเรียนดูบริบทรอบข้างเพิ่มเติมครับว่าเวลาเราพิมพ์ข้อความคำว่าภูเขาทองลงไปในแพลตฟอร์มบางอย่างเนี่ยเขาค้นหาอะไรให้เราเพิ่มเติมบ้างนอกจากเรื่องของนิราศลองดูนะครับ

นักเรียนปลายทางนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนคนใดที่มีความประสงค์อยากจะให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางนะครับ อยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถอธิบายได้นะครับแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตแจ้งนักเรียนปลายทางก่อนว่าเวลาเราค้นหาในแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเราต้องการค้นหาแบบเฉพาะจุดเนี่ยเขาก็จะสามารถค้นหาให้เราได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดเพิ่มเติมอยากให้นักเรียนปลายทางจดสิ่งที่นักเรียนพบในขณะที่ค้นหาว่านักเรียนเจออะไรบ้างถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับสามารถร่วมกันแลกเปลี่ยนได้นะครับในช่วงนี้ขอให้คนที่ยังไม่ได้มีหน้าที่ใดเนี่ยจำว่าเพื่อนในกลุ่มเจออะไรบ้างและเชิญลุกขึ้นมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มได้เลยครับลองคุยเลยครับว่ากลุ่มนี้ได้อะไรกลุ่มนี้ได้อะไรเอาประเด็นสำคัญแบ่งกับเพื่อนเลยครับจะแบ่งเป็นกลุ่มตรงกันอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเป็นตัวแทนขึ้นมาครับเชิญครับกลุ่มนี้ลองไปหากลุ่มนี้ได้เลยครับว่าเราพบประเด็นอะไรบ้างเชิญไปได้เลยลูกถ้าจะดีกว่านั้นก็คือเวลาเราสมมติคุณครูมาจากตัวแทนกลุ่มนี้และคุณครูมาหาหนูคุณครูก็จะถามว่าได้ประเด็นอะไรบ้างพอหนูบอกครูมาครูอาจจะจดแล้วก็ครูก็บอกว่าจากการที่คุณครูได้ไปค้นหาคุณครูพบแบบนี้ลองคุยกันข้ามกลุ่มดูครับว่าได้อะไรบ้างนักเรียนลุกขึ้นมาได้เลยครับเชิญครับ

0: อนนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะครับขอบใจเพื่อนๆแล้วก็กลับมานั่งที่ของตนเองได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราได้มีการทำอะไรกันครับได้มีการสืบค้นแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มเป็นยังไงครับได้ประเด็นของกลุ่มที่เราไปหาเยอะไหมครับได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มใช่ไหมครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มหน้าสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นคนตอบว่าในกลุ่มเราได้ทำอะไรในขั้นแรกแล้วก็ระหว่างที่ไปแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนกับใครเจอประเด็นอะไรบ้างเอาเชิญครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับเชิญครับ
1: ที่ผมไปเซตดูมาเจอนีลาดภูเขาทองแล้วก็เจอโลเคชันสถานที่ช็อตภูเขาทองงานภูเขาทองครับหลังจากไปแลก3กับกลุ่มอื่นมานะครับเจอประวัติภูเขาทองภาพประกอบสถานที่มีการบอกเวลาเผยแพร่บอกผู้เขียนขุนสุนทรภู่มีการเอาโลโก้วัด
0: มีโลโก้วัดเพิ่มเติมใช่ไหมครับอ่ะคงจะประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีการไปแลกเปลี่ยนได้ไปที่กลุ่มไหนครับ
1: กลุ่ม3ครับ
0: กลุ่มที่3ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มนี้นั่งลงก่อนแล้วก็กลุ่มนี้เป็นตัวแทนตอบคุณครูหน่อยว่าเราได้มีการวางแผนอย่างไรบ้างแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นเราเจออะไรบ้างเชิญครับตอบไปเลย
2: หลังจากที่ไปแลกเปลี่ยนมานะคะหนูเจอมีการบอกเวลาเผยแพร่ค่ะก็คือพ.ศ. 2465ค่ะมีการบอกผู้เขียนค่ะคือสุนทรภู่ค่ะมีประวัติภูเขาทองค่ะมีภาพประกอบของภูเขาทองค่ะมีโลเคชั่นสถานที่ค่ะแล้วก็มีการนำไปตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ค่ะนั่นก็คือซอสภูเขาทองค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยครับปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง2กลุ่มด้วยนะครับจากที่เพื่อนทั้ง2กลุ่มได้ตอบมาก็คือตัวแทนกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3นักเรียนจะเห็นว่าทั้ง2กลุ่มนั้นมีแนวการตอบที่ใกล้เคียงกันแม้ว่าคุณครูเนี่ยจะให้โจทย์ว่าให้เราค้นหาคำว่าอะไรครับภูเขาทองปลายทางก็เช่นเดียวกันนะแล้วก็ภูเขาทองเนี่ยให้มาจากนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่แต่ให้ดูบริบทรอบข้างที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มก็เป็นไปตามที่คุณครูได้คาดการเอาไว้ว่านักเรียนไม่ได้เจอเพียงแค่ผลงานของท่านสุนทรภู่แต่ยังเจอเส้นทางใช่ไหมครับก็คือโลเคชั่นที่ตั้งสถานที่ที่เป็นวัดภูเขาทองนอกจากนี้ยังเจอตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอสปรุงรสชื่อดังที่มีเสียงเหมือนกันด้วยใช่ไหมครับเขียนก็เหมือนกันด้วยฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะครับเป็นลักษณะของการประมวลผลบนแพลตฟอร์มฉะนั้นอันนี้เป็นทักษะแรกเริ่มที่จะทำให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยมีความเข้าใจและหาเส้นทางหรือหาแนวทางได้ถูกต้องเวลาเราจะต้องค้นหานักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าในชั่วโมงแรกๆคุณครูได้เคยพูดเอาไว้ว่าเราเนี่ยอยู่ในหน่วยของนิทรรศการปลูกปัญญาในท้ายสุดแล้วเนี่ยเราต้องเอาความรู้ทั้งหมดไปทำอะไรครับทำอะไรครับนิทรรศการหรือจัดเป็นนิทรรศการนั่นเองฉะนั้นอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทดลองให้ทำก็เชื่อว่ากลุ่มอื่นที่คุณครูไม่ได้พูดก็มีลักษณะเนื้อความที่คล้ายคลึงกันไหมครับกลุ่มอื่นคล้ายไหมลูกคล้ายกันกลุ่มนี้เป็นยังไงครับคล้ายไหมคล้ายกันนะครับอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางนะก็วันนี้เราได้มีการขยับร่างกายเราได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันระหว่างกลุ่มก็ถือว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในชั่วโมงนี้นะครับต่อไปเลยครับก็อันนี้ขอถามเพิ่มเติมครับโดยส่วนใหญ่เราได้จากเว็บไหนครับมี Google จริงๆ Google เนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เขาวางขึ้นเพื่ออะไรครับค้นหาอาจจะมาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมครับบางคนบอกว่าได้มีการสืบค้นมาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็เว็บไซต์อื่นๆนักเรียนคิดว่าการสืบค้นเว็บไซต์เหล่านี้ทุกเว็บมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ครับไม่ค่ะอ่ะถ้ามี100เว็บไซต์น่าเชื่อถือทั้ง100เว็บไซต์ไหม
3: ไม่
0: ทำไมถึงคิดว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรครับ บางเว็บไซต์ก็ไม่ใช่เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงแล้วอะไรอีกครับบางเว็บไซต์อาจจะแฝงอะไรครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยคือเก่งมากแฝงไวรัสและไม่พอสิ่งที่ร้ายกว่าไวรัสคือเรื่องของการหลอกจากมิจฉาชีพบางครั้งแสดงมาเป็นหน้าจอที่เด้งขึ้นเองเรียกง่ายๆว่าป๊อปอัพครูเชื่อว่าทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเคยเห็นว่าบางครั้งเราต้องการค้นหาข้อมูลบางอย่างที่เอาไปทำงานหรือว่าใช้ในกิจกรรมบางอย่างเบตเตอร์เล็ตเนี่ยแล้วพบว่ามันเป็นหน้าป๊อปอัพหรือเป็นหน้าแสดงผลแสดงขึ้นมาว่ากดวันนี้ ชิงทอง10บาทโอ้ทอง10บาทนี่เยอะนะครับในสกราชในขณะนี้บางคนหลงเชื่อทำไมครับกดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโดนทั้งไวรัสแล้วก็ข้อมูลของเรานั้นอาจจะรั่วไหลได้อาจจะเห็นได้ในข่าวปัจจุบันว่ามีการอะไรครับโจรกรรมทางข้อมูลไปและเกิดความเสียหายหลายรายมากฉะนั้นนักเรียนยุคใหม่เจเนเรชั่นใหม่เราต้องเรียนภาษาไทยและก้าวทันและใช้สารให้เป็นด้วยจำคำคุณครูได้ไหมว่าเราต้องมีวิจารณญาณในการพิจารณาสารนี่แหละครับเอามาพิจารณาจะทำให้เรานั้นมีข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองนะครับฉะนั้นเราจะไม่เรียนภาษาไทยแค่อยู่ในบทเรียนแล้วแต่ว่าเราต้องเรียนโดยอิงจากโลกของความเป็นจริงและต้องสามารถเอาไปใช้ได้จริงจนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับทำไมจึงเชื่อว่าข้อมูลนี้มันเป็นจริงล่ะเพราะว่ามีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็มาจากองค์กรหรือหน่วยงานที่รองรับแล้วว่าข้อมูลนี้มีที่มาอันอย่างเงี้ยได้นะครับเป็นต้นนักเรียนคิดว่าข้อมูลนี้ถูกต้องแน่นอนไหมมีทั้งถูกและไม่ถูกก็ต้องกลั่นกรองก่อนที่จะนำมาเขียนแล้วเมื่อสักครู่นี้เราได้กลั่นกรองไหม มีทั้งกลั่นกรองแล้วก็ไม่กลั่นกรองฉะนั้นเราต้องกลั่นกรองก่อนแต่ด้วยระยะเวลาก็ทำความเข้าใจได้ว่าอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นทักษะของการทดลองในการค้นหาข้อมูลนะครับอ่ะต่อไปครับวันนี้ครับวันนี้จะมีภาษาต่างประเทศเข้ามาด้วยการอ่านในวันนี้นะครับจะเป็นหลักการอ่านแบบ SQ3R บางที่ก็เรียกว่า SQ3R SQ3R หรือ SQ3R ถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่เอาไว้ฝึกทักษะการอ่านของเราซึ่งจะอ่านตามขั้นพูดง่ายๆลักษณะการอ่าน5ขั้นแบบนี้ก็จะเป็นฐานในการฝึกทักษะการอ่านจับใจความได้มีอยู่5ขั้นขั้นที่1นะครับขั้น Survey ขั้นที่2คือขั้น Question ขั้นที่3ขั้น Read ขั้นที่4คือขั้น Recite และขั้นที่5คือขั้น Review นั่นเองนะครับใน5ขั้นนี้ก็จะทำให้เราได้เกิดความเข้าใจว่าแต่ละขั้นนั้นเป็นอย่างไรบ้างพร้อมที่จะไปดูทีละขั้นกันยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูขั้นแรกขั้นแรกคือขั้นอะไรนะขั้น Survey ก็คือเป็นขั้นที่ทำให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลจากแหล่งอย่างรวดเร็วเมื่อสักครู่นี้เราเซอร์เวย์กันยังเราเซอร์เวย์แล้วนอกจากนี้เรายังได้มีการเซอร์เวย์ข้ามกลุ่มด้วยเราดูทั้งข้อมูลที่อยู่ในแพลตฟอร์มแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับเราแลกเปลี่ยนว่าอะไรเขาบอกว่าแลกเปลี่ยนว่าเนื้อหานั้นทำไมน่าสนใจหรือไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ด้วยนะครับอันนี้คือขั้นแรกถ้าเป็นการอ่านจับใจความจริงๆขั้นนี้ก็คือเป็นการสำรวจข้อมูลก่อนเวลาเราอ่านข้อมูลเราต้องสำรวจข้อมูลก่อนใช่ไหมว่าเฮ้ยเราได้อะไรมาสารนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ถูกไหมครับนะต่อไปครับขั้นที่2คือขั้นอะไรครับขั้น question อ่านพร้อมกัน1 2 3ขั้น question ขั้น question ก็คือให้นักเรียนทำไมครับตั้งคำถามจากข้อมูลที่สังเกตได้ในข้อที่1ตามความสนใจขออนุญาตย้อนครับถ้าเราสำรวจข้อมูลแล้วเราก็จะตั้งคำถามเช่นทำไมเจดีย์ภูเขาทองถึงเป็นแบบนี้ล่ะแล้วโลโก้อันนี้เกี่ยวอะไรกับภูเขาทองล่ะครูจำได้เมื่อสักครู่นี้ตอนที่มีการแลกเปลี่ยนกันมีการตั้งคำถามแล้วก็มีการวิพากษ์กันในระหว่างกลุ่มแม้ว่าการวิพากษ์นั้นจะไม่ได้ถกแบบหลักวิชาการแต่ก็ถือเป็นการตั้งคำถามก็จะเข้าในขั้นของ question นะครับขั้นต่อไปครับ คือขั้นที่3ขั้นนี้ค่อนข้างชัดเจนและต้องฝึกเยอะเพราะว่าเป็นขั้น read read คือให้นักเรียนอ่านข้อมูลที่ศึกษาอย่างไรอย่างละเอียดแต่เมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นการจำลองว่ากรณีถ้านักเรียนได้อ่านข้อมูลอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเราจะต้องอ่านเพื่อพิจารณาสารในนั้นว่าเขาบอกอะไรเราอันนี้จริงไม่จริงครับเพราะอย่างที่ครูเคยบอกว่าถ้าเราต้องอ่านสารยาวๆเราจะมีวิธีการทำอย่างไรถูกไหมฉะนั้นเราก็เคยตอบกันมาแล้วว่าเราก็ต้องตั้งเป็นประเด็นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้กว่ามันจะตั้งได้เนี่ยมันต้องผ่านการอ่านแบบอ่านคร่าวๆก่อนแล้วก็อ่านแบบละเอียดเราอ่านละเอียดไปทำไมครับเราอ่านละเอียดไปทำไมเราไม่อ่านละเอียดได้ไหมอ่ะปลายทางเราไม่อ่านละเอียดได้ไหมครับก็ได้แต่ว่ามันก็ทำไมครับได้ข้อมูลที่เป็นไปตามจริงไหมไม่เป็นฉะนั้นเราก็ไม่สามารถหาแก่นของเรื่องนั้นได้หรือว่าสาระที่แท้จริงของเรื่องได้ขั้นต่อมาคือขั้นอะไรครับขั้นต่อมาคือขั้นขออภัยครับขั้นรีไซต์ขั้นรีไซต์คือทำอะไรครับให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านในขั้นที่3คือขั้น read เพื่อเป็นข้อมูลประกอบที่ชัดเจนและนำมาใช้ในการหาใจความสำคัญได้แสดงว่าขั้นที่3คืออ่านอย่างละเอียดและพออย่างอ่านอย่างละเอียดเสร็จก็เอามาเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านเพื่อจะหาอะไรต่อหาใจความสำคัญคุยง่ายขั้นที่1สำรวจขั้นที่2ทำอะไรนะตั้งคำถามขั้นที่3อ่านอย่างละเอียดพออย่าอ่านอย่างละเอียดก็มาขั้น4ก็คือสรุปเป็นใจความสำคัญและมาที่ขั้นที่5คือทบทวนกระบวนการทั้งหมดเพื่อนำข้อมูลมาปฏิบัติกิจกรรมลงในใบงานในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นใบงานอาจจะเป็นสถานการณ์บางอย่างก็ได้นะครับฉะนั้นทบทวนทั้งต้นทางและปลายทางขั้นที่1ทำอะไรนะขั้นที่1คือสำรวจก่อนนะเราไม่ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ขั้นที่1คือสำรวจข้อมูลก่อนว่าข้อมูลนั้นทำไมน่าเชื่อถือไหมถูกต้องตามความเป็นจริงไหมขั้นที่2คือตั้งคำถามตั้งคำถามว่ายังไง
3: ใคร
0: ตั้งว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมครับหรือว่าจำเป็นว่าจะต้องอยู่ในใครทำอะไรไหมไม่จำเป็นอาจจะเป็นการตั้งประเด็นว่าเอสารนี้มีที่มาอย่างไรก็ยังได้เลยพอตั้งคำถามเสร็จไปสู่ขั้นที่3เป็นขั้นที่เป็นหัวใจเลยคือขั้นอะไรครับขั้นการอ่านเราต้องอ่านอย่างละเอียดฉะนั้นการอ่านอย่างละเอียดคุณครูก็เคยพูดแล้วว่ามันต้องมาจากการอ่านคร่าวๆในครั้งแรกก่อนพออ่านเสร็จปุ๊บก็จะไปสู่การอ่านแบบละเอียดได้ทำไมคุณครูต้นทางปลายทางเราอ่านละเอียด ครั้งเดียวเลยได้ไหมได้ครับกรณีถ้าเราเป็นนักอ่านบ่อยๆแต่คนที่ไม่เคยอ่านบ่อยๆแล้วมาอ่านแบบละเอียดเลยอะเกิดอะไรขึ้นท้อไหมอยากอ่านไหมไม่อยากอ่านก็จะทำให้เรานั้นไม่อยากที่จะอ่านฉะนั้นต้องฝึกทักษะการอ่านไปเรื่อยๆครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะต้องชนะใจตนเองได้พอเราอ่านอย่างละเอียดก็สู่ขั้นที่4คืออะไรครับสรุปเป็นใจความขอโทษสรุปความรู้เพื่อไปหาใจความสำคัญและขั้นสุดท้ายก็คือมาทบทวนกระบวนการทั้งหมดเพื่อนำเอาไปเขียนลงในกิจกรรมหรือใบงานที่กำหนดนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญเนี่ยเราอ่านเพื่อดูประเด็นว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรผลเป็นอย่างไรประมาณนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเราดูทั้งหมดเลยนะครับการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าเราต้องการจะดูอะไรข้อมูลเป็นแบบไหนมีความสำคัญหรือไม่หลังจากนั้นนะครับก็ให้เป็นการสรุปเนื้อหาหลักเนื้อหาหลักนี่แหละครับคือจะเป็นใจความที่ทำให้เราได้ทราบว่าสารที่เราอ่านนั้นเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นก็คือต้องทำไมครับตั้งคำถามว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างมันมีเจตนาของสารแบบไหนนะครับต่อมาครับคือการสังเกตและการวิเคราะห์เราสังเกตว่าสารเนี่ยต้องการจะสื่อหรือจะบอกอะไรเราเพราะว่าการตั้งคำถามและการสังเกตเนี่ยจะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นได้นะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับต่อมาครับเชื่อมโยงแนวคิดการเชื่อมโยงแนวคิดตรงนี้ก็คือเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมง่ายๆครับถ้าเราอ่านอย่างนี้เรางงเช่นเรามีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นคุณครูชอบกีฬามากเลยแล้วครูไปอ่านจับใจความจากกีฬาเนี่ยอย่างนี้ง่ายไหมง่ายไหม ง่ายเพราะเรามีความรู้เดิมเรื่องกีฬาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เรื่องกีฬาเนี่ยก็ต้องอ่านบ่อยๆเพื่อที่จะทำให้เกิดทักษะและความเข้าใจในเรื่องกีฬาได้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนจากนั้นครับสร้างสรรค์และใช้ความคิดก็คือลองดูว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรบางครั้งเรามีความคิดแบบนี้แต่พอเราไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นเราได้ไอเดียเพิ่มไหมเราได้องค์ความรู้เพิ่มเติมไหมได้เพิ่มเติมแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมาคือข้อที่7นะครับคือการวิจารณ์และวิเคราะห์ตนเองการวิจารณ์และวิเคราะห์ตนเองน่ะจะทำให้เราเห็นข้อบกพร่องเพื่อเอาข้อบกพร่องเนี้ยไปพัฒนาให้เกิดศักยภาพที่เข้มแข็งและชัดเจนมากขึ้นนะครับต่อมาครับอย่างที่ครูบอกไปว่าวันนี้เราต้องการดู2ประการคือเรื่องของใจความหลักและใจรองใจความหลักก็คือแก่นของเรื่องเป็นเนื้อหาหลักที่เป็นใจความสำคัญเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะทำให้ใจความนั้นเกิดความสมบูรณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกความทั้งหมดอีกประการหนึ่งคือใจความรองใจความรองก็คือเป็นส่วนขยายทำให้ใจความหลักนั้นเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับพวกนี้จะเป็นส่วนที่เกื้อหนุนกันใจความรองมีอีกชื่อหนึ่งคือพลความนั่นเองบางครั้งข้อสอบจะไม่ใช้คำว่าใจความรองจะใช้คำว่าพลความก็ให้รู้ไว้ว่าพลความนั้นแปลว่าใจความรองนะครับต่อมานะครับวิธีการหาใจความหลักและใจความรองเป็นอย่างไรบ้างอ่ะอ่านพร้อมกัน1 2 3

ก็เอาง่ายๆว่าอ่านข้อความให้ละเอียดจากนั้นหาใจความสำคัญแล้วก็หาส่วนที่ทำให้อะไรครับทำหน้าที่ในการขยายใจความนั้นให้ชัดเจนมากขึ้นอย่างที่คุณครูได้พูดไปนะครับทีนี้วิธีการหาครับมีอะไรบ้างในการหาใจความหลักเขาบอกว่าหาคำสำคัญในข้อความอะไรที่เน้นย้ำบ่อยๆนั่นแหละเป็นใจความสำคัญหาประโยคที่อยู่ต้นย่อหน้าหรือที่เป็นประโยคสรุปเนื้อหาแล้วตอบคำถามว่าข้อความนี้พูดถึงอะไรถูกไหมครับเราเคยหาเป็นลักษณะแบบนี้เคยไหมนะถ้ายังไม่เคยก็ลองฝึกทักษะนี้ดูนะครับต่อมานะครับหาประโยคที่อธิบายใจความหลักดูซิว่าตรงไหนที่เป็นประโยคอธิบายใจความหลักหาประโยคที่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือแสดงเหตุผลหาประโยคที่ตอบคำถามว่าทำไมอย่างไรอะไรทำไมจึงต้องมีเทศกาลถือศีลกินเจแบบนี้เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหาคำที่แสดงตัวอย่างได้ตัวอย่างคือคำว่าอาทิคำว่าเช่นแบบนี้นะครับเอาละครับทีนี้หลังจากที่เราได้ทราบแล้วว่าใจความหลักเป็นส่วนสำคัญใจความรองเป็นส่วนเสริมให้ใจความหลักนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็จะมาถึงกิจกรรมการลงมือทำจดจำได้ตอนนี้คุณครูนะครับได้แจกใบงานและใบความรู้ให้กับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางก็สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามนักเรียนต้นทางได้หรือว่ามีการปรับปรุงให้เหมาะสมตามบริบทของท่านนะครับวันนี้ครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตตามที่สนใจจากนั้นให้จับใจความสำคัญและเขียนลงในใบงานเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนถ้าไม่มีคู่อนุโลมเป็น3คนได้ตามความเหมาะสมนะแลกเปลี่ยนการสรุปที่ได้เขียนมาเพื่อให้ตรวจคำตอบว่าเพื่อนเข้าใจสิ่งที่สรุปหรือไม่จากนั้นให้พูดนำเสนอใจความสำคัญจากสิ่งที่ได้ไปสืบค้นครับอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้ซึ่งใบความรู้นี้ก็คือเป็นเนื้อหาเดียวกับที่คุณครูได้อารัมภบทไปตอนข้างต้นแล้วนะครับหน้าตาเป็นเช่นนี้นะครับนะประมาณนี้นะอ่ะนี่คือหน้าตาของใบงานครับก็จะมีอยู่2ขออภัยครับมีอยู่1หน้าด้วยกันประมาณนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาทั้งหมดของใบงานและใบความรู้นักเรียนต้นทางพร้อมมั้ยครับนักเรียนปลายทางพร้อมมั้ยครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วช่วงนี้ให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมลงมือทำจดจำได้และเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับตอนนี้เราได้ปฏิบัติกิจกรรมไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะครับลองดูว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้ทำแล้วก็กำลังจะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่เดี๋ยวขออนุญาตกระจายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ตอบแต่ละข้อนะครับข้อที่หนึ่งนะครับถามว่าให้นักเรียนระบุหลักการอ่านจับใจความสำคัญครับข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบดีครับกลุ่มนี้เชิญครับตบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนะครับ
1: ระบุการจับใจความสำคัญ 1. มีจุดมุ่งหมายชัดเจน 2. สรุปเนื้อหาหลัก 3. สร้างคำถาม 4. สังเกตและวิเคราะห์ 5. เชื่อมโยงแนวคิด 6. สรุปเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายค่ะ
0: นักเรียนได้บอกว่าการสรุปใจความสำคัญจะต้องมีหลักการอ่านแล้วก็ต้องสรุปตามขั้นตอนไปใช่ไหมครับข้อที่2ครับแบ่งเป็น2ประการใหญ่ๆคือข้อ2บอกว่าจากการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสิ่งพิมพ์ให้นำใจความสำคัญมาใส่ครับ 2.1 ใจความสำคัญคือ 2.2 ใจความรองคือและ 2.3 แหล่งที่มากลุ่มใดจะเป็นคนตอบครับกลุ่มไหนครับกลุ่มนี้เชิญ 2.1 ใจความสำคัญครับวันนี้หาเรื่องอะไรที่จะมาเป็นความรู้ครับ
2: ใจความสำคัญที่เอามานะครับคือเรื่องอาหารไทยครับ
0: เป็นเรื่องของอาหารไทยใช่ไหมครับเชิญครับ 2.2 เลยไหมครับหรือว่ายังไงครับ
2: 2.1 ครับ
0: 2.1 ว่าไงลูก
2: อาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติไทยครับ
0: อาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติไทย2.2 ใจความรองว่าอย่างไรครับ
3: อาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติของประเทศไทยที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติค่ะ
0: โอ้โหนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับก็หาเรื่องอาหารไทยแล้วก็มีการบอกว่ามีอาหารไทยของเรานั้นมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้หาแหล่งที่มาด้วยไหมครับว่าหามาจากเว็บไซต์ไหนมาจากเว็บไซต์หนึ่งที่เชื่อถือได้นะครับนักเรียนก็ประมาณนี้มาจากเว็บไซต์ที่นักเรียนได้บอกไปก็คือเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่มีความเชื่อถือได้ก็เป็นแพลตฟอร์มทางวิชาการนะครับใช้ได้นะครับต่อไปข้อที่3ครับให้นักเรียนต้นทางปลายทางอ่านโจทย์ข้อ3พร้อมกันครับ1 2 3นักเรียนคิดว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูลเพื่อนำไปใช้เนี่ยมีอะไรบ้าง 3.1 มีต้องพิจารณาหรือคำนึงถึงอะไรบ้างจงอธิบายครับเชิญครับ
4: คำนึงถึงที่มาของแหล่งเว็บไซต์และคัดกรองแหล่งเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือค่ะ
0: อันนี้เป็นในข้อที่ 3.1 คือต้องคัดกรองเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ดูว่าให้ข้อมูลที่เหมาะสมใช่ไหมครับอีกหนึ่งข้อครับ
5: มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีหนังสือหรือสารต่างๆเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีแทนได้ค่ะ
0: นักเรียนบอกว่าถ้าเราไม่มีหนังสือเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีนั้นในการศึกษาหาความรู้ได้ครับทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้ปรบมือให้ตัวเองครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับวันนี้ให้แบ่งกันตอบแต่ละกลุ่มนะครับวันนี้เพื่อนตอบไปอย่างไรบ้างครับดีไหมครับเพื่อนตอบตรงประเด็นนะครับตรงนะก็ถือว่าเพื่อนสามารถหาข้อมูลได้ตรงตามประเด็นแล้วก็ตอบได้ถูกต้องมีหลักการตอบทางวิชาการได้ดีนะครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการสืบค้นในเรื่องใดไปบ้างช่วยบอกให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเนี่ยได้ทราบหน่อยนะครับว่านักเรียนปลายทางได้มีการสืบค้นเรื่องใดได้มีการค้นหาใจความสำคัญที่เป็นทั้งใจความหลักและใจความรองอะไรบ้างนะครับก็กล่าวกันแล้วก็ให้คุณครูที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลเนี่ยได้อธิบายแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตร่วมกันสรุปครับนักเรียนครับใจความหลักและใจความรองมีความแตกต่างกันอย่างไรใจความหลักคือเป็นแก่นเรื่องใช่ไหมครับเป็นสิ่งสำคัญไหมแล้วใจความรองคืออะไรใจความรองไปขยายใจความหลักส่วนใจความหลักนั้นคือแก่นเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการค้นหาสารเพื่อนำมาหาใจความสำคัญมีประโยชน์ไหม

0: มีอย่างไรอย่างที่เพื่อนได้บอกไปคือแม้ว่าเราจะไม่มีหนังสือเราสามารถมีเทคโนโลยีในการสืบค้นได้นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากๆก็ถือว่าวันนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอะไรครับใช้เทคโนโลยีในการอ่านจับใจความสำคัญมาถึงช่วงสุดท้ายครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำนี้ครับสีตละรัศมีครับนักเรียนว่าสีไหนที่เป็นสีที่ถูกต้องสีที่อยู่สีเขียวยกมือสีที่อยู่สีม่วงยกมือโอ้โหนักตอนนี้ห้องต้นทางขอบคุณครับห้องต้นเอามือลงได้ครับห้องต้นทางเชื่อว่าเป็นฝั่งสีม่วงปลายทางแล้วครับคิดว่าสีเขียวหรือสีม่วงที่ถูกต้องและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีตระรัศมีจะเขียนแบบนี้ครับเป็นคำวิเศษแปลว่ามีรัศมีเย็นหมายถึงพระจันทร์จะใช้คู่กับคำว่าอุษณรัศมีคือมีรัศมีร้อนนั่นก็คือดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์นั่นเองบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องของสืบสอวิเคราะห์สารครั้งที่1ให้ห้องปลายทางนะครับเตรียมใบความรู้สื่อ PowerPoint เรื่องของสืบสอวิเคราะห์สารครั้งที่1แล้วก็ฉลากข้อความสำหรับใช้ในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้การจัดการเรียนการสอนเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะมีวิจารณญาณในการใช้แล้วก็แยกใจความหลักและใจความรองได้อย่างเหมาะสมพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ

0: So compile our data and evaluate the possibility to apply them into the food model, which is a bread model. As the preliminary results, we try to put the non-treated PUP powder into the normal bread and found that the addition of insect powder really affected to the quality of bread in all attributes. First thing that directly impacts to the economic issue for silk farmer is to increase the value of the PUP waste and also allow them to expand the other food processing line along their textile industry. In the case that they don't want to process by themselves, they could sell the fresh PUP as a raw material to other food manufacturers to process it. The market of edible insect derived foods still have a big gap. The customer in North America and Europe continents are starting to give their interest in foods containing edible insects. So I think it is a worth chance for encouraging the Thai agriculturists to start the edible insect farms in Thailand. So the next step, I think the isolation of the nutritious fraction from the early silkworm pupae is also interesting. This type of the pupae contains really high in protein, which is more than 59% of its diet weight. So it could add value to the normal pupae powder and sell them as a protein isolate. Moreover, the lipid extracted from the pupae has high beneficial polyunsaturated fatty acids like found in the plant oils. So we could highlight this point as the healthy food ingredient as well. The encouragement of the edible insect farming would be a part of the achieving sustainable development goals in terms of the environmental concern and increasing the food security for our country.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where are you from? สองประโยคนี้หลักๆ หลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำ

0: ปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's life How's life How is life
1: คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life
0: Question number three What brought you here What brought you here
1: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได
0: ้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most about
1: คืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand?
0: What do you like about working in this field?
1: หรือ
0: What do you like about studying in Mahidol University?
1: คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand?
0: Yes, of course I like Thailand
1: แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้อธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก
0: number 5 how do you say in English
1: หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ
0: in Chinese in Japanese in German in French
1: แล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: ที่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอก

0: ลูกจะไปซื้อขวายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไรก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
1: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะเถอะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
0: ผู้ใหญ
1: ่มูจะโทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
0: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
1: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคุณจะเจ
0: อโอ้ย
1: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
0: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
1: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
0: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
1: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
0: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: การค
0: ู
1: ณจำนวนเต็ม
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลคูณของจำนวนเต็มที่กำหนดให้นักเรียนคะนักเรียนสังเกตสถานการณ์นี้ค่ะถ้าครูมีถุงลูกอม4ถุงถุงละ5เม็ดครูถามว่านักเรียนจะหาจำนวนลูกอมทั้งหมดได้อย่างไรคะ
2: ใช้การ
0: คูณใช้อะไรอีกคะ
2: การบวก
0: เก่งมากค่ะครูมีคำถามต่อค่ะครูถามว่าแล้วเขียนแสดงการหาจำนวนลูกอมทั้งหมดในรูปการบวกหรือเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าถุงที่1มีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดคะ
1: 5
0: เม็ดถุงที่2ล่ะคะ5เม็ดถุงที่3 5เม็ดและถุงที่4 5เม็ดเพราะฉะนั้นเขียนในรูปการบวกได้เป็น5บวกกัน4ตัวหรือเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรคะ
1: 4
0: คูณด้วย5เก่งมากๆเลยค่ะคุณครูถามต่อค่ะแล้วมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดคะ
1: 20
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ20เม็ดนั่นเองค่ะนักเรียนคะจากสถานการณ์ข้างต้นเมื่อกี้เราสามารถเขียนแสดงการคูณและการบวกได้ค่ะ4คูณด้วย5หมายถึง5บวกกัน4ตัวซึ่งมีคำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ20ซึ่งเป็นคำตอบที่เท่ากันนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูความหมายของการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกกันค่ะนักเรียนคะ3คูณด้วย6หมายถึงอะไรคะ
2: 3บวกกัน
0: 6เก่งมากค่ะหมายถึง6บวกกันกี่ครั้งคะ
3: 3
0: ถูกต้องค่ะหมายถึง6บวกกัน3ตัวซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ18นั่นเองค่ะต่อมา4คูณด้วย8หมายถึงอะไรคะ
1: 8บวกกัน4ครั้ง
0: เก่งมากค่ะ8บวกกันอยู่4ตัวนั่นเองค่ะซึ่งได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 32
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ32นั่นเองนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกจะมีวิธีเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับซึ่งจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบกันนะคะ3คูณด้วยลบ6ถ้าเทียบความหมายของ3คูณ6หมายถึง6บวกกัน3ตัวแล้วความหมายของ3คูณด้วยลบ6หมายถึงอะไรคะเก่งมากค่ะลบ6บวกกัน3ตัวซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ18
0: เก่งมากค่ะลบ18นั่นเองค่ะเรามาดูถัดไปเลยค่ะ4คูณด้วยลบ8หมายถึงอะไรคะ
1: ลบ8บวกกัน4ตัว
0: เก่งมากค่ะลบ8บวกกัน4ตัวแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 32เก่งมากค่ะลบ32นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยได้ข้อสรุปว่าการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นหรือพูดง่ายๆคือให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะ3คูณด้วยลบ6เมื่อกี้ครูบอกว่าให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนมาทำยังไงกันคะมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ3เท่ากับเท่าไหร่คะ 3เก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะ6ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้น3คูณด้วยลบ6ก็จะได้แบบนี้ซึ่ง3คูณ6ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ18ดังนั้น3คูณด้วยลบ6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 18ถูกต้องค่ะเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง4คูณด้วยลบ8

0: ค่าสมบูรณ์ของ4คืออะไรคะ
1: 4
0: ค่าสมบูรณ์ของลบ8เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 8
0: เพราะฉะนั้น4คูณด้วยลบ8จะเท่ากับอะไรคะลบของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ32นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตแบบรูปนี้นะคะเรามาดูข้อ1กันค่ะ3คูณด้วย4ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 12
0: เก่งมากค่ะต่อมาข้อที่2 2คูณด้วย4ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 8
0: นักเรียนสังเกตผลคูณค่ะผลคูณเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงคะ
1: ลดลง
0: ลดลงเก่งมากค่ะแล้วลดลงทีละเท่าไหร่คะทีละเท่าไหร่คะ
1: ท
0: ีละ4เก่งมากค่ะต่อมาสังเกตข้อ3ต่อนะคะ1คูณด้วย4จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: แล้วผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะลดลงทีละ
1: 4
0: เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่4 0คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: นักเรียนสังเกตผลคูณผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะเก่งมากค่ะทีนี้นักเรียนมาสังเกตต่อนะคะตัวตั้งของเราเป็นจำนวนใดบ้างคะ
1: 3
0: 2 1 0แล้วนักเรียนดูความสัมพันธ์ของตัวตั้งความสัมพันธ์ของตัวตั้งเป็นยังไงคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวตั้งจะลดลงทีละ1ใช่ไหมคะต่อมาเรามาดูตัวคูณตัวคูณคือจำนวนอะไรคะ
1: 4
0: ซึ่งจะเห็นว่าตัวคูณเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะต่อมานักเรียนมาสังเกตผลคูณค่ะผลคูณเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงคะ
1: ลดลงทีละ
0: 4เก่งมากค่ะจะเห็นว่าผลคูณจะลดลงทีละ4ดังนั้นครูถามว่าถ้าครูให้นักเรียนหาคำตอบในข้อ5ถึง7นักเรียนสามารถหาให้ครูได้ไหมคะถ้าหาได้เรามาดูข้อ5กันเลยค่ะข้อ5ลบ1คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ4
0: ถูกต้องค่ะลบ4นั่นเองข้อที่6ลบ2คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 8และข้อที่7ลบ3คูณด้วย4จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ12
0: เก่งมากค่ะลบ12นั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นหรือพูดง่ายๆให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะลบ4คูณด้วย6เมื่อกี้นักเรียนจำได้ไหมคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนทำยังไงคะการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกนำมาใช่ค่ะนำค่าสมบูรณ์มาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวน
1: เต
0: ็มลบเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ4เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ค่าสมบูรณ์ของ6เท่ากับเท่าไหร่คะค่าสมบูรณ์ของ6เท่ากับ6นั่นเองลบ4คูณด้วย6จะเท่ากับอะไรคะ
1: ลบ
0: 24เก่งมากค่ะเท่ากับลบ24นั่นเองค่ะต่อมาลบ2คูณด้วย7ค่าสมบูรณ์ของลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: ค่าสมบูรณ์ของ7เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: ลบ2คูณด้วย7จะเท่ากับอะไรคะ
1: ลบ14
0: ได้ผลคูณเท่ากับ
1: ลบ14
0: นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสังเกตข้อสังเกตตรงนี้ดีๆนะคะเมื่อ a และ b เป็นจำนวนใดๆอาจเขียนแทน a คูณ b ด้วยสัญลักษณ์นี้ a จุด b หรือ ab เขียนติดกันแบบนี้หรือวงเล็บ2วงเล็บที่เขียนติดกันแบบนี้เรามาดูตัวอย่างประกอบกันค่ะนักเรียนคะสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรคะเก่งมากค่ะ4คูณด้วยลบ3ต่อมาสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรคะ

0: ก่งมากค่ะลบ6คูณด้วยลบ5นั่นเองค่ะแล้วสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรคะ
1: 2คูณ7ค
0: ูณ6เก่งมากค่ะนั่นก็คือ2คูณด้วย7คูณด้วยลบ3นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตแบบรูปนี้นะคะข้อที่1ลบ3คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะข้อที่2ลบ3คูณด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ9นักเรียนสังเกตผลคูณเหมือนเดิมเลยค่ะผลคูณที่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงคะเพิ่มขึ้นถูกต้องค่ะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ทีละ3เรามาดูข้อที่3กันต่อเลยค่ะลบ3คูณด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับ
1: ลบ6
0: ลบ6เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตผลคูณผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะ
1: เ
0: พิ่มขึ้นทีละ3ต่อมาข้อที่4ลบ3คูณด้วย1จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ3
0: ลบ3ผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะ
1: เพิ่มขึ้น
0: ทีละ3ข้อถัดมาข้อที่5ลบ3คูณด้วย0จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากเลยค่ะผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะ
1: เพิ่มขึ้น
0: ทีละ3เรามาสังเกตกันตัวตั้งเป็นจำนวนอะไรบ้างคะ
1: ลบ3
0: จะเห็นว่าตัวตั้งเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะเรามาสังเกตตัวคูณกันต่อตัวคูณเป็นจำนวนอะไรบ้างคะ
1: 4 3 2 1 0
0: แล้วตัวคูณมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะเก่งมากค่ะลดลงทีละ1เรามาสังเกตผลคูณกันต่อค่ะผลคูณของจำนวนถัดมาเป็นยังไงคะ
1: เพ
0: ิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าผลคูณของจำนวนถัดมาจะเพิ่มขึ้นทีละ3นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถหาผลคูณของข้อกับเท่าไหร่คะ
1: 48
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ48นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเต็มบวกผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบหรือจำนวนเต็มบวกคะเก่งมากค่ะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะแล้วในการหาผลคูณนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะ
2: หาค่าสมบูรณ
0: ์เก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์มาทำยังไงกันคะแล้วยังไงต่อคะเก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 6
0: แล้วค่าสมบูรณ์ของ15เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 15
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นลบ6คูณด้วย15จะเท่ากับอะไรคะนักเรียนนำมาเขียนก่อนใช่ไหมคะนำค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาเราก็คำนวณออกมาจะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้นักเรียนคิดเลขลงไปในสมุดได้เลยนะคะนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะได้คำตอบเท่ากับเก่งมากค่ะลบ90นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ผลคูณเท่ากับลบ90ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เรามาต่อที่ตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลคูณของลบ9คูณด้วยลบ12นักเรียนคะเป็นการคูณระหว่างจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะเก่งมากค่ะผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะในการหาผลคูณนักเรียนจะต้องทำยังไงคะเก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะลบ9คูณด้วยลบ12ค่าสมบูรณ์ของลบ9เท่ากับเท่าไหร่คะ9เก่งมากค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ12เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 12
0: ลบ9คูณด้วยลบ12จะเท่ากับอะไรคะ
2: 9
0: เก่งมากค่ะ9คูณด้วย12นักเรียนคิดคำนวณผลคูณเลยค่ะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองตอนนี้ก็คงได้คำตอบแล้วเช่นกันค่ะคำตอบคือ108นั่นเองค่ะข้อนี้ผลคูณของลบ9คูณด้วยลบ12จึงเท่ากับ108นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างที่2ลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: ถ้านักเรียนจดเสร็จแล้วครูไปต่อตัวอย่างที่3เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันเลยค่ะตัวอย่างที่3จงหาผลคูณของลบ3คูณด้วยภายในวงเล็บ5คูณด้วยลบ22นักเรียนคะในการหาผลคูณข้อนี้นักเรียนคิดว่าขั้นตอนแรกนักเรียนต้องหาผลคูณของจำนวนใดก่อนคะ
1: 5
0: คูณเก่งมากค่ะ5คูณด้วยลบ22 5คูณด้วยลบ22เป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: เป
0: ็นจำนวนเต็มลบแล้วมีวิธีการคิดคำนวณยังไงคะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 5
0: แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ22เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 22
0: เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกลบ3คูณด้วยภายในวงเล็บ5คูณด้วยลบ22จะเท่ากับอะไรคะลบ3คูณด้วยก้อนนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูว่าจะต้องหาผลคูณของ5คูณด้วยลบ22ก่อนใช่ไหมคะแล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ3คูณด้วยลบ110เป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะ
2: เ
0: ก่งมากค่ะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถหาผลคูณได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 3
0: แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ110เท่ากับเท่าไหร่คะ110เก่งมากค่ะเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยว่าเท่ากับ3คูณด้วย110ตอนนี้นักเรียนคิดหาผลคูณเลยนะคะได้คำตอบยังคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ330นั่นเองค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะข้อนี้เลยตอบ330นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

อนนี้นักเรียนทุกคนจดเสร็จแล้วใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนั้นเรามาดูกิจกรรมกันเลยค่ะครูจะให้นักเรียนแต่ละคนตั้งโจทย์การคูณจำนวนเต็มคนละ3ข้อค่ะโดยแบ่งกรณีดังนี้ข้อแรกเป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบข้อที่2การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและข้อที่3การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะถ้านักเรียนเข้าใจคำชี้แจงแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเมื่อนักเรียนสร้างโจทย์แล้วให้นักเรียนสลับกับเพื่อนข้างและแลกเปลี่ยนการทำโจทย์ที่เพื่อนตั้งไว้ค่ะแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องคุณครูปลายทางเองก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนได้เลยนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือตั้งโจทย์ได้เลยค่ะ

ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำเสร็จแล้วและได้สลับกับเพื่อนในกลุ่มแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนหาผลคูณจากโจทย์ที่เพื่อนตั้งไว้เสร็จแล้วให้นักเรียนส่งสมุดกลับไปให้เพื่อนคนเดิมที่สร้างโจทย์ตรวจสอบความถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันค่ะคุณครูปลายทางสามารถช่วยตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะและครูเชื่อว่านักเรียนได้ฝึกการหาผลคูณและหาผลคูณได้อย่างถูกต้องค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6การคูณจำนวนเต็มค่ะเรามาดูคำชี้แจงค่ะครูจะให้นักเรียนช่วยสามเณรต้นน้ำหาเส้นทางเพื่อไปซื้อของที่ร้านค้า1อย่างโดยหาผลคูณของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลคูณที่ได้จะเป็นเส้นทางที่สามเณรต้นน้ำใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าสามเณรต้นน้ำเดินทางไปซื้ออะไรดังภาพนี้ค่ะให้นักเรียนเริ่มหาจากจุดเริ่มต้นเลยนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันค่ะคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะขณะนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำเสร็จแล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนั้นเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่1จุดเริ่มต้นเริ่มที่15คูณด้วยลบ7ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะลบ105เก่งมากค่ะต่อมาลบ3คูณด้วยลบ25ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ75เก่งมากค่ะต่อมาลบ4คูณด้วย14ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ56ต่อมา16คูณด้วย8ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ128ต่อมานะคะลบ2คูณด้วยลบ5ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 60
0: เก่งมากค่ะต่อมาลบ35คูณด้วย3ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 105ต่อมานะคะ24คูณด้วยลบ8ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 192ต่อมานะคะลบ11คูณด้วยลบ12ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 132
0: เก่งมากค่ะ132นั่นเองต่อมา23คูณด้วย40ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 920
0: เก่งมากค่ะ920นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าสามเณรต้นน้ำซื้ออะไรคะ
1: สายวัด
0: เก่งมากค่ะสามเณรต้นน้ำซื้อสายวัดนั่นเองค่ะใครทำถูกหมดทุกข้อเลยคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะส่วนนักเรียนที่มีข้อไหนที่นักเรียนทำผิดไปนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะและฝึกทำครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: เรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนกันในชั่วโมงนี้ค่ะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกทำได้อย่างไรคะใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับจะได้ผลคูณเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมาการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นนั่นเองค่ะต่อมาเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มบวก
0: เก่งมากค่ะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นบทเรียนครั้งถัดไปเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนเต็มคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมแบบฝึกหัด7โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.thรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนที่มีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในชั่วโมงถัดไปค่ะ

คมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในบทเรียนต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมแนวคิดอะไรคะ
1: แนวค
0: ิดเชิงนามธรรมทำกิจกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมนะคะกลับไปทบทวนกันมาหรือเปล่าในใบความรู้ทบทวนไหมคะทบทวนมานะปลายทางก็ต้องทบทวนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเนี่ยออกแบบการแก้ปัญหานะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมในชั่วโมงที่2นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะข้อที่1 นะคะอธิบายวิธีการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและถ่ายทอดแนวคิดในการคำนวณพื้นที่นะคะข้อที่2ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์รายละเอียดที่จำเป็นของปัญหาออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็นและอธิบายรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนนะคะข้อที่3แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตจริงนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะแนวคิดเชิงนามธรรมอันนี้เป็นอะไรคะความรู้จากที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะเป็นการแยกสาระสำคัญของปัญหาออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของปัญหาการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาสามารถทำได้ดังนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย
2: 3ข้อ
0: กี่ข้อนะคะ
2: 3
0: ข้อเก่งมากมีอะไรบ้างล่ะข้อที่1คือ

วิเคราะห์ปัญหานะคะเราจะต้องทำไมคะพิจารณาว่าปัญหาคืออะไรมีข้อมูลหรือเงื่อนไขอะไรบ้างจำให้ดีนะ3ข้อนี้เดี๋ยวเราจะต้องนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในวันนี้นะคะข้อที่2คือคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะข้อสุดท้ายคืออะไรออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะโดยนำข้อมูลที่จำเป็นมาพิจารณาซึ่งจะได้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนกระชับสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได้นะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนเดี๋ยวเราช่วยกันคิดดีกว่านะคะแต่ละกลุ่มนะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะอภิปรายร่วมกันเลยนะคะคำถามมีอยู่ว่าการลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคุยกันเลยค่ะพูดคุยกันได้เลยอภิปรายด้วยกันได้เลยถ้าได้คำตอบแล้วให้เขียนใส่ลงไปในไหนกระดานไว้บอร์ดนะคะโอเคนักเรียนปลายทางด้วยนะนักเรียนปลายทางก็เขียนลงไปในสมุดนะคะหรือว่าเขียนไว้บนกระดานหน้าห้องก็ได้รบกวนคุณครูปลายทางช่วยพาทำกิจกรรมเหมือนต้นทางด้วยนะคะ

0: านักเรียนกลับไปศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมมานักเรียนจะตอบได้ถูกต้องไหมใช่ไหมเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะในการนำเสนอคำตอบนะคะไหนกลุ่มไหนพร้อมแล้วคะยกมือเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่2ยกก่อนให้กลุ่มที่2ก่อนปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยเร็ว
1: ทำให้เรานำประโยชน์ประเด็นสำคัญที่ได้มาใช้ในการออกแบบแก้ปัญหา สะดวกขึ้นครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะขออีกสักกลุ่มหนึ่งละกันนะคะขอเป็นกลุ่มที่หนึ่งละกันเมื่อกี้นี
2: ้ทำให้ปัญหาดูง่ายขึ้นค่ะ 2. เข้าใจได้อย่างรวดเร็วค่ะ 3. สามารถออกแบบปัญหาได้รวดเร็วขึ้นค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะถูกหมดเลยนะคะเมื่อกี้นี้ก็แอบเห็นกลุ่ม6เขียนคำตอบเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเวลาไม่พอเนาะทีนี้เดี๋ยวครูนะคะมีแนวคำตอบเพิ่มเติมให้นักเรียนจดลงไปในอะไรคะใบกิจกรรมของนักเรียนหรือใบความรู้ของนักเรียนได้เลยนะคะการลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็คือเป็นการตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตามหลักของแนวคิดเชิงนามธรรมเลยไหมตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกใช่ไหมคะช่วยให้เราทำไมคะโฟกัสสิ่งที่เป็นอะไรคะสาระสำคัญของปัญหานะคะไม่หลงทางกับข้อมูลที่ไม่จำเป็นนะคะช่วยให้มองเห็นประเด็นหลักชัดเจนขึ้นนะคะลดความซ้ำซ้อนของปัญหาทำให้ปัญหาดูง่ายขึ้นเหมือน

0: ื่อกี้นี่เลยกลุ่มที่1บอกนะคะเข้าใจได้รวดเร็วและสามารถออกแบบการแก้ปัญหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเรียบร้อยไหมคะทีนี้เราตอบคำถามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมเลยวันนี้กิจกรรมของเราต้องใช้เวลาสักหน่อยนะวันนี้นะเดี๋ยวค่อยๆทำไมคะทำความเข้าใจกันไปทีละขั้นตอนนะคะนักเรียนนำใบกิจกรรมขึ้นมาค่ะเป็นกิจกรรมที่สองเรื่องไล่ข้าวโพดจำลองนะคะในกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องนำหลักอะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ด้วยนะในสถานการณ์นี้นะคะเจอหรือยังนะตอนนี้ปลายทางเอาใบกิจกรรมขึ้นมาหรือยังคะเราจะเห็นว่าอะไรคะในใบกิจกรรมมีสถานการณ์สมมุติถูกต้องไหมสถานการณ์สมมุตินั้นคืออะไรคะเป็นไร่ข้าวโพดถูกต้องป่ะนะทีนี้นักเรียนมาดูที่รูปภาพก่อนนะคะมาดูที่รูปภาพก่อนในรูปนี้นักเรียนที่เป็นไร่ข้าวโพดจำลองนะคะในรูปมีแปลงข้าวโพดทั้งหมดกี่แปลงกี่แปลงคะ
1: 2แปลง
0: 2แปลงนะคะ2แปลงมีแปลงที่1กับแปลงที่2ใช่ไหมนะคะแต่ละแปลงฟังให้ดีนะแต่ละแปลงมีแถวข้าวโพดนะคะกี่แถวกี่แถวคะตอบพร้อมกันเลยดังๆ
1: 2
0: แถว2แถวนะคะแล้วแต่ละแปลงเนี่ยห่างกันกี่เซนติเมตร120ใช่ไหมแต่ในแปลงแต่ละแปลงนะคะระหว่างแถวข้าวโพด2แถวเนี้ยมีความห่างกี่เซนติเมตร
1: 30
0: เซนติเมตรแสดงว่านักเรียนดูภาพออกแล้วนะหวังว่าวันนี้จะทำกิจกรรมได้นะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าทำไมคะในรูปนี้คือรูปอะไรนะคะมีแปลงข้าวโพดทั้งหมดกี่แปลงนะ2แปลงนะคะแล้วก็มีรายละเอียดปีกย่อยต่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมทีนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์แล้วค่อยพูดคุยกับเพื่อนนะคะว่าเราจับประเด็นสำคัญได้เหมือนเพื่อนไหมนะคะพร้อมหรือยังค่อยๆอ่านนะคะค่อยๆอ่านนะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะคะให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้บางกลุ่มสงสัยบ้างแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะทีนี้ฟังนะคะฟังนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากโจทย์เขาบอกว่าอะไรจากสถานการณ์เขาบอกว่าอะไรคะคำนวณพื้นที่ฟังให้ดีนะโจทย์เขาต้องการให้เราคำนวณพื้นที่ในการอะไรคะปลูกข้าวโพดถูกต้องไหมนะคะคำนวณพื้นที่เพื่อขอจัดสรรในการปลูกข้าวโพดด้วยการปลูกข้าวโพดแบบอะไรคะแปลงแถวคู่ใช่ไหมแปลงแถวคู่คืออะไรเราดูตัวอย่างหนึ่งแปลงก่อนนะในพื้นที่สีน้ำตาลเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเขาปลูกแบบแถวอะไรแถวคู่ใช่ไหมคะก็คือมีสองแถวใช่ไหมมีสองแถวนะให้เว้นระยะห่างจากขอบแปลงขอบแปลงคืออยู่ตรงไหนบนสุดใช่ไหมคะบนสุดขอบเลยใช่ไหมจากขอบแปลงนะคะข้างร่องเข้ามาเท่าไหร่กี่เซนคะ30เซนนะทั้งคู่เลยเห็นไหม30เซนโดยมีระยะห่างระหว่างต้นเท่าไหร่คะระยะห่างระหว่างต้นเท่าไหร่30เท่าไหร่30เซนติเมตรนะคะโดยมีระยะห่างระหว่างแปลงเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ120นะคะนักเรียนคิดว่าในสถานการณ์นี้มีข้อมูลอะไรบ้างที่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องตัดออกคำนวณนะคำนวณพื้นที่อะไรคะบางกลุ่มระยะอะไรคะระยะห่างของแปลงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าสิ่งที่เราตัดออกไปเนี่ยสำคัญหรือไม่สำคัญนะคะอะไรอีกที่คิดว่าไม่จำเป็นอะไรอีกที่คิดว่าไม่จำเป็นแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการปลูกหลายๆแปลงล่ะระยะห่างจำเป็นไหมจำเป็นไหมคะจำเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนะคะพร้อมหรือยังนะคะเขาบอกว่าคำนวณหาขนาดหน้ากว้างเมื่อปลูกข้าวโพดด้วยรูปแบบตามสถานการณ์ต้องมีขนาดหน้ากว้างอย่างน้อยเท่าไหร่เพราะอะไรคะ90ทำไมถึง90ล่ะขนาดหน้ากว้างเมื่อกี้นี้กลุ่ม6ถามใช่ไหมว่าขนาดหน้ากว้างคืออะไรถูกต้องป่ะด้านกว้างใช่ไหมใช่ไหมคะเราเห็นไหมในแปลงสีน้ำตาลเมื่อกี้นี้ในรูประยะห่างระหว่างหลุมเท่าไหร่คะ
1: 30
0: เท่าไหร่คะระยะห่างระหว่างหลุมเท่าไหร่คะ
1: 30
0: มีกี่ระยะ
1: 3
0: ระยะเพราะฉะนั้นทำไมคะคำตอบข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรคะตอบดังๆพร้อมกัน90นะคะขนาดหน้ากว้างอย่างน้อย90เซนติเมตรอันนี้ต่ออะไรต่อ1แปลงถูกต้องไหมยังไม่รวมอะไรยังไม่รวมอะไรคะระยะห่างระหว่างอะไรคะระหว่างแปลงนั้นเท่ากับ

0: ระยะห่างระหว่างแปลงเท่าไหร่คะ120เวลาที่ครูถามนักเรียนจะต้องดูรูปประกอบไปด้วยนะคะเพราะว่านักเรียนจะทำไมคะจะได้เข้าใจในรูปแล้วก็สิ่งที่ครูถามนะคะทีนี้แต่ละกลุ่มฟังให้ดีนะต้องช่วยกันคิดนะข้อนี้นะคะต้องช่วยกันคิดนะคะในใบกิจกรรมที่2เรื่องไร่ข้าวโพดจำลองแต่ละกลุ่มต้องระดมสมองเพื่อหาวิธีในการคำนวณนะคะหาความยาวหน้ากว้างเมื่อปลูกข้าวโพดจำนวน1แปลง2แปลง3แปลงแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะคะไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราจะมีตารางว่าสูงสุดเราจะต้องคำนวณทั้งหมดกี่แปลงนะคะพอนักเรียนคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องมาบันทึกลงในตารางนี้นะคะในตารางนี้ครูนะคะกำหนดไว้กี่แปลงคะ10แปลงเราจะต้องทำไมคำนวณขอจัดสรรพื้นที่ใช่ไหมนะคะจัดสรรพื้นที่เพื่ออะไรคะเพื่อทำอะไรปลูกข้าวโพดนะคะข้อแรกข้อ1กับข้อ2เราจะทำพร้อมกันโอเคไหมแล้วข้อต่อไปทำไมคะทำเองนะเราเปิดตารางขึ้นมายังคะเปิดมาแล้วนะตรงตารางเอาฟังให้ดีฟังให้ดีนะคะในตารางเนี่ยนักเรียนจะเห็นคอลัมน์ทั้งหมด4คอลัมน์คอลัมน์แรกคืออะไรคืออะไรคะจำนวนแปลงนะคะในตารางนี้นะคะครูกำหนดว่าทำไมเราจะต้องคำนวณพื้นที่ทั้งหมดกี่แปลง
1: 10
0: แปลงนะคะทีนี้เราจะต้องทำไมมาหาสูตรนะคะหรือวิธีการคิดนะคะการจัดสรรพื้นที่เราจะต้องทำไมคะรู้ขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูกก่อนขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูกเมื่อกี้เนี้ยที่เราตอบคำถามครูเมื่อสักครู่เนี้ย1แปลงใช้ขนาดหน้ากว้างเท่าไหร
2: ่
0: เท่าไหร่นะคะตอบดังๆ90เซนติเมตรนะคะนั่นก็คืออะไรคะระยะห่างระหว่างอะไรลูกระหว่างหลุมใช่ไหมของต้นข้าวโพดใช่ไหมคะนั่นก็คือเท่าไหร่ดูในสถานการณ์นักเรียนกลับไปดูในสถานการณ์ในรูปเท่าไหร่คะระหว่างหลุมนะระหว่างหลุมไม่ใช่ระหว่างแปลงเป็นเท่าไหร่คะ30บวกอะไรบวกเดี๋ยวครูลบตรงนี้ให้ก่อนนะคะ30บวก30บวก30เป็นเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับคำตอบเมื่อกี้ไหมใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ันนี้คือปลูกกี่แปลงคะ
1: 1
0: แปลงนะจำไว้นะนี่คือปลูก1แปลงนะคะทีนี้เรามาดูอะไรคะ
1: ระหว
0: ่
1: างแปลง
0: ระยะระหว่างแปลงเพาะปลูกระยะนะคะระยะระหว่างแปลงเพาะปลูกนะคะนั่นก็คือเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 120แต่เราต้องใช้อะไรสูตรในการคำนวณถูกต้องไหมอันนี้คืออะไร120นี่คือเท่าไหร่คะในกรณีที่ทำไมในกรณีที่เราปลูกกี่แปลง
2: 2
0: แปลงแต่ถ้าเราปลูกแปลงเดียวล่ะมีไหมระยะห่าง
2: ไม่มี
0: ระยะห่างระหว่างแปลงมีไห
2: ม
0: ไม่มีแต่เราจะต้องทำไมคิดสูตรขึ้นมาต้องออกแบบวิธีการอะไรคะคำนวณขึ้นมาถูกต้องไหมก็จะต้องเป็นอะไรดูผมพร้อมกันนะเป็นคูณนะเป็นคูณนะนักเรียนนะเท่ากับศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะปลูกแปลงเดียวต้องมีระยะห่างไหมไม่มีนะคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นรวมขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับอะไรเท่ากับเท่าไหร่คะเราต้องเอาอะไรคะ เอาตาราง

0: สองช่องนี้เอาผลลัพธ์ของสองช่องนี้มาทำไมมาบวกกันก็เป็นอะไรเท่ากับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเลขศูนย์ครูดูไม่สมบูรณ์นะคะพอเข้าใจยังอันนี้ในกรณีที่เราปลูกกี่แปลงย้ำอีกทีนึง1แปลงทีนี้เรามาดูแปลงที่ในกรณีที่เราปลูกกี่แปลงคะ2แปลงใช่ไหมในกรณีที่เราปลูก2แปลงนะคะเอาฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะคะเราจะต้องใช้อะไรคะสูตรเดิมก็คืออะไรลูก30บวกเท่าไหร่คะจากนั้นทำไมเราแปลง2แปลงเราก็จะต้องทำไมคะคูณ2เท่ากับเท่าไหร่180180ทีนี้ระยะระหว่างแปลงเพาะปลูกล่ะ120เราจะต้องทำอะไรคะออกแบบวิธีคิดใช่ไหม
1: ใช่
0: ไหมคะวิธีคิดคือต้องเป็นอะไรคะ2ลบ1คูณเท่าไหร่ลูก120คำตอบได้กลับเท่าไหร
1: ่
0: คิดให้ดีนะคำตอบได้เท่าไหร่คะ
1: 120
0: ตอบดังๆเลยนักเรียนเวลาตอบต้องมั่นใจนะผิดก็ไม่เป็นไรจริงไหมผิดก็ไม่เป็นไรนะคะตอบดังๆชัดๆได้เท่าไหร
2: ่120
0: 120ชื่นใจที่สุดนะคะ120เพราะฉะนั้นคำตอบของคอลัมน์ที่3ของจำนวนเพาะปลูก2แปลงได้เท่าไหร่คะ300มาจากไหนอ่ะ180บวกเท่าไหร่คะ
2: 120
0: เท่ากับ
1: 300
0: สบายแล้วข้อต่อไปสบายแล้วทำได้ไหม
2: ได
0: ้ทำได้ไหมคะทำได้นะนั้นให้นักเรียนทำแปลงที่3นะไม่ใช่แปลงที่3สิจำนวน3แปลงจำนวน4แปลงและอะไรคะต่อไปเรื่อยๆจนถึงจำนวนเท่าไหร่10แปลงนะคะช่วยกันหาคำตอบนะคะเริ่มทำได้เลยค่ะ

ทีนี้นักเรียนตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มเมื่อกี้นี่ครูเดินดูเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนได้ออกแบบวิธีคิดใช่ไหมนะคะลงไปในตารางเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคำถามข้อสุดท้ายในใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมนะดูให้ดีนะเขาบอกว่าถ้าต้องหาขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมดของการปลูกข้าวโพดจำนวน n แปลงจำนวน n แปลงนะตอนนี้เราจะต้องทำไมหาสูตรแบบเป็นตายตัวแล้วนะให้ทำไมคะให้ผู้อื่นเข้าใจและนำไปใช้ได้นะคะ n แปลงวิธีในการหาคำตอบคืออะไรนักเรียนจะต้องทำไมคะช่วยกันออกแบบแล้วเขียนใส่ลงไปในกระดานไวท์บอร์ดนะคะอันนี้ข้อสุดท้ายนะเป็นกิจกรรมข้อสุดท้ายนะคะครูให้เวลา5นาที

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วทั้ง2ข้อถูกต้องไหมพอได้คำตอบไหมได้นะได้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบคำตอบว่าสิ่งที่ทำไมคะนักเรียนได้ออกแบบนะวิธีการอะไรคะคูณเขาเรียกว่าวิธีการจัดสรรใช่ไหมพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราได้เหมือนกันไหมนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มก่อนนะคะในการนำเสนอคำตอบนะเมื่อกี้นี้ครูทำให้ดูข้อที่1กับข้อที่2ใช่ไหมคะข้อที่3นะคะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่2นำเสนอคำตอบ
1: จำนวนแปลงเพาะปลูก3แปลงขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูก3คูณในวงเล็บ30บวก30บวก30เท่ากับ270ครับระยะห่างระหว่างแปลงเพาะปลูกในวงเล็บ3ลบ1คูณ120เท่ากับ240ครับรวมขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมดได้270บวก240เท่ากับ510ครับจำนวนแปลงเพาะปลูก4แปลงขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูก4คูณในวงเล็บ30บวก30บวก30เท่ากับ360ครับระยะห่างระหว่างแปลงเพาะปลูกในวงเล็บ4ลบ1คูณ120เท่ากับ360ครับรวมขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมด360บวก360เท่ากับ720เซนติเมตรครับต่อไปเป็นจำนวนแปลงเพาะปลูกจำนวน10แปลงครับขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูกจะได้เป็น10คูณในวงเล็บ30บวก30บวก30เท่ากับ900ครับระยะห่างระหว่างแปลงเพาะปลูกก็จะเท่ากับในวงเล็บ10ลบ1คูณ120จะเท่ากับ1,080 ครับรวมขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมดได้900บวก1,080เท่ากับ1,980ครับ
0: ค่ะต่อไปข้อที่2เลยค่ะ
1: ข้อที่2นะครับถ้าต้องหาขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมดของการปลูกข้าวโพดจำนวน n แปลงวิธีในการหาคำตอบคือในวงเล็บ90บวก120คูณ nลบ120ครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบเพิ่มเติมนะนะคะว่าเราได้เหมือนกับที่เราทำไมคะทำหรือเปล่านะแล้วก็เหมือนกับที่เพื่อนพรีเซนต์เมื่อกี้นี้หรือเปล่านะนักเรียนไปทางดูด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอะไรคะเดี๋ยวครูขอบอกรวมขนาดหน้ากว้างของพื้นที่ทั้งหมดเลยแล้วกันนะถ้าจำนวนอะไรคะแปลงปลูก1แปลงคำตอบคือตอบพร้อมกันดังๆให้เพื่อนปลายทางได้ยินเลยคืออะไรคะ90นะต่อมาคืออะไรคะจำนวนเท่าไหร่2แปลงคำตอบคือ300นะคะจำนวนแปลงปลูกนะคะ3แปลงได้กับเท่าไหร่510นะคะและต่อไปจำนวนแปลงเพาะปลูก4แปลง720นะคะและสุดท้ายเท่าไหร่คะ

0: 10แปลงใช่ไหมคำตอบคือ
1: 1980
0: 1980นะคะเซนติเมตรนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่2นะคะเรามาดูข้อที่2พร้อมกันเมื่อกี้นี้ครูให้เพื่อนกลุ่มที่2นะคะนำเสนอคำตอบมีกลุ่มอื่นๆได้คำตอบอื่นไหมคะมีไหมมีไหมคะอ่ะบอกได้เลยไม่ต้องกลัวผิดนะนะคะมันเป็นการออกแบบท่าทำไมคะถ้าคำตอบหรือวิธีการนั้นมันไม่ดีเราก็ปรับปรุงได
2: ้ในวงเล็บ90คูณ n บวกวงเล็บใหญ่ในวงเล็บ n ลบ1คูณ120เท่ากับ a ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะตามจริงนะคะวิธีการออกแบบการแก้ปัญหาของนักเรียนเนี่ยนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะนักเรียนได้สูตรที่ทำไมที่ต้องการอะไรคะแก้ปัญหาในโจทย์นี้แล้วถูกต้องไหมคะแต่ครูมีนะคะนี่คำตอบเพิ่มเติมอันนี้สั้นกว่าเดิมไหมสั้นกว่าเดิมไหมคะนะสั้นกว่าเดิมกระชับกว่าเดิมนั่นก็คืออะไรคะ210นะคะคูณ n ลบ120มาจากไหนมาจากอะไรคะขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูกบวกอะไรคะระยะห่างของแปลงนะคะคูณด้วย n ลบด้วยระยะห่างระหว่างแปลงนะคะอันนี้นักเรียนเขียนคำตอบเพิ่มเติมลงไปได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะนะคะเราสามารถในหนึ่งปัญหาสามารถอะไรคะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้หลายแนวทางไหมได้หลายแนวทางไหมคะหลายแนวทางนะเมื่อกี้นี้กลุ่ม2กับกลุ่ม6ก็ถือว่าใช้ได้นะคะแต่อาจจะต้องทำไมนำมาปรับให้มันกระชับนะแล้วก็สั้นแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะปลายทางบันทึกคำตอบเรียบร้อยแล้วนะนะคะทีนี้เรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนค่าของข้อมูลในกิจกรรมมีอะไรบ้างคะจำนวนแปลงเพาะปลูกใช่ไหมที่เราทำการคิดสูตรใช่ไหมคะลงไปในตารางมีตั้งแต่1ถึง10แปลงนะคะแล้วก็มีอะไรอีกขนาดหน้ากว้างแปลงเพาะปลูกระยะระหว่างแปลงเพาะปลูกนะคะมีความสัมพันธ์กันและมีผลต่อการคำนวณพื้นที่นะคะการนำแนวคิดเชิงนามธรรมช่วยในการแก้ปัญหาโดย1ทำอะไรคะวันนี้วิเคราะห์ปัญหาเราได้วิเคราะห์โจทย์ไหมวันนี้วิเคราะห์สถานการณ์ไหมวิเคราะห์ไหมคะวิเคราะห์นะคะคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาไหมทำไหมทำเราจะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลหลายๆอย่าง30เต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าข้อมูลอะไรบ้างใช่ไหมแต่เราเอาเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นที่เอามาทำไมคะออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะและสุดท้ายเราได้ทำไมคะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยนำข้อมูลที่จำเป็นมาพิจารณาซึ่งจะได้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนกระชับนะคะสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ทีนี้นักเรียนคิดสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วในข้อ2นักเรียนสามารถทำไมคะให้บุคคลอื่นสามารถนำสูตรนี้นักเรียนไปคำนวณหาอะไรคะพื้นที่ในการจัดสรรอะไรคะปลูกข้าวโพดได้นะคะทีนี้บทเรียนต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมในชั่วโมงที่3สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนักเรียนไปทางฟังให้ดีนะให้นักเรียนเตรียมใบความรู้ที่1มาด้วยเอามาทบทวนกิจกรรมนะคะและใบกิจกรรมที่3เรื่องรีโนเวทห้องเรียนเปลี่ยนการเรียนรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: have it, you know, you can have material of your own, and I feel so happy about that.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: So what days do you work?
1: I work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday. I don't work Friday and Saturday.
0: That's a nice schedule.
1: Yeah, I think so too. What about you? What's your schedule like?
0: I work from Monday to Friday. I don't work on Saturdays and Sundays though.
1: Yeah, it's nice to have weekends off.
0: Yeah.
1: So, what do you usually do on the weekends then?
0: I play basketball with a group of my friends, usually on Saturdays and Sundays.
1: Do you have time to exercise on weekdays?
0: Yeah, I try to work out at least twice during the week at the gym.
1: Oh, it's good for you. It's important to keep fit.
0: Yeah. What about you? Do you do any sports?
1: I go swimming twice a week and play badminton every Friday. Friday is my favorite day of the week.
0: Why? What happens on Friday?
1: I usually get up at 10 and have a late breakfast. After that, I do the laundry and clean my room. And then I go to the movies in the afternoon. There aren't a lot of people at the cinema on weekdays, and sometimes they have discounts for the tickets.
0: Oh,
1: it's great.
0: Right.
1: Oh, I always have dinner with my family on Friday night. What about you? What's your favorite day of the week?
0: I love Saturdays. After playing basketball with a group of my friends, we usually go to the market because one of my friends has, his mother has a market stall there. So we try to help out as much as we can in exchange for food. So afterwards, we go to his place, we watch TV, we talk, we play computer games, chill out.
1: Sounds very relaxing.
0: Yeah.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
0: Bye.
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เรื่องการคูณจำนวนเต็มค่ะก่อนอื่นครูจะทบทวนการคูณจำนวนเต็มโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมผลคูณเท่าใดถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาเลยค่ะข้อแรกนะคะ3คูณด้วย -7 ได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: -21
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเป็น -21 นั่นเองค่ะต่อมา -5 คูณด้วย -3 ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: -15
0: เก่งมากค่ะ15นั่นเองต่อมา -2 คูณด้วย -3 ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: -6
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเป็น -6 ต่อมา -4 คูณด้วย -5
1: 20
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเป็น20ต่อมานะคะ7คูณด้วย2
1: 14
0: นักเรียนตอบได้แบบรวดเร็วเลยว่า14ข้อถัดมาครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะตอบได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ3คูณด้วย -8 ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: -24
0: โอเคค่ะต่อมาเรามาดูความหมายของการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีหลักการทำยังไงแล้วคะใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับด้วยจำนวนนับซึ่งจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มบวก
0: เก่งมากค่ะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกต่อมาการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีหลักการทำยังไงแล้วคะเก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาทำยังไงกันคะมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะต่อมาเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบทำได้อย่างไรคะค่ะการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนั้นหรือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นคือให้เรานำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์ปัญหากันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งบอลลูนลูก1ลอยจากพื้นดินได้13เมตรในเวลา1นาทีด้วยอัตราเร็วคงตัวอยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีบอลลูนนี้อยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตรนักเรียนคะจากการที่เราได้อ่านโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: บอลลูนนี้อยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตร
0: เก่งมากค่ะคือระยะของบอลลูนที่อยู่สูงจากพื้นดินใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้าง
1: บอลลูนลูกหนึ่งลอยจากพื้นดินได้13เมตรในเวลา1นาทีด้วยอัตราเร็วคงตัว
0: สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือระยะของบอลลูนที่ลอยขึ้นจากพื้นและเวลาที่ผ่านไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการเขียนแสดงวิธีทำเราจะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือในเวลา1นาทีบอลลูนลอยขึ้นไปได้13เมตรนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเราจะมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะ
2: คูณ
0: เก่งมากค่ะใช้การคูณแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่าใช้การคูณคะเพราะว่าเราต้องการหาระยะของบอลลูนที่อยู่ห่างจากพื้นดินเมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมคะซึ่งจะได้ว่าในเวลา5นาทีบอลลูนจะลอยขึ้นไปได้เขียนแสดงการคูณได้อย่างไรคะ
1: 13คูณ5
0: 13คูณด้วย5หรือ5คูณด้วย13ก็ได้ค่ะให้นักเรียนคิดคำนวณเลยค่ะว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 65
0: นั้นเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ65เมตร65เมตรนี้หมายความว่ายังไงคะบอลลูนนี้อยู่สูงจากพื้นดิน65เมตรนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างที่2น้ำแข็งในตู้แช่แข็งก้อน1มีอุณหภูมิลบ7องศาเซลเซียส
3: ถ้าน้ำแข็งแห้งก้อน1
0: มีอุณหภูมิเป็น10เท่าของน้ำแข็งก้อนนี้อยากทราบว่าน้ำแข็งแห้งก้อนนี้มีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนักเรียนคะจากการที่อ่านโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะเก่งมากค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือน้ำแข็งแห้งก้อนนี้มีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
2: น้ำแข็งแห้งตู้แช่แข็งก้อนหนึ่งมีอุณหภูมิ7องศาเซลเซียส
1: ถ้าน้ำแข็งก้อนหนึ่งมีอุณหภูมิเป็น10เท่าของน้ำแข็งก้อนนี้
0: ค่ะหรือพูดง่ายๆว่าก็คืออุณหภูมิของน้ำแข็งและความสัมพันธ์ระหว่างน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งนั่นเองค่ะเวลาเขียนแสดงวิธีทำเราจะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือน้ำแข็งก้อนหนึ่งมีอุณหภูมิลบ7องศาเซลเซียสนักเรียนคะนักเรียนมีวิธีคิดหรือแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่านำมาคูณกันเก่งมากค่ะเพราะมีความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งใช่ไหมคะจากข้อความที่บอกว่าน้ำแข็งแห้งก้อนหนึ่งมีอุณหภูมิเป็น10เท่าของน้ำแข็งก้อนนี้สามารถเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรคะจะได้ว่าน้ำ

แข็งแห้งก้อนนี้มีอุณหภูมิเท่ากับ10คูณด้วยลบ7หรือนักเรียนจะเขียนเป็นลบ7คูณด้วย10ก็ได้คำตอบเท่ากันค่ะเป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบแล้วมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์แล้วยังไงต่อคะเก่งมากค่ะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบจะเท่ากับอะไรคะค่าสมบูรณ์ของ10คืออะไรคะ10ค่าสมบูรณ์ของลบ7คือ7เพราะฉะนั้นภายในวงเล็บก็คือค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะจะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ผลคูณเท่ากับลบ70องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะแล้วลบ70องศาเซลเซียสหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ายังไงคะเก่งมากค่ะน้ำแข็งแห้งก้อนนี้มีอุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันค่ะ

0: การที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะใช่ค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือปะการังอยู่ที่ระดับใดจากระดับทะเลแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: ฝูงปลาตะกูนอาศัยอยู่ระดับของทะเลที่ระดับประมาณ 25 เมตรจากระดับน้ำ
0: จากระดับทะเลหรือสรุปง่ายๆคือระดับของปลาการ์ตูนและความสัมพันธ์ระหว่างระดับปะการังกับฝูงปลาการ์ตูนที่อาศัยอยู่ใช่ไหมคะเวลาที่เราจะเขียนแสดงวิธีทำขั้นตอนแรกให้นักเรียนนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือฝูงปลาการ์ตูนอยู่ที่ระดับประมาณลบ25เมตรจากระดับทะเลนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
2: นำมาคูณ
0: เก่งมากค่ะนำมาคูณกันนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่านำมาคูณคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าปะการังอยู่ต่ำกว่าระดับทะเลประมาณ5เท่าของระดับที่ฝูงปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงใช้การคูณในการหาคำตอบค่ะปะการังอยู่ต่ำกว่าระดับทะเลประมาณ5เท่าของระดับที่ฝูงปลาการ์ตูนอาศัยอยู่จะได้ว่าปะการังอยู่ที่ระดับเท่าใดคะเขียนในรูปการคูณได้เป็นอะไรคะ
1: 5 -25
0: เก่งมากค่ะเขียนในรูปการคูณได้เป็น5คูณด้วย -25 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -125
0: เก่งมากค่ะนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่าได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบคะเก่งมากค่ะเพราะว่าเป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะได้เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบมาถูกต้องเลยค่ะภายในวงเล็บนี้มาจากการที่เรานำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนคูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะ

0: ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ125เมตรจากระดับทะเลลบ125เมตรจากระดับทะเลหมายความว่ายังไงคะ
1: ปะการังอยู่ที่ระดับ125เมตรจากระดับทะเล
0: เก่งมากค่ะเลยได้คำตอบว่าปะการังอยู่ที่ระดับลบ125เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด7โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยโจทย์จะมีทั้งหมด3ข้อค่ะหน้าแรกก็จะมีรายละเอียดตามในรูปภาพเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดแต่ละข้อไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนแสดงแนวคิดในการหาคำตอบในแต่ละข้อค่ะข้อแรกก็จะมีลักษณะโจทย์แบบนี้ค่ะต่อมาข้อที่2และข้อที่3ค่ะครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกจากนั้นเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเราจะมาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางเองก็สามารถเริ่มทำได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถทำได้และได้คำตอบแล้วนั้นเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรกปลาการ์ตูนฝูง1ว่ายน้ำที่ระดับลบ 3 เมตรจากระดับทะเลในแนวดิ่งเต่าทะเลตัว1ว่ายอยู่ใต้ทะเลลึกลงไปจากฝูงปลาการ์ตูนเป็นระยะ4เท่าของตำแหน่งฝูงปลาการ์ตูนอยากทราบว่าเต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ที่ระดับใดจากระดับทะเลนักเรียนคะข้อนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: เต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ที่ระดับ
0: เก่งมากค่ะนั้นเรามาดูวิธีทำกันขั้นตอนแรกให้นักเรียนนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คืออะไรคะ
1: ปลาการ์ตูนฝูงหนึ่งว่ายน้ำที่ระดับลบ 3 เมตรระดับทะเล
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือปลาการ์ตูนว่ายน้ำที่ระดับลบ 3 เมตรจากระดับทะเลโจทย์ข้อนี้นักเรียนมีวิธีการคิดยังไงคะนำมาคูณกันนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่านำมาคูณกันคะเพราะโจทย์บอกว่าเต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ใต้ท้องทะเลลึกลงไประยะ4เท่าของปลาการ์ตูนเขียนแสดงการคูณได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะจะได้ว่าเต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ในระดับลบ 3 คูณด้วย 4หรือนักเรียนบางคนอาจจะเขียนเป็น4 คูณด้วยลบ 3ก็ได้คำตอบเท่ากันค่ะแล้วทำยังไงต่อคะเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้เป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: ลบ
0: เก่งมากค่ะจะได้เท่ากับอะไรคะ
1: ลบ 12
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเป็นลบ 12 เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกเราสามารถตอบคำถามได้แล้วว่าเต่าทะเลว่ายน้ำอยู่ที่ระดับลบ 12 เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะถ้านักเรียนทำผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงเลยนะคะตอนนี้ครูให้เวลานักเรียนตรวจสอบก่อนเลยค่ะ

นั้นเรามาดูข้อที่2ไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่2โจทย์บอกว่าอะไรคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ค่ะจากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะถูกต้องค่ะเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีเนี่ยอุณหภูมิของน้ำจะเป็นเท่าใดใช่ไหมคะขั้นตอนแรกเรานำอะไรมาเขียนก่อนคะเก่งมากค่ะน้ำแก้วหนึ่งที่มีอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสจากนั้นจะได้อะไรต่อคะ
1: เมื่อนำไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น
0: อุณหภูมิเปลี่ยนไปนาทีละลบ2องศาเซลเซียสจะได้อะไรต่อมาคะ
2: 10นาที
0: จะได้ว่าหลังจากเวลาผ่านไป10นาทีน้ำจะมีอุณหภูมิเท่ากับเท่าไหร่คะน้ำจะมีอุณหภูมิกับ28บวกด้วยภายในวงเล็บลบ2คูณด้วย10นั่นเองค่ะจากนั้นนักเรียนคำนวณออกมาเราจะคำนวณอะไรเป็นขั้นตอนแรกคะภายในวงเล็บเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: จำนวนเต
0: ็
2: มลบ
0: แล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะลบ20เพราะฉะนั้นจะได้เป็น28บวกด้วยลบ20ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 8
0: องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องหากนักเรียนทำผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีอุณหภูมิของน้ำจะเป็น8องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายกันค่ะข้อสุดท้ายโจทย์บอกว่านักเรียนตั้งใจฟังข้อนี้ดีๆนะคะแล้วเรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันเรือหลวงมัจฉานุเป็นเรือดำน้ำประจำกองทัพเรือไทยเป็นประเภทเรือดำน้ำรักษาฝั่งขนาดเล็กทดสอบความลึกได้ที่ลบ60เมตรจากระดับทะเลเรือดำน้ำ DSV Limiting Factorเป็นเรือดำน้ำสัญชาติอเมริกันสามารถทดสอบความลึกได้มากที่สุดโดยมีคนร่วมเดินทางด้วยอยู่ที่ประมาณ182เท่าของระยะทดสอบความลึกของเรือหลวงมัจฉานุเรือดำน้ำ DSV Limiting Factor สามารถดำน้ำได้ประมาณเท่าใดจากระดับทะเลนักเรียนคะเมื่ออ่านโจทย์แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
3: เรือดำน้ำ DSV Factor สามารถดำน้ำได้เท่าใดจากระดับทะเล
0: แล้วในขั้นตอนแรกของการแสดงวิธีทำเราจะนำอะไรมาเขียนคะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมคะนั่นก็คือเรือหลวงมัจฉานุทดสอบความลึกได้ที่ลบ60เมตรจากระดับทะเลและเรือดำน้ำสัญชาติอเมริกันสามารถทดสอบความลึกได้มากที่สุดโดยมีคนร่วมเดินทางอยู่ที่ประมาณ182เท่าของระยะทดสอบความลึกของเรือหลวงมัจฉานุข้อนี้มีแนวคิดยังไงคะนำมาทำยังไงกันคะมาคูณเก่งมากค่ะจะได้ว่าเรือดำน้ำ DSV Limiting Factor สามารถดำน้ำได้ประมาณเท่าใดคะเขียนแสดงการคูณได้อย่างไรคะ
3: 60คูณ182
0: เก่งมากค่ะลบ60คูณด้วย182นักเรียนสามารถหาผลคูณให้ครูได้ไหมคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เท่าก
3: ับ 1,920
0: เก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นลบ 1,920 เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องเริ่มจากการพิจารณาก่อนว่าโจทย์เนี่ยต้องการให้เราหาอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง จากนั้นให้นักเรียนนำสิ่งที่โจทย์กำหนดเนี่ยมาขีดในรูปการคูณจำนวนเต็มและใช้หลักการคูณจำนวนเต็มมาใช้ในการหาคำตอบนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการหารจำนวนเต็มสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดมาแบบฝึกหัด8การหารจำนวนเต็มสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.thรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: ทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของวิธีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่ง

ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 바로
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับหลังจากที่เราเจอกันไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในเรื่องใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะต้องเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมก่อนหน้านั้นเราได้รู้จักกับสารบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมและก็รู้จักกับสารผสมใช่ไหมครับทบทวนนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะครับคำถามชวนคิดน้ำนะครับน้ำเกลือน้ำเชื่อมเกลือน้ำตาลทรายสารใดเป็นสารบริสุทธิ์และสารใดเป็นสารผสมเพราะเหตุใดตอนนี้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนะครับว่าน้ำน้ำเกลือน้ำเชื่อมเกลือน้ำตาลทรายนะครับสารใดบ้างที่เป็นสารบริสุทธิ์สารใดบ้างที่เป็นสารผสมเพราะอะไรหรือเพราะเหตุใดนั่นเองนะครับแต่ละกลุ่มปรึกษากันได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับปรึกษากันได้เลยนะครับแล้วลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆต้นทางนะครับได้คำตอบหรือยังสารใดเป็นสารบริสุทธิ์บ้างสารใดเป็นสารผสมบ้างเพราะเหตุใดนะครับมีใครอยากจะตอบไหมมีใครอยากจะตอบไหมมีกลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม2ด้วยกลุ่ม3กลุ่ม4ด้วยกลุ่ม1โอเคทุกกลุ่มอยากจะตอบเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เสียเวลาเรามีธงของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับจับที่ติ่งหูได้เลยครับมือจับที่ติ่งหูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาผู้โชคดีที่จะได้สะสมสติ๊กเกอร์กันในขั้นต้นในวันนี้นะครับโอเคพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่ม5ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับน้ำน้ำเกลือน้ำเชื่อมเกลือน้ำตาลทรายสารใดเป็นสารบริสุทธิ์และสารใดเป็นสารผสมเพราะเหตุใดเชิญครับ
2: น้ำกับเกลือครับ
1: น้ำกับเกลือใช่ไหมครับแล้วสารผสมล่ะครับ
2: มีน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเกลือครับ
1: มีใครอยากจะเสริมไหมมีกลุ่ม6อยากจะเสริมเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่ม6เมื่อกี้กลุ่ม6ยกมือก่อนนะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6ก่อนนะครับเชิญครับ
3: สารบริสุทธิ์มีน้ำเกลือน้ำตาลทรายสารผสมมีน้ำเกลือน้ำเชื่อมค่ะ
1: เพราะเหตุใดน้ำเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายถึงเป็นสารบริสุทธิ์ครับ
3: เพราะว่ามีองค์ประกอบเพียงแค่1ชนิดค่ะ
1: ส่วนน้ำเกลือกับน้ำเชื่อมที่เป็นสารผสมเพราะว่าม
3: ีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดเอ๊ะค่ะ
1: โอเคครับประมือให้เพื่อนครับกลุ่มที่5ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรายังมีคำถามเพิ่มเติมอีกนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับโอเคจากคำถามนี้นะครับเราดูเฉลยกันเลยนะครับน้ำเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายตัวนี้เป็นสารบริสุทธิ์เพราะว่ามีองค์ประกอบเพียงแค่ชนิดเดียวหรือ1ชนิดนะครับส่วนน้ำเกลือน้ำเชื่อมนะครับเป็นสารผสมเพราะว่ามีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดนะครับแล้วทีนี้น้ำเกลือกับน้ำเชื่อมที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราดูกันต่อเลยนะครับสำหรับน้ำเกลือและก็น้ำเชื่อมที่นักเรียนบอกว่ามันคือสารผสมแสดงว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดใช่ไหมแล้วน้ำเกลือมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
4: น
1: ้ำแล้วก็เกลือนะครับส่วนน้ำเชื่อมล่ะครับมีน้ำกับน้ำตาลทรายถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองก่อนนะครับตอนนี้นักเรียนพอที่จะรู้จักกับสารบริสุทธิ์และก็สารผสมแล้วนะครับคำถามต่อมานะครับผู้ถามว่าหากเราไม่ชิมนะครับหากเราไม่ชิมเราจะมีวิธีการอะไรที่จะตรวจสอบได้อีกบ้างสมมติว่าเราอยากจะตรวจสอบสารถ้าเราไม่ชิมเราจะทำอย่างไรมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมมีกลุ่ม1กับกลุ่ม6เดี๋ยวฟังกลุ่มไหนก่อนดีก่อนดีให้กลุ่ม1ก่อนแล้วกันเนาะแล้วกลุ่ม6ค่อยตอบนะครับโอเคกลุ่ม1ถ้าเราไม่ชิมเราจะมีวิธีการตรวจสอบอะไรได้อีกครับ
2: สังเกตครับ
1: สังเกตโดยการที่เรามองใช่ไหมโอเคปรบมือให้กลุ่มที่1ครับทีนี้กลุ่มที่6ถ้าเราไม่ชิมเราจะทำอย่างไรดีครับในการตรวจสอบ
3: การต้มให้ระเหยค่ะ
1: การต้มให้ระเหยใช่ไหมว่ามันมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มที่เพื่อนๆกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่6เสนอมานะครับว่าถ้าเราไม่ชิมเราจะมีการตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือเพื่อนบอกว่าสังเกตนะหรือไม่ก็เอาไปต้มก็ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะทำกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยดูกันต่อนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนรู้จักน้ำบริสุทธิ์ไหมเราเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมว่าน้ำเป็นสารบริสุทธิ์นะครับแล้วทีนี้ครูก็เลยอยากจะถามว่าเอ๊ะที่สภาวะปกติเนี่ยนะครับน้ำบริสุทธิ์เดือดที่อุณหภูมิเท่าใดเมื่อไหร่ที่น้ำบริสุทธิ์จะเดือดถ้าเราให้ความร้อนเข้าไปมีใครอยากจะตอบไหมกลุ่ม1กับกลุ่ม6ครูให้เป่ายิงฉุบกันกลุ่ม1กลุ่ม1น้ำบริสุทธิ์จะเดือดที่อุณหภูมิเท่าใดนะครับได้ไหมกลุ่มหนึ่งได้ไหมได้ได้โอเคที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ
2: 75
1: 75โอเคกลุ่มหนึ่งนั่งก่อนกลุ่ม6เหมือนกับกลุ่มหนึ่งไหมไม่เหมือนเราฟังดูว่ากลุ่ม6จะบอกว่าอย่างไร
3: 100องศาค่ะ
1: 100องศาองศาอะไรดี
3: องศาเซลเซียส
1: องศาเซลเซียสปรบมือให้กับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่6ก่อนครับกลุ่ม2 3 4 5มีคำตอบอื่นนอกจากกลุ่มที่1กับกลุ่มที่6มั้ยครับไม่มีเนาะทีนี้เรามาดูเฉลยว่าน้ำบริสุทธิ์จะเดือดที่อุณหภูมิเท่าใดนะครับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่6เนี่ยมันมีคำตอบที่ถูกต้องอยู่แล้วระหว่าง75กับ100นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ100องศาเซลเซียสนะครับประเมินกลุ่มที่6ครับเก่งมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมใช่ไหมครับซึ่งเราจะต้องให้ความร้อนกับสารนั้นนะครับเอาล่ะนะครับนักเรียนคิดว่าเมื่อน้ำเริ่มเดือดและยังคงต้มไปเรื่อยๆอุณหภูมิของน้ำจะเป็นอย่างไรอันนี้ตอบพร้อมๆกันเลยก็ได้คิดว่าอย่างไรถ้าเราให้ความร้อนกับมันไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆอุณหภูมิของมันน่าจะเป็นอย่างไรอุณหภูมิสูงขึ้นต่ำลงหรือเท่าเดิม
4: สูงข
1: ึ้
4: น
1: ใครว่าสูงขึ้นยกมือใครว่าเท่าเดิมใครว่าอุณหภูมิต่ำลงส่วนใหญ่จะบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เราจะได้หาคำตอบกันว่าถ้าเราให้ความร้อนกับสารเนี่ยไปเรื่อยๆอุณหภูมิของมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ครูยังไม่เฉลยนะครับให้นักเรียนไปหาคำตอบกันนะครับไปพร้อมๆกันที่กิจกรรมกันเลยนะครับเพราะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องระบุความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและลักษณะทางกายภาพของน้ำกลั่นกับเวลานะครับด้านทักษะกระบวนการมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อข้อที่1การพยากรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมีการพยากรณ์

ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับโดยการคาดคะเนคำตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำกลั่นเมื่อได้รับความร้อนข้อที่2การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาโดยการหาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกับเวลาของสาร A นะครับและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับเวลาของสารเองนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อหลักฐานนะครับพยายามสืบเสาะหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตเมื่อกี้กลุ่มที่1บอกว่าจะต้องใช้การสังเกตใช่ไหมครับการทดลองเพื่อใช้ในการสนับสนุนการอธิบายเกี่ยวกับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องร่วมกันวางแผนเพราะฉะนั้นวันนี้แต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันวางแผนเพื่อทำกิจกรรมนะครับและดำเนินการตรวจสอบเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะและอุณหภูมิของน้ำกลั่นและอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สังเกตได้โดยทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์มีการวางแผนการทำงานแลกเปลี่ยนความคิดและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับเราทำงานกันเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ในวันนี้เราจะต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลาเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่1กันเลยนะครับกิจกรรมที่1มีชื่อว่าจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนแต่ว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมในตอนที่1กันก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับ2ใบงานที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนทุกคนแจกใบงานที่1และใบกิจกรรมได้เลยนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับคำถามข้อที่1กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับข้อที่2กิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างข้อที่3นักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับและข้อที่4สิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรครูจะให้เวลานักเรียนในการอ่านใบกิจกรรมสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาคำตอบไปพร้อมๆกันใน4คำถามนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับนักเรียนอ่านใบกิจกรรมแล้วตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาคำตอบจาก4คำถามนี้นะครับ

โอเคตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางได้ศึกษาใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมนี้ให้เราสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมหรือทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่1กันเลยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะต้องวัดอุณหภูมินะครับและเขียนกราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร A กับเวลาเมื่อได้รับความร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมีสาร A มาให้นะครับแต่ครูยังไม่บอกหรอกว่าสาร A คือสารใดนะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับต่อมานะครับกิจกรรมต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาใบกิจกรรมไปแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับลองตอบไปพร้อมๆกันดูซิมีอะไรบ้างมีสาร A ใช่มั้ยครับมีอะไรอีกในใบกิจกรรมจะบอกว่ามีสาร B ด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะใช้แค่สาร A นะครับมีอุปกรณ์อะไรอีกเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมครับบีเกอร์มีอะไรอีกมีอะไรอีกตะเกียงแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับโอเคประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูไปพร้อมกันว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้อง

0: ช้ทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับ1สาร A นะครับต่อมานาฬิกาจับเวลาซึ่งวันนี้นะครับระหว่างที่เราทำกิจกรรมจะต้องมีการจับเวลาไปด้วยนะครับเทอร์โมมิเตอร์นะครับบีเกอร์นะครับมีอะไรอีกชุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับซึ่งวันนี้เราจะต้องให้ความร้อนกับสาร A ใช่ไหมมีการจุดไฟเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางจะต้องระมัดระวังนะครับการใช้อุปกรณ์และการทำการทดลองด้วยนะครับไฟแช็กนะครับขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลองนะครับแท่งแก้วคนสารนะครับอันนี้ก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันในวันนี้นะครับต่อมานักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำในการทำกิจกรรมในตอนที่1นั้นนะครับเราจะต้องทำอะไรบ้าง1ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทำกิจกรรมเราจะต้องร่วมกันพยากรณ์กันก่อนนะครับว่าเมื่อให้ความร้อนกับของเหลว A จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับและเมื่อของเหลว A เริ่มเดือดและยังคงต้มไปเรื่อยๆอุณหภูมิของของเหลว A จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเราจะต้องพยากรณ์กันก่อนนะครับหลังจากที่เราพยากรณ์เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนจะต้องศึกษารายการอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจนะครับรวมถึงวิธีการทำกิจกรรมและตารางบันทึกผลแล้วก็ร่วมกันวางแผนการทำงานนะครับต่อมาจัดอุปกรณ์นะครับตามที่วางแผนไว้หรือว่าตัวอย่างในรูปนี้ก็ได้นะครับร่วมกันระบุปริมาตรของของเหลว A แสดงว่าของเหลว A ที่เราจะทำการต้มหรือให้ความร้อนเราจะต้องกำหนดเองใช่ไหมในแต่ละกลุ่มว่าจะต้องใช้ปริมาตรเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มกำหนดเองนะครับแล้วก็จับเวลานะครับขั้นตอนที่4นะครับรินของเหลว A ตามที่แต่ละกลุ่มตกลงกันว่าจะใช้ปริมาตรเท่าไหร่ลงในบีกเกอร์นะครับขั้นตอนที่5ให้ความร้อนแก่ของเหลว A นะครับสังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาชนะและอุณหภูมิของของเหลว A เพราะฉะนั้นระหว่างที่เราทำการทดลองเราจะต้องมีการจับเวลาไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อ่านค่าของอุณหภูมิของของเหลว A เมื่อเวลาผ่านไปนะครับ6แปลความหมายข้อมูลในตารางที่เราบันทึกผลนะครับเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของเวลากับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นของของเหลว A นะครับแล้วทีนี้ระหว่างที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราจะต้องสังเกตและเก็บข้อมูลอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องสังเกตอย่างแรกเวลาที่เราทำการทดลองไปแล้วเราอ่านมันคือค่าของอะไรครับค่าของอะไรเอ่ยเวลาผ่านอุณหภูมิใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องสังเกตและอ่านค่าอุณหภูมิของของเหลว A กับเวลาที่มันเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิของของเหลว A เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตและเก็บข้อมูลนะครับส่วนใบงานที่1นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างดูไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลลงในใบงานที่1คือผลการพยากรณ์อย่างที่เราได้ดูผ่านมาเมื่อสักครู่ในวิธีการทำกิจกรรมใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องทำการพยากรณ์แล้วบันทึกลงไปก่อนนะครับพอพิเศษเราค่อยทำการทดลองนะครับระหว่างที่เราทำการทดลองนักเรียนจะต้องนะครับบันทึกเวลานะครับว่านักเรียนอ่านอุณหภูมิของสารเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีบ้างนักเรียนจะต้องวางแผนกันเองในกลุ่มนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับกี่วินาทีอ่านค่าของอุณหภูมิได้เท่าไหร่ในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพว่าของเหลว A ณเวลาเท่านี้อุณหภูมิอ่านได้เท่านี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นในของเหลว A บ้างนะครับนักเรียนก็บันทึกไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายผลการเปรียบเทียบข้อค้นพบจากกิจกรรมกับสิ่งที่พยากรณ์ไว้หมายถึงว่าตอนแรกที่นักเรียนพยากรณ์ไว้นักเรียนพยากรณ์ไว้ว่าอย่างไรแล้วตอนที่เราบันทึกผลตอนที่เราทำการทดลองมันเหมือนกันไหมนักเรียนลองเปรียบเทียบดูแล้วก็บันทึกลงในใบงานที่1นะครับนี่ก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำกิจกรรมเรามาอภิปรายก่อนทำกิจกรรมกันก่อนเพื่อให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมวันนี้นะครับคำถามแรกเมื่อให้ความร้อนกับของเหลว A จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตอนต้นคาบครูได้สอบถามไปแล้วใช่ไหมนักเรียนส่วนใหญ่บอกว่าอุณหภูมิจะส สูงขึ้นใช่ไหมครับนะครับถ้าเราให้ความร้อนนะครับกับของเหลว A ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยนักเรียนบอกว่าอุณหภูมิน่าจะสูงขึ้นนะครับและของเหลว A อาจจะเดือดก็ได้นะครับต่อมานะครับนักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรว่าของเหลวเริ่มเดือดและกำลังเดือดจะสังเกตยังไงดีว่ามันของเหลว A เนี่ยเริ่มจะเดือดและก็กำลังเดือดแล้วนะมันจะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรนะครับมีฟองอากาศเกิดขึ้นใช่ไหมนะครับเมื่อสารเริ่มเดือดจะสังเกตเห็นฟองอากาศเล็กๆใช่ไหมครับที่ก้นภาชนะและขณะที่ของเหลวเดือดจะสังเกตเห็นฟองอากาศที่มีขนาดเป็นยังไงใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มันเริ่มเดือดจะเห็นฟองเล็กๆแต่ถ้ามันเดือดแล้วฟองอากาศมันจะใหญ่นะครับแล้วก็เกิดขึ้นทั่วภาชนะเลยนะครับต่อมานะครับเมื่อของเหลว A เริ่มเดือดแล้วยังคงต้มไปเรื่อยๆอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรสูงขึ้นใช่ไหมหลายๆคนบอกว่าสูงขึ้นแต่ครูยังไม่เฉลยให้นะเราจะไปหาคำตอบจากการทำกิจกรรมนะครับเน้นย้ำนักเรียนนะครับระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมเนาะเราจะต้องมีการใช้เทอร์โมมิเตอร์ด้วยใช่ไหมเวลาที่เราอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ให้นักเรียนนะครับตั้งเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยให้ตรงลักษณะแบบนี้เลยนะครับโดยที่เทอร์โมมิเตอร์จะต้องไม่สัมผัสกับบีกเกอร์ไม่ว่าจะขอบของบีกเกอร์หรือก้นของบีกเกอร์นะครับให้เทอร์โมมิเตอร์จุ่มอยู่ในสาร A นะครับต่อมาการอ่านอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์นะครับนักเรียนจะต้องอ่านในระดับสายตานะเหมือนรูปภาพที่ครูกำลังชี้อยู่นะตอนนี้นะครับอ่านในระดับสายตาจะมองขึ้นไปข้างบนได้ไหมไม่ได้จะก้มลงอ่านได้ไหมไม่ได้นะครับจะต้องอ่านในระดับสายตานะครับและอีกหนึ่งอย่างวันนี้อย่างที่ครูบอกว่าเราจะต้องมีการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยใช่ไหมเวลาที่เราจะทำการทดลองเราต้องตรวจสอบด้วยว่าตะเกียงแอลกอฮอล์นั้นมีรั่วไหลหรือเปล่านะครับแต่ครูก็ตรวจสอบมาให้นักเรียนเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นเวลาที่เราใช้ก้านไม้ขีดเราจะต้องจุดที่ตะเกียงแอลกอฮอล์เสร็จแล้วก้านไม้ขีดที่มันติดไฟอยู่เราทำยังไงครับดับโดยจุ่มลงในกระบะทรายนะครับโอเคพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละครับนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมหรือยังถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับก่อนอื่นเราทำยังไงครับเราทำยังไงเราต้องพยากรณ์กันก่อนใช่ไหมต้องพยากรณ์กันก่อนว่าถ้าเราให้ความร้อนกับสาร A สาร A จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเวลาที่เราจะจับเราจะจับตอนที่เราเริ่มให้ความร้อนกับสาร A นะครับโอเคอุปกรณ์นะครับนักเรียนสามารถยกขึ้นมาที่กลุ่มของตัวเองได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมครูบอกแล้วว่าเราจะต้องทำยังไงก่อนพยากรณ์กันก่อนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปเซตอุปกรณ์นะครับให้เราพยากรณ์กันก่อนถ้าพยากรณ์เสร็จแล้วบันทึกลงในแบงงานที่1เสร็จแล้วให้เราเริ่มทำกิจกรรมได้เลยนะครับเริ่มทำการทดลองได้เลยนะครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อเราให้ความร้อนกับของเหลว A ไปเรื่อยๆอุณหภูมิเป็นอย่างไรสูงขึ้นใช่ไหมครับสูงขึ้นถึงอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่บางคน100บางคน102บางคน97 99ใช่ไหมครับซึ่งผลการทดลองของแต่ละกลุ่มอาจจะมีความแตกต่างกันได้มันขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างทำไมถึงไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมขึ้น

0: อยู่กับการทำการทดลองของเราด้วยใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะทำให้คลาดเคลื่อนได้นะครับแต่หลักๆแล้วเมื่อเราให้ความร้อนกับสาร A ไปเรื่อยๆอุณหภูมิของมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดเดือดอุณหภูมิของมันจะเป็นยังไงค่อนข้างที่จะคงที่ใช่ไหมครับอันนี้คือผลการทดลองที่เราทำได้นะครับใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นักเรียนได้ทำอะไรบ้างใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นักเรียนได้ทำอะไรบ้างเริ่มจากที่เราได้ทบทวนก่อนใช่ไหมทบทวนเกี่ยวกับสารบริสุทธิ์และสารผสมใช่ไหมในคำถามขั้นต้นที่ครูถามไปใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้วางแผนแล้วก็ทำการทดลองทำกิจกรรมทำกิจกรรมโดยการวัดอุณหภูมิของใครนะของใครเราวัดอุณหภูมิของใครตอนนี้ของสาร A หรือของเหลว A นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับนักเรียนได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับจากนั้นทำกิจกรรมเพื่อหาว่าจุดเดือดของเหลว A เป็นอย่างไรนะครับคำถามต่อมานะครับจากตารางบันทึกผลนะครับเมื่อเวลาผ่านไปลักษณะของเหลว A ในภาชนะเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างจากตอนแรกเป็นยังไงของเหลว A เป็นยังไงมีฟองอากาศไหมตอนแรก
1: ไม
0: ่มีใช่ไหมครับพอเราให้ความร้อนไปเรื่อยๆเป็นยังไงเริ่มจะมีฟองอากาศแล้วขนาดของฟองอากาศเป็นยังไงบ้างครับตอนแรก
1: เริ่มใหญ่
0: จากเล็กๆกลายเป็น
1: ใหญ่
0: ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้คือผลที่เราได้นะครับต่อมานักเรียนคิดว่านักเรียนได้ใช้ทักษะการพยากรณ์และทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเกิดขึ้นตอนไหนของการทำกิจกรรมเราเอาที่ทักษะการพยากรณ์ก่อนเราใช้ตอนไหนเราใช้ตอนไหนก่อนที่เราจะทำการทดลองใช่ไหมครับเราได้พยากรณ์ไว้นะครับแล้วทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาล่ะระหว่างการทำการทดลองก็คือการเปลี่ยนแปลงของเหลว A เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะมาดูว่าเมื่อนำของเหลว B นะครับเมื่อนำของเหลว B นะครับไปให้ความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรวันนี้เราได้ทำการทดลองกับของเหลว A ใช่ไหมเรารู้แล้วว่าของเหลว A เนี่ยเมื่อให้ความร้อนไปเรื่อยๆอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะคงที่นะครับแล้วถ้าเป็นของเหลว B ล่ะนักเรียนคิดว่าของเหลวชนิดอื่นจะเหมือนกับของเหลว A มั้ย
1: ไม่
0: ไหนใครว่าเหมือนบ้างไหนใครว่าไม่เหมือนน่าจะไม่เหมือนอันนี้คือการคาดคะเนหรือการเดาคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทำการทดลองเหมือนกันเลยแต่เราจะเปลี่ยนจากของเหลว A เป็นของเหลว B แล้วเราจะมาดูว่าถ้าให้ความร้อนกับของเหลว B เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมซึ่งเราจะเจอกันในตอนที่2นะครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับ1ใบกิจกรรมที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสม2ใบงานที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับวันนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมผ่านไปแล้วเกี่ยวกับการทดลองในเรื่องของจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมซึ่งเราได้ทำการทดลองเกี่ยวกับของเหลว A นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเปลี่ยนเป็นของเหลว B บ้างว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเหมือนกับของเหลว A หรือไม่นะครับวันนี้มีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมครับระหว่างทำกิจกรรมมีไหมเอ่ยมีใครโดนน้ำร้อนไหมมีใครโดนไฟไหมมีไหมไม่มีนะครับนักเรียนทุกคนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองก่อนนะครับวันนี้เราทำกิจกรรมได้ดีมากไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาทำการทดลองเช่นนี้ซึ่งอยู่ในตอนที่2นั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามไหมมีไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษา

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและครูทุกท่านนะครับที่ดูแลนักเรียนปลายทางอยู่นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูอลงกรณ์สุวรรณเพชรหรือว่าครูเสือนั่นเองนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่1ไปใช่ไหมครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องจุดเดือดนะครับของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2นะครับเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อใช่ไหมเมื่อครั้งที่แล้วเราทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างจำได้ไหมลองนึกดูนะครับลองนึกดูว่าครั้งที่แล้วหรือชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างเราได้ทำการทดลองใช่ไหมได้หาจุดเดือดของใครของใคร
1: ของสาร A
0: ไปใช่ไหมครับได้หาจุดเดือดของสาร A ไปแต่ก่อนที่เราจะทำการทดลองหาจุดเดือดของสาร A เราได้ทบทวนเกี่ยวกับสารบริสุทธิ์แล้วก็สารผสมนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทบทวนเกี่ยวกับสารบริสุทธิ์และสารผสมไปแล้วเราก็ได้หาจุดเดือดของสาร A ผ่านไปแล้วก็เปรียบเทียบนะครับผลการพยากรณ์เนาะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มได้พยากรณ์แล้วก็ทำการทดลองจากนั้นเรานำผลการทดลองมาเปรียบเทียบกับผลการพยากรณ์ของเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ทำไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับทีนี้นะครับย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับเมื่อให้ความร้อนกับของเหลว A เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงจากที่เราทำการทดลองกันไปของเหลว A เป็นยังไงบ้างครับอุณหภูมิเป็นยังไงสูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วของเหลว A มีอะไรเกิดขึ้นไหมในบีกเกอร์ที่เรามีฟองอากาศใช่ไหมครับขนาดของฟองอากาศเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยน
0: เปลี่ยนจากตอนแรกที่เราให้เริ่มให้ความร้อนฟองอากาศจะยังไม่มีใช่ไหมครับแล้วฟองอากาศจะเป็นยังไงขนาดของฟองอากาศจะเป็นยังไง
1: ใหญ
0: ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือผลนะครับที่ได้จากการที่เราทำการทดลองไปเมื่อครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับเมื่อเราให้ความร้อนกับของเหลว A นะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้ทำการทดลองไปแล้วปรากฏว่าอุณหภูมิของแต่ละกลุ่มก็จะไม่ได้ใกล้ไม่ได้เท่ากันแต่ว่าจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราทำการทดลองด้วยนะครับแล้วอุณหภูมิของเหลว A นะครับเมื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดนึงนะครับค่าของอุณหภูมิก็จะมีค่าคงที่นั่นเองนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปกันต่อนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาทำการทดลองกันต่อแต่เราจะเปลี่ยนจากของเหลว A เป็นของเหลว B นะครับครูก็เลยอยากถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าของเหลว B ที่เราจะทำการทดลองกันในวันนี้จะมีความสัมพันธ์แบบเดียวกับของเหลว A ไหมลองเดาดูนะลองทำนายดูนะครับลองพยากรณ์ดูนะครับว่าจะเป็นเหมือนกันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับด้านความรู้และความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องข้อที่1ระบุความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและลักษณะทางกายภาพของสารละลายโซเดียมคลอไรด์กับเวลาข้อที่2เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและลักษณะทางกายภาพระหว่างน้ำกลั่นกับสารละลายโซเดียมคลอไรด์เมื่อได้รับความร้อนนะครับต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับข้อที่1การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปนะครับโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องแปลความหมายของตารางอะไรตารางความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารละลายโซเดียมคลอไรด์กับเวลาเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดเดือดของสารนะครับข้อที่2การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาโดยการหาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกับเวลาของสาร B นะครับและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับเวลาของสาร B นั่นเองนะครับส่วนด้านคุณลักษณะนะครับเจตคติค่านิยมนะครับวัตถุวิสัยนะครับแปลความหมายของตารางความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของเหลว B กับเวลาให้สอดคล้องกับอะไรนะครับกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรงโดยปราศจากอคตินะครับโดยวิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติทั้งด้านสนับสนุนและด้านขัดแย้งกับสมมติฐานที่กำหนดไว้และไม่นำความเชื่อส่วนตัวนะครับหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูลหมายความว่าหลังจากที่นักเรียนทำการทดลองกันไปแล้วนักเรียนจะต้องยึดผลการทดลองนั้นโดยที่ไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปนะครับ และสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องร่วมกันวางแผนและดำเนินการตรวจสอบเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงลักษณะและอุณหภูมิของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ตีความหมายข้อมูลนะครับจากการระบุความสัมพันธ์ของเวลากับการเปลี่ยนแปลงของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่สังเกตได้และเปรียบเทียบชุดข้อมูลของน้ำกลั่นและสารละลายโซเดียมคลอไรด์ตามข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นการทำการทดลองใดๆก็แล้วแต่ในวิชาวิทยาศาสตร์ถ้านักเรียนได้ผลการทดลองอย่างไรนักเรียนห้ามใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปนะครับเราจะต้องยึดผลการทดลองที่ได้จริงๆนะครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราเข้าสู่กิจกรรมที่1นะครับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2กันเลยนะครับอย่างที่ครูบอกว่านะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับจะต้องมีใบกิจกรรมที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2นะครับแล้วก็ต้องมีใบงานที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2นั่นเองนะครับเอาล่ะคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและนะครับข้อสุดท้ายสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับตอบไปพร้อมๆกันเลยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับนักเรียนจะต้องทำการทดลองใช่ไหมโดยการดูอุณหภูมิของใครนะวันนี้ของสาร B นะครับแล้วนักเรียนจะต้องเขียนกราฟด้วยนะครับมีใครเคยเขียนกราฟมาบ้างแล้วบ้างมีใครเคยเขียนกราฟมาบ้างไหมยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การเขียนกราฟด้วยนะครับก่อนที่เราจะนำข้อมูลจากตารางที่เราได้จากการทดลองไปเขียนกราฟนะครับวัดอุณหภูมิและเขียนกราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร B กับเวลาเมื่อได้รับความร้อนนะครับกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างลองทบทวนช่วยกันดูสิตอบพร้อมกันว่าครั้งที่แล้วเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครั้งนี้ก็จะใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกันมีอะไรบ้างพอจำได้ไหม
2: บ
0: ีเกอร์
2: แท
0: ่
2: งแก้ว
0: แท่งแก้ว
1: เทอร์โมม
0: ิ
1: เตอร์
0: เทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมครับมีอะไรอีกเราใช้อะไรให้ความร้อนตะเกียงแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะนะครับทบทวนไปพร้อมกันวันนี้เราจะเปลี่ยนจากสาร A เป็นสาร B นะครับแล้วเราก็ต้องมีนาฬิกาจับเวลาด้วยใช่ไหมมีเทอร์โมมิเตอร์นะครับมีบีกเกอร์นะครับแล้วมีอะไรอีกชุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับไฟแช็กเนาะขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลองแล้วก็แท่งแก้วคนสารนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันในวันนี้นะครับทีนี้เราจะทำกิจกรรมอย่างไรทบทวนกันอีกครั้งนะครับ1ก่อนที่เราจะลงมือทำการทดลองเราจะต้องพยากรณ์กันก่อนว่าของเหลว B นะครับเมื่อได้รับความร้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับและเมื่อของเหลว B เริ่มเดือดนะครับและยังคงต้มไปเรื่อยๆอุณหภูมิของเหลว B จะเป็นอย่างไรนะครับข้อที่2นะครับศึกษารายการอุปกรณ์วิธีการทำกิจกรรมและตารางบันทึกผลเพื่อวางแผนการทำงานของแต่ละกลุ่มนะครับเพราะนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันวางแผนการทำงานแล้วก็ออกแบบการทำงานให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำต่อไปนะครับหลังจากที่เราวางแผนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนจัดอุปกรณ์ตามที่วางแผนไว้นะครับเหมือนครั้งที่แล้วนะครับเพียงแค่เปลี่ยนจากสาร A เป็นสาร B แล้วก็เริ่มการทดลองได้อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องมีการจับเวลาด้วยใช่ไหมเพราะนั้นแบ่งหน้าที่กันดีๆนะครับว่าใครจะทำอะไรนะครับข้อที่4รินของเหลว B ตามปริมาตรนะครับที่แต่ละกลุ่มตกลงกันนะครับเมื่อครั้งที่แล้วสาร A เราก็กำหนดปริมาตรไว้ใช่ไหมครับเพราะนั้นสาร B เราก็ต้องกำหนดเองเหมือนกันว่าเราจะใช้ปริมาตรเท่าไหร่นะครับข้อที่5นะครับพอเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่5ให้นักเรียนเนี่ยให้ความร้อนแก่ของเหลวนะครับแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับในภาชนะแล้วก็อุณหภูมิของเหลว B ด้วยนะครับสุดท้ายเราจะแปลความหมายข้อมูลในตารางเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของเวลากับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นของเหลว B เองนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรเราต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างจำได้ไหม
2: เวลา
0: เราต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องบันทึกลงไปมีอุณหภูมิใช่ไหมครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเหลว B นะครับนะครับอุณหภูมิของเหลว B กับเวลานั่นเองนะครับ เอาละเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของใบงานที่1 นะครับเราจะมีส่วนที่เราจะต้องบันทึกผลอยู่โดยก่อนที่เราจะทำการทดลองเราจะต้องทำอะไรก่อนนะทำอะไรก่อนพยากรณ์กันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าหลังจากที่เราพร้อมแล้วอย่าเพิ่งลงมือทำกิจกรรมนะครับเราต้องพยากรณ์ก่อนแล้วก็บันทึกผลลงไปจากนั้นพอพยากรณ์เสร็จเราก็ทำการทดลองแล้วก็บันทึกผลลงในตารางนะครับแสดงอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงของสารบีเมื่อได้รับความร้อนหลังจากทดลองเสร็จนะครับเราก็ต้องนำผลการพยากรณ์และผลการทดลองมาเปรียบเทียบกันแล้วก็บันทึกลงไปในใบงานที่1 นะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำการทดลองนะครับเมื่อให้ความร้อนกับของเหลวบีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรขอตัวแทนสัก1คนนะครับลองตอบลองแสดงความคิดเห็นให้ครูฟังหน่อยว่าเมื่อให้ความร้อนกับของเหลวบีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตอนนี้เรายังไม่ได้ทดลองใช่ไหมเรายังไม่ได้ทดลองนะครับเราลองตอบคำถามข้อนี้สินักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับลองตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมว่าถ้าเราให้ความร้อนกับของเหลวบีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีไหมมีไหมมีกลุ่ม2มีกลุ่ม6ฟังกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม2ก่อนแล้วกันเนาะลองฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่2นะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อให้ความร้อนกับของเหลวบีนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเชิญครับ
2: อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค
0: ่
2: ะ
0: กลุ่ม2บอกว่าอุณหภูมิน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วกลุ่ม6ล่ะครับที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้นะครับกลุ่ม6มีความคิดเห็นอย่างไรลองลุกขึ้นแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังนะครับว่าเพื่อนๆกลุ่มที่6นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
3: จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนทั้ง2กลุ่มครับกลุ่มที่2บอกว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับกลุ่มที่6เพิ่มเติมนิดนึงว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นแล้วก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้คือความคิดเห็นของเพื่อนทั้ง2กลุ่มนะครับของเหลวบีนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและของเหลวบีก็จะเดือดนะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อมานะครับเมื่อของเหลวบีเริ่มเดือดและยังคงต้มไปเรื่อยๆอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราทำการทดลองกับของเหลว A ใช่ไหมเมื่อให้ความร้อนของเหลว A อุณหภูมิจะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วมันก็จะคงที่ใช่ไหมครับแล้วของเหลว B ล่ะครับคิดว่าจะคงที่เหมือนของเหลว A ไหมมีใครคิดว่าน่าจะเหมือนกับของเหลว A ยกมือครับมีไหมหรือว่าใครที่คิดว่าน่าจะแตกต่างจากของเหลว A ขอดูมือหน่อยนะครับหลายๆคนบอกว่าน่าจะแตกต่างจากของเหลว A นะครับแล้วมันจะแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบจากการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับทบทวนก่อนทำกิจกรรมเน้นย้ำนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะทำการทดลองนะครับเราควรจัดเทอร์โมมิเตอร์ให้ตั้งตรงโดยที่เทอร์โมมิเตอร์จะต้องไม่สัมผัสกับบิกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างของบิกเกอร์หรือด้านล่างของบิกเกอร์นะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับจุ่มอยู่ในของเหลวที่ต้องการวัดนะครับต่อมาการอ่านอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์จะต้องอ่านในระดับสายตานะครับห้ามก้มอ่านห้ามแหงนอ่านนะครับให้อ่านในระดับสายตาและอีกหนึ่งข้อเมื่อจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับต้องตรวจสอบตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยว่ามีการรั่วไหลหรือไม่นะครับแล้วถ้าเราจุดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับไม้ขีดไฟที่เราใช้นะครับเวลาที่เราต้องการดับให้จุ่มลงในกระบะทรายนั่นเองนะครับเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยัง
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ทบทวนกันอีกครั้งนึงก่อนที่เราจะทำการทดลองเราต้องทำไงก่อนพยากรณ์กันก่อนนะครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็นักเรียนต้นทางก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปนะครับเป็นยังไงบ้างผลการทดลองเหมือนกับที่เราพยากรณ์ไว้ไหมเมื่อเราให้ความร้อนกับของเหลว B ไปเรื่อยๆอุณหภูมิเป็นยังไงครับเพิ่มขึ้นลดลงหรือเท่าเดิม

0: นะครับไม่คงที่นะครับอภิปรายหลังทำกิจกรรมนะครับใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นักเรียนได้ทำอะไรบ้างเราได้ทำอะไรบ้างลองระดมความคิดกันซิเราได้ทำอะไรกันมาบ้างชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวจะขอตัวแทนเนาะตอนนี้ครูได้แจกสติกเกอร์ไปแล้ว2กลุ่มใช่ไหมคือกลุ่ม2กับกลุ่ม6ที่เขาลุกขึ้นตอบใช่ไหมครับเดี๋ยวคำถามนี้จะให้อีก1คำถามนี้จะให้อีก5ดวงดีไหมเหลือเอามากกว่า5ดวงดีมากกว่า5ดวงเอากี่ดวง
1: 20
0: โอ้โห20เลยเหรอให้10ดวงแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นกันว่าเนี่ยหลังจากที่เราทำกันมา1ชั่วโมงเนี้ยคาบเรียนนี้นะครับเราได้ทำอะไรไปบ้างกลุ่ม3อยากจะตอบกลุ่มอื่นว่าไงโอเควางธงไว้งั้นวางธงไว้หลายกลุ่มนะครับหลายกลุ่มวางธงไว้นะครับธงทั้ง4สีของเรานะครับวางไว้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเอามือจับติ่งหูมือจับติ่งหูนะครับเราทำอะไรมาบ้างวันนี้นะครับวางไว้เลยนะวางธงไว้นะวางธงไว้นะวางที่โต๊ะนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่ม2กลุ่ม2มาฟังกลุ่ม2นะครับใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นักเรียนได้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับถ้ากลุ่มที่2ตอบไม่ครบกลุ่มอื่นสามารถที่จะเสริมหรือเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราฟังคำตอบของกลุ่มที่2ก่อนครับเชิญครับ
2: ได้รู้เกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับสาร A ครับแล้วก็ B ว่ามันได้อะไรบ้างจากการทดลองครับ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2มีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมตอนนี้กลุ่ม2ตอบมาว่าได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของทั้งสาร A และสาร B เป็นยังไงที่กลุ่ม2ตอบมามีกลุ่ม6อยากเพิ่มฟังกลุ่ม6ดูซิกลุ่ม6เขาได้ทำอะไรมาบ้างชั่วโมงนี
3: ้ได้พยากรณ์เกี่ยวกับสาร B ค่ะว่าเมื่อให้ความร้อนสาร B จะเกิดอะไรขึ้นและสาร B เดือดและยังให้ความร้อนต่อไปจะเป็นอย่างไรค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กับทั้ง2กลุ่มนะครับเก่งมากๆเลยนะครับใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับนักเรียนได้ทำอะไรบ้างนะครับเราได้พยากรณ์ใช่ไหมเหมือนที่กลุ่มที่6ตอบมานะครับได้พยากรณ์ว่าถ้าเราให้ความร้อนกับของเหลว B หรือสาร B นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไรนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำกิจกรรมนะครับได้ทำการทดลองนะครับแล้วก็เปรียบเทียบความเหมือนและก็ความต่างเหมือนที่กลุ่ม2บอกนะครับทั้งสาร A และสาร B นะครับว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับต่อมานะครับจากตารางบันทึกผลนะฮะที่เราบันทึกผลกันไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเมื่อเวลาผ่านไปลักษณะของเหลว B ในภาชนะเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างลักษณะนะครับลักษณะของเหลว B นะตอนนี้ไม่ได้ถามถึงอุณหภูมินะครับถามถึงว่าลักษณะของเหลว B เปลี่ยนแปลงอย่างไรมีกลุ่มไหนอยากจะตอบไหมลองให้เวลาในการปรึกษากันในแต่ละกลุ่มอยากให้กำลังใจกลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้ตอบในชั่วโมงนี้บ้างนะครับลองปรึกษากันดูนะครับว่าลักษณะของเหลว B ที่เราทำการทดลองผ่านมาเมื่อสักครู่ที่เราให้ความร้อนกับมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับมีกลุ่มไหนบ้างมีกลุ่ม5ยกมือแล้วกลุ่ม6กลุ่ม2กลุ่ม1ได้มั้ยกลุ่ม1กลุ่ม3ได้มั้ยกลุ่ม4ได้มั้ยไม่ได้เดี๋ยวเราดูใครจะยกธงบ้างพร้อมนะถ้ากลุ่มอื่นเปลี่ยนใจอยากจะตอบได้นะครับยกธงให้ทันนะครับเมื่อกี้สีอะไรนะ
4: สี
0: แดงใช่ไหมลองเล็งดูนะครับว่าจะเป็นสีอะไรนะครับพร้อมเอามือจับติ่งหูเลยเอามือจับติ่งหูเลยนะครับยกธงสีเขียวครับ กลุ่ม6ว่ามาลักษณะของเหลว B เป็นยังไงนะครับ
3: มีปริมาณลดลงค่ะ
0: มีปริมาณลดลงมีอะไรอีกไหม
3: และเมื่อเดือดแล้วยังให้ความร้อนต่อไปจะมีมีอุณหภูมิไม่คงที่ค่ะ
0: โอเคประเมินให้กลุ่มที่6ก่อนนะครับกลุ่มที่6บอกว่าปริมาตรของเหลว B จะลดลงและอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นสุดท้ายก็จะไม่คงที่มีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมลักษณะของมันเป็นยังไงในบิ๊กเกอร์ตอนแรกมันเป็นอย่างไรแล้วให้ความร้อนต่อไปเป็นยังไงกลุ่ม2ว่ามา

0: กลุ่ม2อยากจะเสริมเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2เชิญครับ
1: เมื่อให้ความร้อนไปเรื่อยๆครับจะมีฟองอากาศขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับถูกต้องนะครับปริมาตรลดลงแล้วก็จะมีฟองอากาศหรือฟองแก๊สเกิดขึ้นใช่ไหมครับฟองอากาศเกิดขึ้นจากที่ขนาดเล็กๆก็จะเพิ่มเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับโอเคนะครับทีนี้จากตารางบันทึกผลตอนที่1เมื่อครั้งที่แล้วที่เราทำการทดลองกับของเหลว A และตอนที่2มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือต่างนะครับตารางบันทึกเราบันทึกอะไรบ้างบันทึกอุณหภูมิใช่ไหมครับแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงก็คือที่เกิดขึ้นในบีกเกอร์ใช่ไหมครูก็เลยถามว่าตอนที่1กับตอนที่2มันเปลี่ยนแปลงเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนอยากตอบมีให้โอกาสกลุ่ม1ก่อนไหมให้โอกาสกลุ่ม1ก่อนเนาะกลุ่ม1พร้อมไหมสู้ไหมกลุ่ม1สู้กลุ่ม1สู้ถ้ากลุ่ม1สู้เราฟังคำตอบของกลุ่มที่1กันนะครับว่าตอนที่1กับตอนที่2มันเปลี่ยนแปลงเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับกลุ่มที่1ได้ไหมสู้ไหมถ้าไม่สู้เดี๋ยวครูจะให้กลุ่ม6ก่อนแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวฟังกลุ่ม6ก่อนนะครับให้กลุ่ม1เขาปรึกษากันก่อนนิดนึงนะครับกลุ่ม6ลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยครับ
2: เมื่อให้ความร้อนสารทั้ง2จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อสารทั้ง2เริ่มเดือดสาร A จะมีอุณหภูมิคงที่ส่วนสาร B จะมีอุณหภูมิไม่คงที่และจะมีปริมาณลดลงค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมของกลุ่มที่6ไหมนะครับกลุ่มที่6บอกว่าถ้าให้ความร้อนอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงจุดเดือดสาร A หรือของเหลว A ที่เราทำการทดลองเมื่อครั้งที่แล้วอุณหภูมิมันจะคงที่ใช่ไหมครับส่วนของเหลว B ที่เราทำการทดลองกันวันนี้นะครับเมื่อถึงจุดเดือดอุณหภูมิจะไม่คงที่นะครับนะครับแบบนี้นะครับแตกต่างกันนะครับของเหลว A เมื่อได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดหนึ่งนะครับอุณหภูมินั้นมันจะคงที่นะครับส่วนของเหลว B นะครับเมื่อได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับสุดท้ายเราได้ใช้ทักษะการพยากรณ์ตอนไหนใช้ตอนไหนก่อนการทดลองใช่ไหมครับแล้วได้ใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาตอนไหนระหว่างทำการทดลองใช่ไหมครับก็คือสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเหลว B ในบีกเกอร์ที่เราให้ความร้อนนั่นเองนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นในครั้งถัดไปนะครับเดี๋ยวเราก็ยังจะต้องเรียนกันเรื่องนี้อยู่นะครับก็คือเรื่องของจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่3แล้วก็ตอนที่4นะครับเดี๋ยวเราจะนำผลการทดลองนะครับของเหลว A แล้วก็ของเหลว B นะครับมาเขียนกราฟแล้วมาดูว่าอุณหภูมิของเหลว A แล้วก็ของเหลว B เนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นในครั้งถัดไปเนี่ยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับก็คือ1ใบกิจกรรมที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสม2ใบงานที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมไม่มีถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 他帮他喽。
1: สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่รับชมอยู่ด้วยนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ไปเรียนรู้ศิลปะของภาคต่างๆนะครับวันนี้เราจะเอางานเหล่านั้นแหละครับมาสร้างเป็นผลงานศิลปะในหัวข้อของการฉลุกระดาษนะครับซึ่งวันนี้จะเรียนรู้ในเรื่องของงานฉลุร่างสร้างงานศิลป์นะครับสำหรับวันนี้ทุกคนจะมีผลงานที่เป็นผลงานศิลปะของตัวเองคนละ1ชิ้นตามที่ครูได้ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ไปนะครับมาดูว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ต้องการให้รู้เรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับในด้านความรู้นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องของทัศนศิลป์ของแต่ละภูมิภาคก็คือที่เราเรียนไปในครั้งที่แล้วนี่แหละสามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานฉลุกระดาษในวันนี้ได้นะครับในส่วนต่อมานะครับในด้านของทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถนำรูปแบบของงานทัศนศิลป์ของแต่ละภาคที่เรียนนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์งานโดยใช้เทคนิคฉลุกระดาษได้อย่างถูกต้องเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันว่าวิธีฉลุกระดาษทำยังไงวิธีการดูแสงเงาดูยังไงแล้วเวลาออกมาเป็นผลงานออกมายังไงซึ่งงานชิ้นนี้จะต้องไปต่อยอดเป็นผลงานของกลุ่มอีกนะเพราะฉะนั้นหนูต้องตั้งใจทำให้ดีซึ่งเราแบ่งกลุ่มมาแล้วนะครับและสุดท้ายของด้านทักษะกระบวนการนะครับก็คือการฉลุกระดาษจากรายละเอียดที่แตกต่างกันอันนี้หนูจะต้องเรียนรู้เพราะว่าหนูจะไม่สามารถลอกจากต้นแบบที่ครูให้ดูได้เลยจะต้องดูจากภาพที่หนูเตรียมมานะครับแล้วก็สามารถทำได้ถูกต้องตามภาพต้นฉบับที่หนูเตรียมมาด้วยในด้านสุดท้ายนะครับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะในภาคต่างๆของไทยว่าเขามีการสร้างสรรค์กันมายังไงเขามีการพัฒนามายังไงกว่าที่จะมีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆหรือบางชิ้นเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ไปท่องเที่ยวตลาดน้ำกี่ภาคครับจำได้ไหม4ภาคเก่งมากยังมีความที่จำเรื่องเนื้อหาสัปดาห์ที่แล้วได้อยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้ว4ภาคที่เราไปเที่ยวก็มีภาคเหนือนะครับภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ซึ่งแต่ละภาคก็มีลักษณะของงานศิลปกรรมหรืองานศิลปะที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานจิตรกรรมนะครับงานประติมากรรมหรือว่างานสถาปัตยกรรมที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นอาคารนะครับก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละภาคซึ่งครูก็ได้มอบหมายให้ทุกคนไปเตรียมมาใช่ไหมครับตอนนี้กลุ่มไหนได้โจทย์เป็นภาคเหนือยกมือให้ครูดูหน่อยกลุ่มไหนได้ภาคเหนือยกมือครับภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ทุกกลุ่มมีภาคของตัวเองแล้วก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางนะครับก็น่าจะได้แบ่งกลุ่มแบบนี้แล้วเหมือนกันซึ่งการบ้านที่ครูให้ไปเมื่อครั้งที่แล้วก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็การเตรียมภาพที่จะมาใช้ในการสร้างสรรค์งานวันนี้ด้วยนะครับมาดูกันสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์งานในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยคือกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 ที่เราจะต้องใช้ในการฉลุกระดาษนะครับอย่างที่2คือกระดานรองตัดก็มีหลายคนเตรียมมาข้อนี้เดี๋ยวครูจะมีวิธีการแนะนำการใช้อุปกรณ์อีกทีนึงเนาะแล้วก็ข้อ3ก็คือคัตเตอร์นะครับข้อที่4คือดินสอและยางลบข้อที่5คือภาพงานประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมอันนี้สำคัญมากเพราะทุกคนจะต้องมีไว้เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะครับคราวนี้เรามาทำความเข้าใจทำความรู้จักกับอุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละอย่างกันนะครับว่ามีวิธีการสร้างสรรค์งานยังไงมีวิธีการใช้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 กระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 เนี่ยเดี๋ยวเราจะร่างภาพลงไปนะครับแล้วก็จะใช้คัตเตอร์เนี่ยในการกรีดฉลุตามร่องรอยที่เราต้องการจะแกะออกไปนะครับเพื่อให้เห็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะชิ้นนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของงานนี้เลยเพราะเราต้องใช้ในการเริ่มร่างภาพก่อนเลยนะครับต่อมาคือแผ่นรองตัดอันนี้อาจจะไม่ต้องมีทุกคนก็ได้นะครับอาจจะมีแค่กลุ่มละแผ่น2แผ่นก็ได้หรือถ้ามีช่วงเวลาที่มอบหมายให้ไปทำเป็นการบ้านหนูอาจจะแกะ

0: บนแผ่นไม้ที่บ้านหรือบนแผ่นกระเบื้องที่ไม่เป็นรอยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆแล้วสามารถใช้อย่างอื่นทดแทนได้แต่เน้นย้ำว่าถ้าหนูไปกรีดลงบนโต๊ะไม้โต๊ะนั้นต้องสามารถเป็นรอยได้หรือกรีดแล้วไม่เป็นรอยนะครับต้องรักษาสิ่งที่เราไปใช้ด้วยถ้ากรีดลงบนพื้นบนกระเบื้องต้องมั่นใจว่าไม่เป็นรอยนะครับหรือว่าจะไปกรีดบนพื้นที่อื่นแล้วแต่นะแล้วแต่หนูเลยหรือจะยืมกันใช้ก็ได้อันนี้แผ่นรองตัดนะครับต่อมาคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์อันนี้อันตรายต้องระมัดระวังแต่เชื่อว่าความสามารถของเด็กม.1ทำได้แล้วนะครับเพราะครูเคยทดลองสอนเรื่องนี้มาแล้วไม่มีใครมีแผลเลยทุกคนสามารถควบคุมแล้วก็ใช้คัตเตอร์ได้คราวนี้ข้อควรระมัดระวังอีกอย่างนึงคือทุกครั้งที่หนูไม่ต้องการใช้คัตเตอร์แล้วให้เก็บใบมีดสมมุติว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หนูพักอาจจะพักกินน้ำหรืออะไรก็ตามให้เก็บใบมีดตลอดนะครับเราจะไม่เปิดใบมีดทิ้งไว้เลยถึงเวลาไม่ใช้เก็บไม่ใช้เก็บตลอดนะครับและเวลายื่นให้กันยืมส่งให้เพื่อนยืมก็ให้เก็บใบมีดก่อนส่งด้วยขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะถ้าอุปกรณ์อื่นครูยังไม่ห่วงเท่าไหร่แต่คัตเตอร์เนี่ยขอให้ระมัดระวังในการใช้งานเป็นพิเศษนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับให้ระมัดระวังด้วยแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยควบคุมดูแลนักเรียนในการใช้คัตเตอร์นะครับพยายามเน้นย้ำให้เขาเก็บใบมีดบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันการไปโดนหรือการไปสัมผัสแล้วเกิดการบาดมีบาดแผลขึ้นมานะครับต่อมานะครับคือดินสอและยางลบอันนี้เป็นพื้นฐานนะไม่น่าจะต้องแนะนำอะไรมากแนะนำในเรื่องของการร่างแบบดีกว่าการร่างแบบบางคนจะติดนิสัยของการใช้ดินสอแบบลงน้ำหนักมือเยอะๆคราวนี้พอหนูลงน้ำหนักมือเยอะๆเส้นมันจะเป็นยังไงครับ
1: เข
0: ้มมากแล้วเวลาลบออกไหมลบไม่ออกคราวนี้งานฉลุกระดาษเนี่ยเราต้องการความสวยงามของกระดาษถ้าหนูลงดินสอเข้มไปหนูลบไม่ออกงานจะสวยไหมไม่สวยเพราะฉะนั้นเทคนิคการใช้ดินสอนะครับให้หนูวางดินสอลงไปแล้วลากไปเฉยๆลากไปให้เกิดร่องรอยเฉยๆไม่ต้องลงน้ำหนักมือเลยมาในส่วนของยางลบพอเราร่างภาพเสร็จแล้วหรือในขณะที่ร่างภาพอยู่แล้วต้องการลบให้รู้ไว้เสมอว่าบนยางลบจะมีเศษของดินสอที่เป็นเศษดำๆติดมาเอามือเช็ดหน่อยก่อนจะลบใหม่เอามือเช็ดหรือว่าลบเช็ดบ่อยๆกระดาษเราก็จะสะอาดขึ้นอันนี้เน้นย้ำไว้นะคราวนี้ถ้างานฉลุแล้วเอายางลบมาลบลายจะไม่คมเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงพยายามลบให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยฉลุและจะไม่ลบอีกเลยแบบนี้จะดีที่สุดนะครับต่อมานะครับอันนี้สำคัญมากก็คือภาพงานประติมากรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่หนูได้รับโจทย์ของแต่ละภาคแล้วหนูต้องเลือกมานะครับเดี๋ยวหนูจะต้องเอาภาพนี้แหละมาร่างแล้วก็ดูแสงเงาแล้วเราจะเลือกพื้นที่ที่เราจะฉลุออกนะครับเดี๋ยวมาดูต่อกันในส่วนของขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานนะครับขั้นตอนการลอกลายแล้วก็การฉลุกระดาษงานชิ้นนี้ถ้าใครมีแบบมาอนุญาตให้ลอกลายได้นะครับเพราะว่าทักษะที่เราต้องการจะเรียนเราต้องการจะเรียนเรื่องการฉลุกระดาษเพราะฉะนั้นทักษะการวาดอนุโลมให้เพราะว่าบางงานจากที่ครูเห็นตอนนี้บางงานรายละเอียดเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะท้าทายเพราะฉะนั้นให้สามารถลอกลายได้ทำเป็นไม่ลอกลายเป็นเนาะเอาดินสอมาระบายด้านหลังก็ได้แล้วก็เขียนด้านหน้าให้รอยดินสอด้านหลังลงไปที่กระดาษ100ปอนด์นะเดี๋ยวค่อยสาธิตให้ดูอีกทีละกันนะครับต่อมานะครับมาดูขั้นตอนการลอกลายนักเรียนลอกลายหรือร่างภาพก็ได้หลังจากร่างภาพแล้วนะครับก็จะได้ภาพต้นฉบับมาอันนี้คือเขาเอามาจากภาพพระอวโลกิเตศวรนะครับเอามาร่างภาพซึ่งอันนี้ค่อนข้างท้าทายมีเพื่อนที่ทำงานลักษณะแบบนี้ด้วยจากที่ครูเห็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นศิลปะศรีวิชัยที่พบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะหลังจากร่างภาพได้เสร็จแล้วให้นักเรียนมากำหนดแสงเงาในภาพร่างซึ่งหนูอาจจะกำหนดมาจากภาพต้นฉบับก่อนก็ได้เอาภาพต้นฉบับเนี่ยมาปรับเป็นสีขาวดำเพื่อจะได้เห็นว่าตรงไหนเป็นแสงตรงไหนเป็นเงาหลังจากนั้นเราจะดูในส่วนของเงานะครับแล้วก็เขียนลงไปแล้วก็เขียนเงาลงไปว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเงาคราวนี้บางคนอาจจะบอกว่าแล้วจะดูยังไงอ่ะยากไหมดูแสงเงายากไหม
2: ไม่ยาก
0: ใครคิดว่าไม่ยากยกมือใครคิดว่ายากถ้าคนที่คิดว่ายากครูจะทำให้ง่ายขึ้นเริ่มจากภาพนี้นะทุกคนลองหรี่ตาเป็นไหมลูกหรี่ตาคือการมองแบบเกือบจะหลับตาพอเราหลีตามองภาพเราจะเห็นว่าแสงมันโดนรวมแล้วส่วนที่เป็นเงากับแสงมันจะแตกต่างกันชัดมากคราวนี้พอเราเห็นแล้ว ให้เราไปวงในส่วนที่เป็นเงานะครับพอวงในส่วนที่เป็นเงาเราก็จะได้ภาพในลักษณะแบบนี้มาซึ่งส่วนสีดำจะเป็นส่วนที่เราแกะออกเนาะแกะออกคราวนี้หนูต้องมั่นใจว่าหนูแกะแล้วมันต้องไม่หลุดทั้งชิ้นอันนี้เดี๋ยวต้องระมัดระวังเดี๋ยวระหว่างที่ทำงานครูจะเดินไปดูแล้วก็จะให้คำแนะนำรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเด็กถ้ามีขั้นตอนในส่วนไหนหรือมีเทคนิคในส่วนไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวครูจะแนะนำไปในระหว่างที่เราสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราได้แสงเงาของภาพชัดเจนแล้วเราก็จะมาเริ่มทำการฉลุเอาส่วนที่เป็นเงาหรือส่วนที่เป็นสีดำออกนะครับโดยใช้คัตเตอร์ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำอีกครั้งนะเรื่องการใช้คัตเตอร์ในขั้นตอนนี้ใครเสร็จก่อนก็ฉลุได้เลยส่วนใครยังไม่เสร็จก็ร่างภาพต่อไปแล้วก็ดูแสงเงาต่อเดี๋ยวครูจะพยายามช่วยเดินดูของทุกคนให้นะครับต่อมานะครับเมื่อเราตัดฉลุทั้งหมดที่อยู่ในชิ้นงานเสร็จแล้วก็ให้ตัดรอบนอกนักเรียนสังเกตว่าเขาจะเว้นเส้นสีขาวไว้รอบตัวของงานเลยนะครับก็ให้ตัดออกมาตัดเพื่อไปทำอะไรพอตัดเสร็จแล้วให้นักเรียนเอาไปวางลงบนกระดาษโปสเตอร์สีเข้มสีเข้มหรือสีอ่อนก็ได้วันนี้เห็นทุกคนเตรียมมาหลากหลายสีมากอันเนี้ยทุกคนจะได้งานคนละ1ชิ้นถูกไหมครับพอเอามาติดเสร็จแล้วจะได้งานคนละ1ชิ้นงานแต่ละชิ้นของแต่ละคนนี้จะถูกเอาไปรวมเป็นงานของกลุ่มแล้วทำเป็นสร้างสรรค์เป็นงานออกแบบต่อไปนั่นหมายความว่างานชิ้นนี้ไม่ได้จบที่คาบนี้นะครับเราทำกันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันในกลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับเราจะต้องช่วยกันในกลุ่มช่วยกันดูช่วยกันแนะนำช่วยกันกำหนดแสงเงาว่าอันนี้ต้องแก้ไขไหมเพราะสุดท้ายแล้วงานของทุกคนจะต้องมารวมเป็นงานกลุ่มชิ้นใหญ่ขนาด A2 นะครับขนาด A2 เลยเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูนะครับแล้วก็ช่วยกันปรับช่วยกันแต่งเดี๋ยวจะมีการให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนกันดูงานของเพื่อนไปด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมฉลุร่างสร้างงานศิลป์ในวันนี้นะครับที่เราจะต้องทำกันนะครับก็คือเป็นการสร้างสรรค์งานที่เราเอาภาพต้นแบบมาจากศิลปะที่ภาคตัวเองที่ตัวเองได้รับมาในภาคที่ครูจับฉลากให้นะครับหลังจากนั้นก็เอามาสร้างสรรค์ตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการฉลุก่อนงานชิ้นนี้ไม่ต้องตีกรอบก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราจะตัดรอบชิ้นงานเลยไม่ต้องตีกรอบก็ได้นักเรียนสามารถร่างลงไปได้เลยนะครับจากภาพต้นแบบที่นักเรียนมีอยู่ตอนนี้พร้อมลงมือทำงานหรือยังครับพร้อมไม่เอ่ยมีคนบอกไม่พร้อมด้วยลองลงมือก่อนแล้วเดี๋ยวตรงไหนทำไม่ได้ไม่มั่นใจเดี๋ยวครูช่วยไปดูให้ครับ

นักเรียนครับตอนนี้มีคำถามว่าแล้วจะลอกลายยังไงนักเรียนปลายทางก็ดูวิธีการไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่ทุกคนมีภาพต้นฉบับแบบนี้มาแล้วนะครับวิธีการลอกลายก็คือให้นักเรียนแรงเงาลงไปด้านหลังของภาพต้นฉบับก่อนภาพต้นฉบับนี้นะครับให้นักเรียนแรงเงาใช้ดินสอฝนลงไปด้านหลังนะครับฝนลงไปด้านหลังเสร็จแล้วเมื่อได้รอยดินสอด้านหลังแล้วให้นักเรียนเอาภาพต้นฉบับเนี่ยไปทับกับกระดาษร้อยปอนด์แล้วต้องจับให้แน่นเลยนะหนูจะหากาวติดไว้หรือยังไงก็ได้นะครับจับให้แน่นเพื่อที่จะได้ยึดรอยไว้ให้ตรงพอแน่นแล้วหนูก็เขียนรอยตามภาพที่หนูต้องการเลยพอหนูเขียนรอยตามภาพที่หนูต้องการเสร็จแล้วดินสอที่เราแรงเงาไว้ด้านหลังเมื่อกี้แหละมันจะติดลงมาบนกระดาษร้อยปอนด์เองหนูก็จะได้ผลงานบนกระดาษร้อยปอนด์ที่มีภาพร่างติดมาอยู่แล้วอันนี้คือวิธีการง่ายๆนะครับเริ่มจากการฝนลงพื้นหลังแล้วก็เอาไปทับกันเขียนตามรอยแล้วก็ถอดออกมาก็จะได้ภาพผลงานที่ถูกร่างออกมาเรียบร้อยแล้วลองทำกันดูครับลองทำกันดู

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้ถ้าใครไม่มีภาพต้นฉบับอยู่ในมือนักเรียนเปิดหนังสือเรียนได้เลยครับในหนังสือเรียนจะมีศิลปะของแต่ละภาคอยู่หนูเลือกภาคให้ตรงตามโจทย์ที่ได้รับแล้วก็เอามาร่างภาพตามวาดตามแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานได้เลยเหมือนกันนะครับในหนังสือเรียนจะมีภาพต้นฉบับอยู่เยอะมากเลยจากที่ครูได้เปิดดูแล้วก็เชื่อว่าหนังสืออื่นๆที่หนูมีก็น่าจะมีภาพผลงานศิลปะที่เอามาใช้สร้างสรรค์ได้เหมือนกันลองขอคำปรึกษาจากคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางนะครับว่าภาพนั้นเนี่ยสามารถเอามาสร้างสรรค์ได้ไหมถ้าทำได้นักเรียนดูภาพจากตรงนั้นแล้วร่างออกมาได้เลยแต่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการลอกลายนะครับอาจจะลอกลายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการร่างเอาก็อาจจะขึ้นรูปจากรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมที่เป็นรูปเรขาคณิตก่อนหลังจากนั้นค่อยเก็บรายละเอียดไปทีละส่วนก็ได้เหมือนกันครับ

นักเรียนปลายทางครับหลังจากที่นักเรียนลอกลายนะครับก็จะได้ผลงานในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเส้นอาจจะอ่อนนะครับเพราะว่านักเรียนอาจจะแรงเงาด้านหลังไว้ไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเส้นอ่อนนะครับหนูสามารถมาปรับได้นะครับโดยปรับให้ตัวเส้นเนี่ยมีความเข้มขึ้นหลังจากนั้นก็ค่อยมาสู่การเพิ่มเงาเพิ่มแสงเงาเข้าไปทีหลังแล้วก็ค่อยสู่การแกะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครลอกลายเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้มพอนะครับหนูสามารถมาดูจากต้นฉบับที่หนูเตรียมมานี่แหละแล้วก็วาดเพิ่มลงไปได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางหลายๆคนเริ่มจับเงาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมขั้นตอนการหรี่ตาแล้วก็ค่อยๆเขียนพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้มีอีกทริคนึงที่ครูอยากให้ทุกคนจำแล้วก็เอาไปใช้ในระหว่างการจับเงาด้วยคือหนูต้องจินตนาการไปด้วยว่าส่วนที่หนูแรงเงาเป็นสีดำเนี่ยถ้าเราฉลุออกไปมันทำให้ส่วนอื่นขาดไปด้วยไหมถ้าส่วนอื่นขาดไปด้วยหนูต้องแก้ในส่วนนั้นนะครับเพื่อให้ขาดเฉพาะส่วนสีดำที่เราได้แรงเงาไว้เท่านั้นอันนี้ฝากดูทั้งชิ้นงานเลยนะครับอาจจะต้องใช้ความแม่นยำสักนิดนึงเพื่อไม่ให้มันหลุดไปทั้งชิ้นนะครับแต่ถ้าหลุดไปทั้งชิ้นแล้วไม่มีปัญหาไม่ต้องทำใหม่นะครับเดี๋ยวเวลาติดกาวเราสามารถแก้ไขได้อีกเหมือนกันครับ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้เพื่อนต้นทางบางคนนะครับเริ่มทำการฉลุงานแล้วนะครับนอกจากการใช้คัตเตอร์นะครับครูมีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงมาแนะนำนะครับเป็นใบมีดเหมือนกันนะครับแต่เป็นลักษณะคล้ายกับปากกาในลักษณะแบบนี้นะครับจะทำให้นักเรียนใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราก็จะจับเหมือนเราจับปากกามาใช้เลยนะครับเวลานักเรียนกรีดนะครับก็ค่อยๆกรีดลงไปเส้นเราจะควบคุมง่ายกว่าการใช้คัตเตอร์นะครับเพราะว่าปลายเขาแหลมเหมือนการใช้ปากกาเลยอันนี้ใครสามารถหาซื้อมาใช้ได้ก็ลองดูนะครับไม่กี่บาทนะครับก็สามารถหาใช้ได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็สามารถเก็บไว้ทำงานอื่นๆต่อได้อีกด้วยใบมีดสามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเลยครับ

นักเรียนครับตอนนี้ทุกคนได้สร้างสรรค์ผลงานฉลุร่างสร้างงานศิลป์ก็คืองานฉลุกระดาษนะครับซึ่งจากที่เห็นความคืบหน้าของห้องต้นทางตอนนี้คนที่คืบหน้าเร็วที่สุดก็คือคนที่เริ่มฉลุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเนี่ยนำกลับไปทำมาจากที่บ้านนะครับเพราะว่าในครั้งหน้าเราต้องเอาผลงานของแต่ละคนนะครับมาประกอบรวมปันเป็นผลงานชิ้นเดียวแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนห้องต้นทางเงยหน้าฟังครูนิดนึงเพื่อจะได้รู้ว่าเป้าหมายในครั้งหน้าเราจะทำอะไรกันต่อไปนะครับทุกคนวางอุปกรณ์นะครับเก็บใบมีดนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับวางอุปกรณ์แล้วก็เก็บใบมีดก่อนเพื่อที่จะได้ฟังว่าในครั้งถัดไปเราจะต้องเตรียมอะไรมาทำงานนะครับทุกคนครับจากงานชิ้นนี้วันนี้หลังจากที่วาดทุกอย่างเสร็จแล้วครูแนะนำให้ทุกคนไปตีกรอบรอบชิ้นงานอย่างเช่นหนูวาดภาพเจดีหนูก็ไปเขียนเส้นรอบเจดีอีกเส้นหนึ่งเพื่อจะได้ตัดชิ้นงานออกมาได้นะครับในตอนท้ายเนาะแล้วก็เ

0: สุดท้ายมันจะได้ออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวและในครั้งหน้าเราจะมาเอาวางรวมร่วมกันในกลุ่มว่าในกลุ่มเราจะจัดวางแบบไหนดีจะวาดอะไรตกแต่งเพิ่มไปได้อีกบ้างจะเลือกใช้กระดาษสีไหนเพื่อให้ดูมีสีสันที่สวยงามนะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับให้นักเรียนไปสร้างสรรค์ต่อนะครับใครที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการฉลุร่างภาพก็ไปร่างภาพต่อใครที่ฉลุกระดาษแล้วก็ไปฉลุต่อนะครับก็ทำให้เรียบร้อยแล้วก็ให้นำผลงานชิ้นนี้กลับมาในคาบถัดไปนะครับเพื่อที่จะได้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานกลุ่มเป็นการทำพิกโตรแกรมนะครับก็จะท้าทายไปกว่าเดิมอีกคราวนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาช่วยกันดูว่างานของเพื่อนคนอื่นในกลุ่มเราต้องปรับต้องตกแต่งตรงไหนบ้างนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมมาอย่างแรกเลยคือกระดาษ100ปอนด์ขนาด A2 อันนี้1กลุ่มต่อ1แผ่นกระดาษ100ปอนด์ขนาด A2 นี้เอามาทำอะไรงานของทุกคนจะต้องเอาไปติดรวมกันบนกระดาษแผ่นใหญ่แผ่นนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันดูงานของเพื่อนในกลุ่มให้สวยทุกชิ้นก็จะขาดความสวยงามในภาพของงานกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องช่วยกันดูนะ2กระดานรองตัดยังต้องเอามาใช้เหมือนเดิมเพราะบางคนอาจจะต้องปรับแก้หรือฉลุเพิ่มนะครับ3คัตเตอร์หรือกรรไกรอันนี้มีกรรไกรเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเราต้องตัดรอบนอกของชิ้นงานหรือใครสะดวกจะตัดมาเลยจากที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะครับดินสอยางลบเอามาตามปกติเผื่อจะตกแต่งส่วนอื่นเพิ่มนะครับกระดาษสีอันนี้อย่างที่ครูแนะนำไปครั้งที่แล้วว่าแต่ละกลุ่มอาจจะเตรียมมาคนละสีแล้วมาแบ่งกันนะครับนักเรียนปลายทางทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเตรียมมากลุ่มละสีกลุ่มนี้สีเหลืองกลุ่มนี้สีแดงกลุ่มนี้สีน้ำเงินสีเขียวและสุดท้ายมาตัดแบ่งกันใช้คนละนิดละหน่อยได้เหมือนกันนะครับปากกาสีและปากกาอันนี้สำคัญจะใช้ในการตกแต่งในครั้งหน้านะครับกาวน้ำอเนกประสงค์อันนี้ใช้ติดผลงานลงไปบนกระดาษแผ่นใหญ่แล้วก็ผลงานฉลุกระดาษของตัวเองสำคัญมากครั้งหน้าหนูจะลืมไม่ได้เลยนะย้ำนะครับครั้งหน้าจะลืมไม่ได้เลยฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยติดตามนักเรียนให้เอาผลงานฉลุกระดาษของตัวเองเนี่ยมาด้วยในครั้งหน้าเพราะถ้าครั้งหน้านักเรียนลืมเวลาเอาภาพของทุกคนมาวางก็จะจัดงานไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าของอีกคนเนี่ยเป็นแบบไหนจะวางตรงไหนได้วางตรงกลางวางซ้ายวางขวาถ้าลืมก็จะวางไม่ได้เพราะฉะนั้นครั้งหน้าอย่าลืมผลงานของตัวเองนะครับในส่วนของเกณฑ์การประเมินงานนี้นะครับก็คือประเมินตั้งแต่การร่างภาพเลยนะครับการร่างภาพก่อนแรงเงาความสมบูรณ์ของผลงานนะครับทักษะการฉลุกระดาษฉลุได้คมไหมใช้คัตเตอร์ได้ปลอดภัยไหมระมัดระวังไหมนะครับแล้วก็รวมถึงการระบุชื่อนะครับของผลงานศิลปะที่ตัวเองเลือกมานะครับเดี๋ยวอันนี้เราไประบุในผลงานกลุ่มกันอีกทีนึงนะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมให้กับนักเรียนในครั้งเรียนถัดไปนะครับก็คือใบงานที่2ในเรื่องของการออกแบบสื่อสารงานศิลป์ซึ่งในครั้งหน้าเราจะเอางานของทุกคนมาสร้างสรรค์เป็นงานออกแบบนะครับก็จะท้าทายขึ้นไปกว่าเดิมครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของงานกลุ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้ามาเรียนรู้กันว่าหลักการออกแบบมีวิธีการยังไงบ้างและใช้กับงานศิลปะยังไงนะครับซึ่งครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเจอกันในเรื่องของออกแบบสื่อสารงานศิลป์นะครับสำหรับวันนี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับก็ได้เรียนรู้การนำทัศนศิลป์ของแต่ละภาคนะมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานฉลุกระดาษแล้วก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการฉลุกระดาษการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การใช้คัตเตอร์อย่างระมัดระวังนะครับรวมถึงการมองแสงเงาซึ่งสำคัญมากๆในการฉลุกระดาษเพราะฉะนั้นให้ทุกคนไปสร้างสรรค์ผลงานต่อและนำกลับมาในครั้งหน้าเพื่อทำงานกลุ่มรวมภาพของทุกคนไว้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่านักเรียนจะได้เอาความรู้แล้วก็เกรดเล็กเกรดน้อยที่ครูแนะนำในห้องเรียนไปปรับใช้กับการทำงานต่อจนเสร็จแล้วก็นำมาใช้ทำในครั้งหน้านะครับครูปันรัตนภักดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆกันไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186 191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเน้นในบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามัน

ตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในส่วนของอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันรวมทั้งบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ย
1: นี่นี่ดูนั่นสิ
2: แถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมานี่อาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับจากมอวิทยานุสรณ์และมหาวชิราวุธสงขลาน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์นะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมหาวชิราวุธครับ
1: we be the one who laugh at the end
0: น้องๆจากมหาวิทยาลัยวุฒิมีอะไรจะบอกเขาไหม
2: Take it easy we are here to win
0: โอ้ไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกันเลยครับ
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลย
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟัง VTR ของเราเลยครับ
4: Head Tuk Tuk, which has been the distinctive feature of Frank for over 60 years. You can notice it by just looking at it. And now I'm going to travel around the town by this. Are you ready?
5: Up, up.
4: Okay, let's go.
6: Travelers like to get to tourist sites around Frank in these frog head Tuk Tuks. In the beginning, the frog head Tuk Tuk were the tiny Daihatsu midget model tricycle trucks.That were imported from Japan during Field Marshal Saritanara regime. These vehicles were transported to Drang by train. The tuk-tuks in Drang are different from those in other provinces because passengers can sit in the front with the driver. There are also seats at the back and space for luggage. And the steering wheels in these tuk-tuks are round. Later on, the ceiling and the seats were adjusted to make them more suitable for transportation.These frog head tuk-tuks have always been popular in Drang because it suits the geography of the province. Drang is hilly and has lots of little streets, and the frog head tuk-tuks are good for navigating through small spaces. Today, there are fewer and fewer frog head tuk-tuks. Some of the families that own these tuk-tuks repair and keep them for future generations, but no longer use them for public transport. However,There are also people who recognize the importance of these vehicles and want to preserve them. They get together to do activities with the frog head tuk-tuk to welcome travelers and maintain its unique charm of Drang.
0: From the video, which of the following is incorrect about the frog's head tuk-tuk? A. It's a convenient vehicle for Drang because the town is hilly.And has many small streets. B. Some people want to preserve the frog's head tuk-tuks. C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain. D. The frog's head tuk-tuk has a front passenger seat and a round steering wheel. Hands behind your back, please. พร้อมแล้ว See you!มอวิทยานุสรณ์นะครับ Your answer is
7: number C There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain.
0: Your answer C is correct. เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนนเรามาตอบกันดีกว่านะครับว่า Who What or Whereเกม Who What or Where มันจะเป็นอะไรแต่ละทีมตอบผิดได้2ครั้งครั้งที่3ถ้าตอบผิดอีกจบเลยขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับ The following are the characteristics of which province? Clue number 1 This province is 498 kilometers away from Bangkok with an area of 6,010 square kilometers measuring 222 kilometers in length from northTo south. Clue number 2. This province's cash crops are rubber trees, oil palms, durians, coconuts, and other fruits. It also has more than 100,000 rai dedicated to Robusta coffee farming, accounting for 80% of the Robusta coffee grown in Thailand. Clue number 3. This province has only two seasons due to the southwest and the northeast monsoon. เอาล่ะสิมอวิทยาศาสตร์ your answer is
7: ระยองครับวินส
0: ์ระยองยังไม่ได้ครับมหาวิทยาลัยอยากจะตอบไหมฮะหรือยังก็ได้อ้าวกดแล้วสิตอบว่าน
2: นทบุรีครับ
0: นนทบุรียังครับ Clue number 4 The province has two ports for traveling to เกาะเต่า and Nang Yuan Island which are not far from the province's main city It is the fourth largest province in southern Thailand The flower representing this province is the Canna Lily มอ.วิทยานุสรณ์กดแล้วตอบว่า
5: ชุมพร
0: ชุมพรได้ไม่ได้ครับสองร้อยเอาไปเลยตรงไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
5: ความยาว200กิโลเมตร
7: แล้วก็มันมีกาแฟ
0: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
3: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันชัยพัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 4:00 ครับ
0: Welcome back to See You on the Road and this is where the random game comes in นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random เลยครับsequencing here we go arrange the following cartoon characters in the order they were created from the earliest to the latest Mickey MouseMonkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball, Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds starts now.
3: Game sequencing นี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น90วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูนจากเกิดก่อนเรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับ
0: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้งสองทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้งสองทีมนั้นคือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองทั้งสองทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสโนปี้แน่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ยสองข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจาก Death Note และEren Yeager จาก Attack on Titan เนี่ยสุดท้ายแน่ๆตอนนี้มีอยู่ทีมหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามจุดเฉลยถึง7ข้อขณะที่อีกทีมหนึ่งได้3เต็ม10และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป300คะแนนคือมอ.วิทยาลัยเอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ1928นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับตามด้วยทอมแอนด์เจอร์รี่1940ครับสโนปี้1950ครับโดราเอมอน1969 Hello Kitty 1974นะครับซอนโกคูหรือว่าโงกุนจาก Dragon Ball 1984 Pikachuโปเกมอน1996นะครับมังกี้ดีรูฟี่จากวันพีซ1997นะครับไลท์ยากามิจาก Death Note ปี2003และเอรินเยเกอร์ Attack on Titan นั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องๆบอวิทยานุสรณ์ครับ The next two teams that are coming ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลบูรณะรำลึกจังหวัดตรังอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะครับ Anything you like to tell your opponents
8: The winning is not everything but wanting to win is
0: โอเคจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆจากบูรณะรำลึกครับ
9: เห็นพวกผมไม่ค่อยกล้าระวังจะเสียท่าให้พวกผมนะครับ
0: โอเค100คะแนนแรกนั้นจะต้องเกิดจากการตั้งใจดูตั้งใจฟังและตอบให้ถูกต้องนะครับ And here is our video
6: When it comes to Phuket many may think of the beautiful beachesBut there's also a historical and cultural side to the island. And one of its most famous cultural heritage is the Chino Phuket buildings. The Chino Phuket style of architecture originates in the Malay Peninsula. When the Phuket settled in Malacca, they wanted to build homes in the Western style. So they hired the Chinese to build their homes according to their design.But due to the Chinese knowledge, experience, and beliefs, the buildings came out differently from the design that the Portuguese had drawn. The Chinese had decorated the buildings according to their beliefs, resulting in a fusion between the Portuguese and the Chinese architectural styles. The Chino-Portuguese architecture arrived in Thailand during King Rama V's reign, which was a prosperous time for Phuket. The trade with Penang led to the spread of their artculture, new technologies, and architectural styles in Phuket. Most of the Chino-Portuguese buildings were built by the Chinese businessmen who became wealthy from tin mining. Today, these buildings have been renovated and repurposed into beautiful hostels that still retain the original structures because the Phuket people are proud of this heritage and want to preserve it for posterity.
0: Now, here's the question. Which of the following is incorrect?A. The Sino-Portuguese architecture spread into Phuket due to trade with foreigners. B. The Sino-Portuguese architecture was born out of a fusion of two cultures. C. During the reign of King Rama V, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels. D. Today, the Sino-Portuguese buildings have been repurposed into tourist accommodations. เอามือไพ่หลังไว้นะครับรอให้พี่เต้ให้สัญญาณนะจ๊ะ C U จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตอบว่า
10: A Phuket architecture spread into Phuket due to trade with foreigners
0: ข้อ A นั้น Not just yetบ้านสีแบ็กทูบูเรนลำลึกนะครับ By default you guys get to answer ตอบข้อ
11: It is C
0: อ่านให้ฟังดีๆสิ
11: During the reign of King Rama the fifth the Chino Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels
0: ข้อ4เป็นคำตอบที่ Correct เอ้าเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนJust simply answer who, what, or where. That's the name of the game. The previous game, this time you could hit the buzzer whenever you want. The following are the characteristics of what folk game? Clue number one. It was a popular game among children and adults in southern Thailand. It is a two-person game with one person playing against the other. Clue number two.It is listed as an intangible cultural heritage in the folk games and sports domain by the Department of Cultural Promotion. Clue number three, the game is popular among sailors because it can be used simultaneously as martial and swim training. This folk game is usually held near the beach or over the water. Clue number four,One of the most important pieces of equipment for this sport is a long cylindrical piece of wood. เอาละสิกดแล้วพี่เต้ไม่อ่านต่อถ้าตอบผิดกลับไปที่น้องๆจากจุฬาภรณราชวิทยาลัย Your answer is
11: มวยทะเล
0: ได้ไม่ได้
11: ได
0: ้ไม่ได้
11: ได
0: ้ It's yoursDid you guys know it was Muay Thai or sea boxing? Don't worry, you guys look so tense, man. Yim na, yim sit, yim. Pak sa kru. We will be back after these messages. Because the next game that we're about to play เราไปดู random กันดีกว่าครับ True or False Now the topic for the True or False game will be the South of Thailand
3: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยส่งน้องอากินและโรงเรียนบุรณะลำลึกส่งน้องก้อยครับทั้งสองคนนี้จะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งน้องอากินและน้องก้อยจะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: You ready?
11: Yes.
0: All right, Goy. The statements about the south of Thailand. True or false? Begin.เกาะสมุย is situated near the Gulf of Thailand and is the largest island in สุราษฎร์ธานี
11: True
10: True
0: ชัยยามิตรชัย is a native of สุราษฎร์ธานี When he became famous, his name was used for ชัยยา salted eggs
10: True
11: False
0: พังงา province has an area that borders the Indian Ocean
11: False
10: False
0: สุไหงโกลก train station is the farthest train station from Bangkok train station
11: True.
0: The film OK Betong was directed by Nonsi Nimitbut and is about a love story that takes place in Yala province.
11: False.
10: True.
0: Garon Beach is where tourists like to take pictures with parked airplanes or the planes that are taking off because the beach is very close to Phuket International Airport.
10: False.
11: False.
0: Tao Ru Tao National Marine Park used to be the gathering spot of pirates.
11: False.
10: True.
0: The Tin Sulanon Bridge in Songkhla is the longest bridge in Thailand.
10: True.
11: False.
0: The water in the Emerald Pool in Krabi comes from limestone mountains, which contains chlorine and other minerals that result in the water's turquoise color.
11: True.
10: False.
0: Chumphon River, Pattani River, and Sai Buri River flow into the Gulf of Thailand.
10: True.
11: False.
0: และผลการแข่งขัน300คะแนนนี้จะเป็นของใครครับ

0: แต่ต่อให้คะแนนแต่คะแนนสะสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะรำลึกขออนุญาตนะฮะเพื่อ for the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอคอนที่ true เนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false ละกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลางแล้วชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชัยยาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่เค็มชัยยาไม่ได้เกี่ยวกับชัยยามิตรชัยสะพานติรุสุรานนท์นี่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งคลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะข้อนี้ฟอสนะไอ้สีเทอร์คอยส์เทอร์คอยส์อ่ะที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือเทอร์คอยส์ใช่ไหมครับมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other minerals ตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้าย4ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีก1โรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่า Think Fast
1: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Welcome to the show guys Please name the characters from Marvel Studios Begin
2: Iron Man Black Panther
3: Ant-Man
4: Superman
3: Doctor Strange
5: Black Widow
3: Pass
6: Pass
4: Pass
5: Iron Fist
3: Pass
6: Pass
3: Pass. Superwoman.
7: Pass.
8: Odin.
5: Wolverine.
3: Black Panther.
5: Pass.
8: Pass.
9: Pass.
8: Scarlet Witch.
5: Luke Cage.
3: Venom.
10: Hela.
3: T'Challa.
0: หมดเวลาครับ Only 4 out of 5 will proceed to the next round. รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก Marvelสตูดิโอนั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมีโซเชียลพอลิติคอลเอคอนอมิกเสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceedingto the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบูรณะรำลึกครับใจความดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากม.อ.วิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตม.อ.ปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
11: So first of all I think this kind ofTV show give me a lot of opportunity, especially some the knowledge that I didn't know before. Mm-hmm. So I really hope that I will, you know, applying all of these things into my daily life.
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ See You on the Road Season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่องวัน31 7 โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริง
1: ๆอยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าอ้าวมาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้หายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค
5: ่ะ
4: เราจะทำไงดีเอ่ยกรุ๊ปเราไม่ครบเนี่ย
6: You just missed him
5: No
6: What you did today
5: Tanya can you call to Pat
7: Oh yes
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ของต่างชาติ
0: ที
4: เด
0: ีย
4: ว
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุลของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า Can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: Hello
4: พาเข้ามาให้ได
8: ้ Hello Pat Pat AloofYou are Pat Aloof?
5: I don't know, we cannot find you.
8: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
8: Yeah,
5: we don't know.
8: Listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just got off and took a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were there alone it's only me and Ruth
9: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
10: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
10: okay.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
2: เป็น
10: เว
2: ่
10: ย
2: อ
10: ยู่ขึ้นตุกตุกมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
10: จักรยานไว้ไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้น
10: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาทางน
11: ี้ I can see some big poles you may like poles with wires coming out can you see them
4: เราจะหายไม่ทันแล้วเนี่ย
12: Hello.
13: Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk, a small car?
11: Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles.
5: Our bicycle can hang away, right? You can leave a bicycle.
11: We can leave the bicycles.
5: Yeah. The stop you get the bicycle later.
6: 1 second, okay?
5: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver, and I will talk to him.
11: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
8: And then tell him that you want to go to Panyachang.
11: Okay.
8: Okay,
11: and
8: so then...
11: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
8: Yeah, I'm at the Panyachang. We are waiting for you.
11: Okay. Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
10: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้านทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพระเนียดช้างนะอะไรอย่างเง
5: ี้ยค่ะ Okay if you have any problem you can call this number and I will help you
11: Okay thank you
5: Yeah see you soon
11: Bye
5: They got it
0: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม

0: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พระเนตรช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็เราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
1: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพระเนตรคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ยเอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
2: Okay I will describe you this place is the they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
1: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
3: But at the present we use it for take care an elephant and
4: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
3: take care elephants
1: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดม
4: ี
1: งานสำคัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
4: ี้
1: ไปเข้าเฝ้าด้วย
5: elephant iswill show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV or so because this place trained them to show Thai people that elephant or so is it
1: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
6: They are missing friends
0: Oh welcome back welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะครับ
7: พอเขามาถึงเขาแบบมาเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
8: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเงี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
0: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
9: เริ่มแบ่งหน้าที่เลยครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำกันไปนะครับ
10: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆ

0: ละครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กระทึกกระโหมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมครับ
0: โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่าพร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ Really
1: yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
2: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
3: Yeah for women this size and for men oversize
4: Oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
4: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอา

0: Okay?
1: Yeah. So everyone anything extra, you can shake the stuff in the room. And if you want something, you can tell me. You can tell me. How do you feel about this house? This star, do you love it?
2: Beautiful.
1: Yeah, really beautiful. Have you ever seen it in the palace? Have you ever seen this star's house?
3: But maybe outside, not really. But not from the inside.
1: Mm-hmm. Yeah.
3: So first time, right?
1: Excited?
3: Yeah, of course.
4: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room. The bedroom. Okay. Woman for this side and the man for that side.
1: Yes.
5: TV! We got TV!
6: And coffee cup. We need coffee. One more.
5: Yes. So guys, you sleep over there and I take the big one.
7: We can fight.
8: Now you can take it over.
5: You will lose, so I don't mind.
9: Pretty cool.
10: Yeah. Maybe this bed, but the view make it up for the bed. Do you okay?
2: With a mattress?
10: Yeah.
1: Okay, so I will tell the staff there's your problem, and I will be quickly to solve the problem.
3: Yeah. I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs.
2: Do they have the same?
3: Is it the same room?
1: Yeah.
2: Same room.
3: Yeah. Because for us, it's very close to the stairs. Mm-hmm. So,
1: I will tell the staff again to after.
3: Yeah.
1: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรงนี้เขาไม่ชอบอยากสลับกับตรงนั้นห้องหนูมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
11: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
12: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเล็กอย่างเงี้ย
13: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
1: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
13: แล้ว
1: ไม่แบบ
14: เขาอยากนอนติดประตู
1: เหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
15: คนเดิน
13: ลงม
15: า
13: คิดว่าจะทำไงดี
16: ก็เปลี่ยน
2: สลับ
16: ไป
2: ถาม
1: สลับได้ไหม
13: ลองดูไม่แน่อาจจะได้
17: We have a problem.
5: No, stop. It's a man's room. What girls have to be grown.
17: Sorry.
4: If girls have a little bit problem.
17: Yeah. Because
4: they afraid of the stair.
17: This room have a window near the stair.
5: Yes.
17: And she's scared. So can you switch?
4: What do you think, guys?
17: How
4: I like the room.
12: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
4: ้ We go in space. We are 3 minutes. We need space.
1: ตุ้มห้องน
4: ั้
1: นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
3: ไม่
1: ทำไมถึงเล็กsmaller คือเขาก็ไม่โอเคกับเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชาย3คนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการเซฟของตัวเอง
4: What do you do? What are you doing? What?
11: เป็นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสโตลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่าสติลลิงกำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
17: I will told her starter
4: then you
17: get extra one
4: okay
17: can I get maybe I think I can get the extra one for you. That one.
4: Maybe?
17: That day is still.
4: What do you mean?
17: That
4: was took outside.
17: I think not maybe.
4: Maybe get the extra room outside on the
17: okay,
4: floor.
17: Okay, I will talk to them.
1: เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็ซีเรียสอ่ะที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบลืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มได้หรือเปล่า
10: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
13: แล้วยังไงฮะ
10: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
13: แล้วห้องนู้นน่ะไม่ต้องใช้หรอ
10: ห้องนู้นมี4เตียง
13: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
10: ค่ะก็เลยพอดีกัน
13: โอเคอ่ะ
17: If you scared you can sleep

0: Here
1: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
2: You try
3: again and say believe you're not okay
2: but
4: I might be able to sleep
2: but give him but he be not okay so you can
3: sleep here
2: but it's not
3: even of our sleeping it's just I don't have the right feeling through the window
2: so how about if we cross it
5: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
6: ใช
5: ่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมาก
6: มาก
5: แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
6: ศึกหนักมาก
5: นะฮะมาดูจะเป็นยังไงนะ
2: เขาโอเคยังอ่ะ
7: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนแล้วแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
2: ้ไม่เขาไม่โอเคเขาไม่ยอมนอน
8: ไปคุยกับเขา
2: คือเหมือนตอนนี้มีปัญหามาอีกแล้ว
7: ว่าเขานอนไม่ได
2: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
7: ก็ใช่ตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงจะลงไปคุยกับอะไรกัน
3: we can wait alright thank you okay that's great thank you so much
1: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุนครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
5: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
6: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
5: ไปครับไปดู
6: คร
5: ับ
6: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
3: but I think you have never seen it before. You want to go to see it?
9: No. But we are very tired.
10: I'm tired, so I will just finish and
9: They afraid of thief.
10: What? I'm afraid too. Kitty?
11: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยก็บอกอึ้งเหมือนกัน
9: แม่ you are strong
10: you can change
9: ever guys so it's too expensive for me
3: I'm sleep in a small room smaller than you
9: and cheaper
3: So why do you want this room?
10: We love the room. We want to stay here.
3: Oh, okay.
10: It's not a big problem.
3: No, but she just, because she's scared.
10: Who's scared?
3: Pat. Here have three beds.
10: Yes. How many beds over there?
3: But
10: yeah, exactly.
3: Okay.
10: We want it back. You know? I'm not sharing with someone. The big bed is for
3: you. But you have to sacrifice.
11: Please.
2: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยแค่อยากกวนๆดูอะไรอย่างเงี้ย
10: Yeah, because three person means three big guys. We have a bigger room. It's fine.
12: Okay. So next one. Gentlemen.
10: Oh, come on! Don't play the gentleman card.
9: Gentleman.
10: The gentleman card. Oh, you have to be a gentleman.
12: Sorry, Uli.
10: Yes.
12: Maybe we just give to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think?
10: Just... What the douchebag you are now?
12: Sorry.
9: Divorce.
12: You know they insist so much. You know.
10: Now you're kicking in my bag.
12: What do you
10: think? The whole time, when the door was closed, they said no. We want room. I don't want to give it up. And now you say it.
12: Okay, we vote.
13: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเงี้ย
12: We are three who want to stay here. Raise your hand.
9: Vote for woman.
12: I vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
13: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาครูอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
12: please
3: Yeah, but
9: are you okay?
10: Talk about the big bet now.
12: This is
10: not talking about the big bet.
5: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ้าได้อีกหนึ่งโหวต
10: Don't talk in China. This is not polite.
5: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
10: That what?
3: That now.
12: Martin,
3: please. Alex.
12: Yeah, I feel tired. You know.
3: He feel tired to fight with. To fight with us.
12: No, it's not fighting.
10: Look, we don't fight.
12: Just tired.
3: Please.
10: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
11: Oh. ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหม ผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
10: Look I don't want to be really bad you know but I am
1: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
2: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดเงี้ย
0: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นว่าทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกบอะไรเงี้ยI eat rock อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะคะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติหลบนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
13: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
0: อ๋อวิ
13: คือ
0: ไม่ได้เลยนะลูก
13: ใช
0: ่นะคะต้องนิดนึงค่ะeveryone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับหลักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ
13: everyone
0: พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
13: คุณพ่อครับ
0: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
13: ่วงเวียนใหญ
0: ่กับน้องแวน
13: กับน้องแวน
0: เป็นเด็กแวนสวยเวอร
13: ์สวยเวอร
0: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรสั่นคะลูก
13: ลำคอ
0: ใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายๆกับตัวอะไรลูก
13: ต
0: ัว w ก็ละ w อะไรล
13: ู
0: ก w ดีมากตัว w ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว v ต้องออกเสียงอะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
13: everyone
0: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
13: everyone
0: อีกนิดนึงค่ะ
13: everyone
0: ดีมากค่ะ
4: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆ grammar คือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
8: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะแล้วบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆเราก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
14: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจากยูทูบฟังการสนทนาจากยูทูบบ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
15: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่เกมมากเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ
16: From this study we found that at least 5 or higher percent of the population stay with the parasite happily no symptom so this group will be the one that will not seek any treatment and we also study if this population are possible to transmit malaria to the mosquito by perform experiment using our mosquito in the laboratory feed the blood collected from this population so we found that they also are able to transmit the disease so in term of malaria control we cannot ignore this population so we have to identify who has parasite not only the sick patient
17: the international centers of excellence of malaria research or ICEMER are supported by the national institutes of health USA to study malaria around the world in asia the research is being led by dr lee wang chui from pennsylvania state universityAnd Dr. Jetsumon Sattabongkot from Mahidol University, Thailand.
18: The ambition for helping the world with the malaria elimination, NAID, NIH, has strategically established 10 international centers of excellence in malaria research. So we are very fortunate to be one of them. So our center focuses malaria research in the greater Mekong region. We are focusing on malaria research in three countries, in Myanmar, China, and Thailand.We have a very broad interest in trying to solve a lot of the malaria-related problems in this region. In particular, we want to focus some of the urgent problems that's related to malaria research. So in the Mekong region, we have a changing malaria epidemiology, and we have also very complicated vector systems, and also we have emerging drug resistance problem in this region. So that's why the center focuses on the malaria epidemiology

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า Prepositions Part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนะครับก็คือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า

what for what for ก็คือหรือบางที for what แต่ส่วนมากจะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายๆประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนี่นะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกหรอกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับ so wait for me wait for her I will wait for youat the bus stop I'll wait for you at the bus stop เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปนี่ครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee this machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้นะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I have been waiting for you for a while I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I have been teaching for 12 years I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since เนี่ยมันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดจุดนึงเนี่ยนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับ so อย่าลืมนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages นะครับ I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรๆประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for เนี่ยนะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่นI met him for lunch นะครับ I met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆนี่นะครับก็คือ I am going to England for good I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะอย่างเช่น two word verbs ต่างๆนะครับ I applied for นะครับผม a new job I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวย่อสนุกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมก็คือ compensate นะครับผม we will compensate youfor all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s c o l d นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my bossscolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แม่นะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆนั่นนะครับ Who did you vote for? Who did you vote for? ค
คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปนี่นะครับ Watch out for Watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างนะครับแต่ Watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะฮะภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับเขาจะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาซานติ้งตองนะฮะเขาจะร้องอย่างนี้ครับ George George George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนถาวรมาและเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะยูบุ้มแล้วทาสานติงตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะWatch out for pickpockets. Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out forpickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกใช้ได้เดือนหนึ่งหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองเขาจะให้คูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days ใช่ไหมครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป๊หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kidsNot suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้องresponsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นั่นเองครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่ responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามสิ ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her number run ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับไม่ถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะHillary Clinton คืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ She's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ But she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam book read exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือใช้ hit the books ก็ได้นะครับ hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับ what are you looking for ไม่ใช่ what you find what are you looking for หาอะไรอยู่ I'm looking for my car ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะฉันได้ทำหน้าอย่างเงี้ยครับI find my car ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะฮะช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straight forward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็เขาน่าจะ forward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเราด้วยนะครับ Thank you for watching นะฮะ Thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ Thank you for coming ขอบคุณที่มา Thank you for helping me Thank you for teaching me อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ Thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น Thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ Thank you for the DVDThank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for อย่าลืมนะครับสองคำเลย thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today sorry for coming late นะครับ sorry for hurting your feelings sorry for hurting your feelings ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือfeel sorry for อ่ะความหมายแตกต่างกันเลยครับ feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite english นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for you แต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับI feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephants ต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this bandcomes from Sweden วงนี้มาจากประเทศสวีเดนเป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่ง eat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย2 S เลย C คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับfrom time to time from time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆนะครับที่แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางนะครับ from time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to timeนี่เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on you should start learning English and paying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณควรจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มานะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะต่อไปนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกข์ทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer from migraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกข์ทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับ
ถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resign I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์คุณก็บอกได้นะครับว่า I was absent from the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันแหละครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันแหละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะ Apple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกว่ามันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different fromนะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือ he built it from scratch หรือ he started his business from scratch start his business from scratch เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์เพราะ scratch เนี่ยก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนสำนวนหรือเป็นสแลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prisonนะครับถ้าสมมติช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดเนี่ยนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ you will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this showก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะฮะแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from จุดๆ to จุดๆนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is open from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะแล้วจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me she took my money from me ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยจะเป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นหรือชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนท์กับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนท์กับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของของโนบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giant to take Nobita's toys from himGiant likes to take Nobita's toys from him ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้นะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆแล้วนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้นะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่า
คุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้

prepositions for, from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition นะครับเด็ดๆ เยอะมากโดยเฉพาะอันนี้ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to กับ of of นั่นเองครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
2: ่เฮ้ย
3: ย้ายชนะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
5: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนุ่ยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย่อยย
5: ่อศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
6: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
7: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
8: แบบนี้น่าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
5: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ย
5: ศิลา
4: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
6: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
8: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะ

0: ทำอะไรก็เรื่องของข้า
1: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะ
0: เอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
3: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
0: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
1: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
0: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
1: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
0: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
4: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
3: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
0: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
4: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
0: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์5
5: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
1: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
0: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีละขอรับ
1: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
0: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
4: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
6: ฮะแผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
7: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
3: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
0: ไป
8: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ
9: ้ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: 取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式，剧本提炼制度泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้ง

ประเรียนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นฌานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดจมะบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจริญเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนพระตรัยแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุธิยาภูลเอียดและรางวัลที่3นายจักริตมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วต่อจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาเพื่อพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุและสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปริญญาธรรม3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ณเมืองโลซานสหพันธรัฐสวิสโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:04 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรสวิทซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิ์ม้าโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าตลอดจนพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ม้าและการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์รวมถึงการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลม้าภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรเบื้องหลังกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่งโดยทรงเน้นย้ำว่าความสำเร็จของนักกีฬาและการพัฒนาวงการขี่ม้านั้นเกิดจากการผนึกกำลังและความผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้าผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเตรียนนอกจากนี้ยังดูแลปกป้องสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามโอกาสนี้นางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชูพระเกียรติในความเป็นผู้นำอันโดดเด่นที่ส่งนำทีมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน FEI Asian Championship 2019และ FEI Asian Championship 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ส่งปฏิบัติภาคกรณียกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุกเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2503เป็นต้นมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพทรงได้ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนาเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 9:55 นาทีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธดากรรณสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากรรณสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาด้านการงานเขารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอาทิอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธดากรรณสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธดากรรณสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา10นาฬิกาณวัดเทพฮิรัญอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรโกศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมงคลกิจโกศลเป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569สำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาคณะเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัฐโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและอาคารของส่วนราชการต่างๆและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมวัฒน์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดปิฎกวัฒน์นิวัฒน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมวัฒน์ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีทารามและวัดคลองชโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14นาฬิกา30นาทีสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทธีรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตานีนรสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลและวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยวัดนาทวีวัดราบบำรุงวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูใต้วัดจะทิ้งพระวัดชะแมวัดสุวรรณารามและวัดศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17นาฬิกาครอบครัวรัตพงษ์ไพศาลครอบครัวงามลาภและคณะผู้ประจำชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514และโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระ
สงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยะญาติการามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิ Lions ในประเทศไทยบริษัทสวรรค์แอสเซทจำกัดบริษัท Lucky Flame จำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกะไบครอบครัวนนครครอบครัวกุมารกุลนนครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456

0: sí.
1: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
2: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
3: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
2: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
3: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
2: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
2: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
1: ่
2: ะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
3: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
2: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
3: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
3: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
3: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
4: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
4: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
4: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีม

0: แล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
1: ไหวครับ
2: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
0: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วอเตอร์ภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
2: เมื่อกี้ครูพูดว่าวอเตอร์ภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวอเตอร์ภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวอเตอร์ภัยให้ฟังนะวอเตอร์ภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
3: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
1: เฮ้ยน่ากลัว
2: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
2: ใช่แล้วจ้ะ
0: รอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
2: พายุดิเพรสชั่นค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าถี่ไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
3: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อ

0: ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรง

0: ลยครับถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจึงเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演郑作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9นะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอให้กับน้องๆให้กับเด็กๆให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามเรามาตลอดระยะเวลาในซีซั่นนี้การโค้ชของเราคำว่าโค้ชคืออะไรโค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตลอดระยะเวลาของซีซั่นนี้เราพูดกันเรื่องหลักๆคือการตั้งเป้าหมายเด็กๆของเราทุกคนเอามาเรียนการตั้งเป้าหมายอิคิไกเอามาพัฒนาศักยภาพในด้านของการสื่อสารเพื่อให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาต้องการให้สำเร็จทุกคนที่ผ่านเรามาไม่ว่าจะเป็นซีซั่น1ซีซั่น2เด็กๆของเราได้ติดตามพฤติกรรมการเติบโตของพวกเขานะคะหลายๆคนก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของเขาและตัวแทนของ The Speech จากซีซั่น1นะคะหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยอายุน้อยที่สุดในวันที่เขามาแต่เป้าหมายของเขาชัดเจนมากเขาชัดเจนมากว่าเขาอยากที่จะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้มีโอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กคนนี้ค่ะครั้งหนึ่งเคยถูกแปะป้ายว่าเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นแต่วันนี้นะคะเขาเดินตามความฝันของเขาได้เป็นตัวแทนไปเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีที่มีคนฟังมากมายแล้ววันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ค่ะเราจะมาฟังว่าเขาเรียนรู้อะไรจากรายการเขาเดินตามความฝันของเขายังไงมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก้าวข้ามมันยังไงไปพบกับเขาได้เลยค่ะน้องมอสจาก The Speech ซีซั่น1ค่ะเชิญเลยลูก
1: ตั้งแต่จบลงมาจากซีซั่น1นะครับผมก็ต้องเอาสักผมที่เรียนมาที่ได้พัฒนามากับครูเงาะเนี่ยเราก็ต้องเอาไปพัฒนาเราก็ต้องไปทำวิดีโอเพิ่มโพสต์ลง Facebook เพิ่มลง YouTube เพิ่มเพื่อให้เราเนี่ยได้ลองฝึกสิ่งที่เราเรียนมาฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มต้องไปหาโอกาสละเราก็ต้องออกไปที่อีเวนต์ต่างๆไปหาออร์แกไนเซอร์ต่างๆว่าเนี่ยเขาต้องการเกสต์สปีกเกอร์มั้ยเราขอไปช่วยพูดได้มั้ยแล้วหลายครั้งนะครับเราก็จะได้คำตอบว่าไม่หลายครั้งนะครับอุปสรรคที่เราได้เนี่ยก็คือเขาไม่อยากได้เขาไม่ต้องการเพราะว่าเขาอาจจะเห็นเราแค่เป็นเด็กแล้วสิ่งพวกนี้ครับทำให้เรารู้สึกตัวเล็กทำให้เรารู้สึกเศร้าใจ

0: แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยก้าวต่อไปสิ่งที่ทำให้ผมยอมสู้ก็คือเป้าหมายในใจครับการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องเช่นสมมติเขาบอกว่าไม่ถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะยอมก็ได้ล้มเลิกก็ได้ไม่ต่อแล้วแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปต่อไปอีเวนต์ต่อไปถามต่อไปจนมันได้ครับจนครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปเจอออร์แกไนเซอร์ของอีเวนต์หนึ่งชื่อ World Changers Campแล้วเขาเป็นนักพูดเหมือนกับเราก็เลยไปลองคุยกับเขาดูครับแล้วเขาก็บอกได้สิมาลองดูมาลองพูดและนั่นทำให้ผมดีใจมากที่ในที่สุดเนี่ยมีคนอยากเห็นผมพูดในที่สุดมีคนยอมรับในตัวผมขึ้นพูดอีเวนต์แรกกล้ากลัวมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง2เดือนขึ้นไปได้ยินเสียงตบมือใจสั่นเดินออกไปปั๊บเราคิดถึงเป้าหมายเราเป้าหมายที่อยากเป็นนักพูดให้แรงบันดาลใจเดินออกไปถือไมค์พูดหลังจากการพูดเสร็จเสียงตบมือของคนดูเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำได้แล้วเราชนะอุปสรรคมาแล้วและนี่คือทำไมการมีเป้าหมายถึงดีที่สุดครับเพราะว่าเราไม่ล้มเลิกอะครูการที่เรามีเป้าหมายอะครับทำให้เราไม่ล้มเลิกถึงเราล้มเหลวถึงเขาบอกไม่ถึงเขา reject เรามาเราก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจะทำให้มันสำเร็จให้ได้และการมีเป้าหมายครับมันทำให้เราได้ประโยคหนึ่งมาผมได้ประโยคนี้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งประโยคมันคือภาษาอังกฤษว่า we turn it to from what if to can do ซึ่งในภาษาไทยหมายความว่าเราเปลี่ยนจากมันทำได้หรือไม่เป็นมันกลายเป็นมันทำได้ซึ่งประโยคนี้นะครับถ้าเรามาดูดีๆ what if เนี่ยคือตอนที่เราล้มเหลวตอนที่เขาบอกไม่ตอนที่เราต้องกลับบ้านตัวรู้สึกเล็กๆตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรแล้วไปถึง can do คือตอนที่เราพูด speech แรกเราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยตอนที่เราพูด speech ที่สอง speech ที่สามเราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยและนั่นคือ can do เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ละและนี่ก็คือเจอร์นี่ของการที่จากเป็นคนที่พูดไม่เป็นมาพัฒนาสกิลกับครูเงาะพัฒนาฝึกไปเรื่อยๆจนเราได้รับการรับเชิญเป็นเกสต์สปีกเกอร์กับอีเวนต์ต่างๆครับขอบคุณครับ
1: นี่คุณผู้ชมคะอยากให้เข้ามาดูใกล้ๆนะคะนี่ขนลุกไปหมดเลยนะคะว้าวภูมิใจมากครูภูมิใจในตัวมอสมากแล้วครูมั่นใจว่าพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวมอสมากๆเลยลูกโอ้โหครูเห็นพัฒนาการของหนูที่มันสวยงามมากเลยลูกการที่หนูมีเป้าหมายที่มันชัดเราเห็นถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูซีซั่น1จากเด็กคนนึงที่มาซีซั่นแรกเนี่ยเขาทําตั้งใจมากโอ้โหแต่ว่าเวลาเขาพูดเขาจะมีจังหวะที่มันยังไม่ถูกยังไม่ลงล็อกแต่ทุกคนเห็นเหมือนที่ครูงอเห็นวันนี้ใช่ไหมคะมันถูกไปหมดเลยอ่ะจังหวะจากโคนี่เกิดจากการฝึกซ้ำทำซ้ำนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าเราไปเจอเขาอีกสักปีหนึ่ง5ปี10ปีข้างหน้าเขาจะเฉียบคมมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเขาฝึกมันทุกวันเพราะเขารู้ว่าเขาทำมันไปเพื่ออะไรสิ่งที่สำคัญคือหลายคนนะคะจะยอมท้อแท้ได้ง่ายเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างที่น้องมอสบอกมอสอะวิ่งเข้าหาโอกาสเขาไม่ได้รอให้โอกาสมาหานะคะและแน่นอนค่ะโลกอ่ะก็อาจจะมีคนที่เห็นเราและไม่เห็นเราแต่คนที่สำคัญที่สุดที่ต้องเห็นตัวเองคือตัวเราเหมือนที่มอสเห็นตัวของเขาชัดเจนค่ะแล้วพอวันที่เขาเห็นตัวของเขาชัดวันหนึ่งโลกก็จะเห็นเขาชัดขึ้นแบบที่พวกเราเห็นในวันนี้นะคะโอ้ครูภูมิใจมากๆเลย
0: ก็วันนี้มาก็กล้าๆกลัวๆครับเพราะปกติก็จะได้รับการเตรียมก่อนก็จะมีสคริปต์ให้แต่ครั้งนี้มาถึงปั๊บ15นาทีเขาให้เราขึ้นกล้องเลยก็กลัวสั่นอยู่แต่ว่าก็ขึ้นไปเราก็ต้องพยายามเอาทุกอย่างให้มันประติดประต่อกันในหัวครับเช่นสิ่งที่เราเรียนในซีซั่น1มาเช่น storytelling body language ก็คือเราก็ต้องเอาขึ้นไปประติดประต่อกันในหัวตอนเราอยู่บนเวทีนั่นแหละครับก็กลัวมากแล้วก็ตื่นเต้นตอนพอขึ้นไปพูดแล้วมันก็โฟลว์มันก็รู้สึกดีตอนพูดจบอะครับก็รู้สึกว่าเออเราทำได้แล้ว และทำได้อีกครั้งนึงครับก็ฟังจากครูเงาะก็รู้สึกว่าเออเราพัฒนาไปมากกว่าที่เราคิดว่าเราจะพัฒนานะครั้งหน้าเราก็อาจจะต้องไปฝึกเพิ่มพูดเพิ่มออกอีเวนต์เพิ่มเพื่อให้เราแบบได้ความมั่นใจในตัวเองเวลาถ้าเกิดต้องขึ้นไปพูดสดที่ไหนครับก็เพื่อนๆที่ฝึกอยู่นะครับอย่าท้อครับเหมือนที่ผมบอกคือยังไงมันก็จะล้มเหลวคือยังไงมันก็จะโดนรีเจ็คคือยังไงคนก็จะบอกไม่แต่ว่าเราอย่าท้อครับถ้าเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าเราเห็นตัวเองที่สำเร็จแล้วอะถ้าเรามีเป้าหมายตรงนั้นแล้วครับถ้าอย่าท้อนะแล้วเราดู whatever it takes หรือทำทุกอย่างที่มันจำเป็นเพื่อเราถึงเป้าหมายนั้นนะครับเราก็จะถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ
1: และคนต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์เป็นตัวแทนของซีซั่น2ค่ะสาวน้อยคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่ชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองวันที่เขามาอยู่ในรายการของเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราด้วยซ้ำนะคะว่าการที่เขามาในรายการนี้ไม่ได้เพียงแค่จะมาฝึกการพูดอย่างเดียวแต่เขากำลังสร้างพอร์ตให้ตัวเองค่ะเพื่อที่จะนำไปสานต่อความฝันในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยอยู่ในคณะที่เขาต้องการเขาซ้อมเขาทำทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเขาและวันนี้ความฝันของเขาก็สำเร็จแล้วนะคะนิสิตใหม่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้องกังหันค่ะเชิญเลยลูก
2: กังเชื่อนะคะว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินคำนี้ว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วพอเราทำมันสำเร็จอะเรามีความสุขมากๆเลยค่ะกังก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ได้ทำมันสำเร็จแล้วตั้งแต่ประถมมากังเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากๆทำหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นกีฬาหรือว่าการเรียนเลยคือกังมีความสุขตลอดโดยที่กังก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่กังทำอยู่นี่คือมีความสุขจากอะไรได้ทำตอนดีดกีตาร์ตอนอะไรหรอหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอกังขึ้นมาหมอต้นนะคะคืออาจารย์เขาก็จะเริ่มถามแล้วว่าเราจะเข้าสายไหนเพื่อเราจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนแล้วเราจะทำอาชีพอะไรในตกแบบในภายภาคหน้าซึ่งกังก็ตอนแรกจะเข้าวิทย์คณิตค่ะพอถึงแล้วก็ตามเพื่อนแบบเป็นเด็กเรียนด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยก็เลยอ่ะเข้าวิทย์คณิตก็ได้แต่พออาจารย์เหมือนให้มานั่งทำเช็คลิสต์ว่าเฮ้ยเราชอบทำอะไรเราเหมาะกับอะไรซึ่งด้วยความที่กังหันเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยสายวิทย์มันก็ไม่น่าจะเหมาะกับเราเราแบบอยากเข้าสายศิลป์มากกว่าหรืออะไรก็มานั่งดูว่าเฮ้ยทำไมทุกวันที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราชอบทำกิจกรรมเพราะอะไรเราชอบตัวกิจกรรมที่เราทำหรือว่าเราชอบที่จะได้คุยกับคนอื่นแล้วก็มานั่งนึกว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยหนูอะชอบที่ได้คุยกับคนอื่นได้ถามเขาได้เรียนรู้ไปทีละก้าวว่าการวิ่งเนี่ยแบบขยับแขนขยับขาหรือว่าการวิ่งผาดหนูชอบวิ่งผาดเพราะว่าได้มองหน้าคนที่เราแบบไปแตะเขาด้วยหนูชอบรำเพราะว่าหนูชอบเรียนรู้ที่เวลาเขาสอนรำสอนอะไรหนูซึ่งประเด็นคือหนูชอบคุยกับคนอื่นอ่ะเราเริ่มรู้ความชอบตัวเองแล้วเราจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ได้คุยกับคนอื่นตอนนั้นหนูก็เล่นมิชโปรแกรมค่ะก็เลยไปเซิร์ชใน Google คำว่า communicateก็ขึ้น communication art หรือว่านิเทศศาสตร์ว้าวนิเทศศาสตร์ก็น่าสนใจเข้ามหาวิทยาลัยอะไรดีนะกังก็เลยมองย้อนกลับไปประมาณป.5ค่ะกังไปเดินเล่นในสยามแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยไปออกกำลังกายแล้วก็เห็นว่าว้าวจุฬาเนี่ยบรรยากาศดีเนาะอยากเข้าไปเรียนจังเลยอยากเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ก็โอเคเข้านิเทศจุฬาคิดแค่นั้นเลยค่ะวันนั้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายเลยว่าอ่ะกังหันอยากเข้านิเทศจุฬาถึงกับไปพม่าแล้วก็ไปขอพรเจ้าพ่อทันใจว่าขอให้ได้นิเทศจุฬารอบแรกก็เลยมุ่งมั่นอ่านหนังสือตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 เป็นต้นมาแล้วตอนม.4ค่ะกังก็สรุปว่าเลือกสายศิลป์ภาษากังก็อยู่เอกภาษาญี่ปุ่นของม.2 ประสานมิตรก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพราะว่าเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ชอบการพูดชอบการสื่อสารกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปม.5กังก็ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพอขึ้นมาม.6กังก็ได้มาออดิชั่นรายการ The Speed ซึ่งตอนแรกก็กลัวนะว่าเฮ้ยเราจะโอเคไหมก็มีความประหม่าตั้งแต่ EP แรกๆถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูกังหันจะดุนะก็แบบหน้าประหม่าตลอดเลยแต่ก็

0: พอได้ทำอิคิไกอะค่ะตอนที่เขาให้ตั้งเป้าหมายว่าเราชอบอะไรเราทำอะไรได้ดีสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่ามันหารายได้ด้วยตัวเองไหมอะไรเงี้ยกังรู้สึกว่ากังชอบการพูดทำได้ดีไหมไม่แน่ใจถ้าเราชอบแล้วว่าทำไมเราไม่ทำให้มันได้ดีไปเลยล่ะแล้วสมมติถ้าคือไม่ใช่สมมติสิหนูว่าชอบการพูดการสื่อสารแล้วถ้าหนูพัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วมันก็สร้างรายได้คนอื่นด้วยกังก็เลยเอาล่ะเรามาพัฒนาการพูดการสื่อสารของตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่าเพื่อที่ว่าเออมันทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเวลาที่เราพูดเนี่ยคนอื่นก็จะมีความคือพอเราพูดผู้ฟังก็จะมีความสุขได้ความรู้ได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจอะไรไปจากเรามันก็เฮ้ยมันเป็นอาชีพได้แล้วกันก็อยู่ดีๆมีวันหนึ่งอะค่ะเพื่อนก็ตะโกนมาว่าเฮ้ยกังหันนิเทศจุฬาเปิดรับพอร์ตเป็นปีแรกหนูก็เฮ้ยอะไรเนี่ยเจ้าพ่อทันใจหรอก็แบบก็เลยโอเคลองกดเข้าไปดูเฮ้ยแล้วสาขาที่รับอ่ะก็คือวาทานิเทศสปีชเลยอ่ะสปีชคอมมูนิเคชันอาร์ตซึ่งมันตรงกับเดอะสปีชที่เรากำลังทำรายการอยู่อ่ะหนูแบบโอ้น่าสนใจเอามันคือเป็นเป้าหมายที่เราอยากเรียนอยู่ที่จุฬามาโดยตลอดอะค่ะกันก็โอเคนั่งทำพอร์ตนั่งรวบรวมผลงานรวบรวมเกรดไปสอบภาษาอังกฤษหรืออะไรแบบคือมุ่งมั่นตั้งใจมากแล้วด้วยรายการ The Speed อ่ะเป็นรายการที่สอนในเรื่องการพูดคือไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวกันรูปปากหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่หนูได้จากรายการ The Speed มากคือความมั่นใจอ่ะแล้วก็ passion เป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากที่อยากเข้านิเทศจุฬาก็เป็นวาทะนิเทศจุฬา Speed Communication Art ก็เหมือนรายการ The Speed หนูแบบมันเป็นอะไรที่มันตรงมากๆมันชัดมากๆกับเป้าหมายที่เราคิดมาโดยตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอกังส่งไปส่งพอร์ตไปประกาศมาเฮ้ยผ่านรอบพอร์ตกังก็เตรียมสอบสัมภาษณ์กังก็แบบชอบแพชชั่นไปเลยว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อะไรกังชอบการสื่อสารหรืออะไรมาโดยตลอดแล้วมันใช่อ่ะค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่เรามีความสุขด้วยเป็นเป้าหมายของเราด้วยอ่ะมันก็ออกมาดีอ่ะหนูก็ติดหนูดีใจมากติดนิเทศจุฬาแล้ววาทานิเทศจุฬาแล้วทั้งบ้านก็กรี๊ดมันอิ่มมันมีความสุขมากๆเลยค่ะพอเราเห็นผลที่เราได้ทำมาแล้วแล้วก็คือต้องขอบคุณรายการ The Speed มากมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆค่ะการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอ่ะแล้วก็ทำตามเป้าหมายเรามาเรื่อยๆแล้วก็บวกกับความสุขบวกกับความที่เราไม่เครียดไม่กดดันตัวเองมากเกินไปพยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดหาแล้วก็ตั้งพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะกังหวังว่านะคะว่าสิ่งที่กังได้พูดในวันนี้กังที่ได้แชร์ประสบการณ์ได้เล่าถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือแพชชั่นของกังเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆหรือทุกคนที่ฟังนะคะก็เหมือนมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตตัวเองให้ชัดมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ใหญ่หรืออะไรก็ได้อย่างเป้าหมายที่กังพยายามทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือตั้งเป้าหมายแค่แบบอ่ะวันนี้ต้องกินน้ำให้ครบ3ลิตรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการตั้งเป้าหมายอย่างหนึ่งไปแล้วแล้วพอเราทำมันสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรืออะไรมันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเด็กน้อยกังหันของครูเนี่ยสาวน้อยมหัศจรรย์ของครูเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่เลยค่ะสิ่งสำคัญคือเขารู้จักการที่ออกไปแล้วค้นหาเรานั่งอยู่เฉยๆเราคงไม่เจอหรอกว่าเราจะชอบอะไรแต่เขาเลือกที่จะออกไปทำแล้วพอเขาเจอแล้วเขาไม่ได้ปล่อยสิ่งที่เขาเจอไว้ทิ้งๆคว้างๆเขาเลือกที่จะตั้งเป้าหมายคนเราค่ะเวลาที่ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างอ่ะมันสั้นเข้ามันเร็วเข้าเพราะเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่น้องกังหันอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเครดิตของเทพทันใจแต่ครูให้เครดิตไปที่ตัวของกังหันค่ะเพราะว่าถ้ากังหันวันนั้นไม่ชัดเจนว่าตัวเองอยากจะเข้านิเทศจุฬาไม่ประกาศออกไปก็คงไม่มีเพื่อนวิ่งมาบอกว่าเฮ้ยเขามีรอบเสนอพอร์ตนะสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหาเราเป็นเพราะเราชัดเจนค่ะคนต่างๆเขารู้ว่าเราชัดอะไรโอกาสมันก็จะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ครูชื่นชอบมากๆแล้วอยากให้ทุกคนเอาไปลองใช้ดูนะคะนั่นก็คือเรื่องของการให้เครดิตกับการชนะเล็กๆของตัวเองในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าใหญ่ค่ะพอวันนึงที่เราตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะดื่มน้ำให้ได้3ลิตรแล้วเราทำ

0: ได้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า small winsเมื่อเราได้ small wins บ่อยๆใจเราจะเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะทำเป้าที่มันใหญ่ขึ้นได้อย่างสบายสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนวันนี้นะคะเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดละวันนี้เขาจะต้องไปสื่อสารบางอย่างออกไปให้โลกนี้ได้รับรู้ทีนี้พอพูดถึงคำว่าสื่อสารสื่อคือวิธีการเนาะสารก็คือเนื้อหาที่เราจะสื่อออกไปคำถามคือแล้ววันนี้เราจะสื่อสารอะไรที่จะออกไปแล้วสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งตัวเราแล้วก็ผู้คนที่รับสารในโลกวันนี้ค่ะเราสังเกตไหมคะเราเคยได้ยินคำว่าไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงยกเว้นข่าวร้ายค่ะข่าวร้ายไปไวกว่าแสงค่ะเฟกนิวส์ไปไวกว่าแสงค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าหนังสือแท็บลอยด์ต่างๆทั่วโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของก็สิบดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้เซ็กซ์เทปของดาราคนนี้ขายดีมากเป็นบิลเลียนดอลลาร์นะคะเป็นระดับพันล้านนะคะทำไมอ่ะก็เพราะมันทำงานกับสมองของสัตว์ในมนุษย์ของเราไงเพราะเวลาที่เราได้ยินข่าวร้ายมนุษย์มันจะเกิดภาวะของความกลัวแล้วก็ต้องระวังภัยมนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะเสพของที่เป็นทางลบคำถามคือแล้วมันส่งผลอะไรคนที่ผลิตสื่อเหล่านี้ออกมาเขาก็ได้เงินถูกไหมคะเขาอาจจะคิดแค่ว่าเขาได้เงินแต่คำถามต่อมาลองลงดูนะคะวันนี้นะคะยอดการหย่าร้างที่มีผลหลายคนนะคะเห็นการหย่าร้างในหมู่ดาราหลายคนก็พบว่ามันเป็นเรื่องปกติอะไรที่เราเห็นซ้ำๆค่ะมันจะถูกโปรแกรมเข้าระบบอัตโนมัติของสมองมนุษย์ทันทีแล้วเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติพบว่าปีล่าสุดเนี่ยนะคะปีที่เขาทำมาใน63ประเทศไทยของเราอัตราหย่าร้างนะคะ 45% ค่ะเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งเหนือไปกว่านั้นเราเห็นคนที่โพสต์รูปกับรถโพสต์รูปกับเงินครูไม่ได้บอกว่าผิดนะคะแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าเขาหามาอย่างยากลำบากแบบไหนไม่ใช่เราเห็นเขาโพสต์กับรถกับอะไรต่างๆแล้วเราก็อยากได้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่โพสต์แล้วไม่ได้บอกว่ากว่าฉันจะมาถึงวันนี้ฉันทำอะไรมาบ้างเด็กที่มาเห็นปุ๊บโอ้โหอยากรวยอยากสวยอยากดังแบบคนเหล่านี้และทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้มีของแพงๆแบบนี้มาใช้ปัจจุบันค่ะยอดการค้าประเวณีในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นและเกิดจากการสมัครใจนะคะเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อของเหล่านี้มาโพสต์บ้างหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงหรือเปล่าคำถามครูอยากให้พวกเราถามตัวเองตรงนี้ว่าจริงหรือเปล่าว่ามันไม่เกี่ยวกับเราสมมติครูง้อตีตัวเองแบบนี้ไม่มีใครเจ็บกับครูนี่แต่เสียงครูกระทบหูคุณไหมกระทบอยู่แล้วเราคือเอกภาพของกันและกันค่ะวันหนึ่งค่ะต่อให้เราทำสิ่งอะไรออกไปแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าจะเดือดร้อนใครแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างรอบคอบแท้จริงมันอาจจะกลับมาทำร้ายเราเราเห็นนะคะหลายครั้งที่สื่อนำเสนอคนไม่ดีให้ออกมาเป็นคนดีขายได้แล้วสุดท้ายใครล่ะคะที่เสียเครดิตใครล่ะคะที่เสียความน่าเชื่อถือใครล่ะคะที่เสียหายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภควันนี้ค่ะหน้าที่ของการสร้างสื่อสื่อมีหน้าที่3อย่างค่ะ1สร้างความบันเทิง2ให้ความรู้และ3ยกระดับจิตใจให้กับผู้คนวันนี้ครูง้อยอยากจะฝากใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วนั่งดูฉันอยากผลิตสื่อฉันอยากสร้างสรรค์ออกไปอยากให้พวกเราคิดให้ไกลขึ้นอีกนิดนึงไม่ต้องรีบโตหรอกไม่ต้องรีบดังไม่ต้องรีบมียอดวิวเยอะหรอกเราสามารถค่อยๆโตอย่างยั่งยืนได้ถ้าสิ่งที่คุณผลิตออกไปเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณดีต่อเราดีต่อเขาดีต่อโลกใบนี้มันจะทำให้เราทั้งหมดยั่งยืนไปด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้อย่างแท้จริงครูฝากไว้เท่านี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะสร้างออกไปคิดให้ไกลค่ะคิดให้ไกลกว่าตัวเองสักนิดคิดไปเผื่อลูกเผื่อหลานของเราในอนาคตแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยสารที่คุณตั้งใจสื่อออกไปค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา The Speech ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เอาจริงๆหนูตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหนูไม่ได้พูดอะไรยาวๆแบบนี้มานานมากๆแล้วอะแต่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆพอเราได้พูดได้แสดงความรู้สึกหรือว่าได้แชร์อะไรดีๆให้ทุกคนฟังค่ะก็ว้าวรู้สึกดีมากค่ะที่ครูง้อพูดในวันนี้นะคะหนูรู้สึกว่าโหมันเป็น

0: ประเด็นเป็นแก่นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าสังคมในปัจจุบันอะค่ะใครๆก็พูดออกมาได้ใครๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออะไรออกมาได้อะแต่ว่าหลายคนรวมถึงตัวหนูเองบางครั้งที่เหมือนเราไม่ได้คิดดีๆว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสารที่เราส่งออกไปเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้องจริงหรือเปล่ามันก็ทำให้เหมือนหนูเอามานั่งคิดอีกทีว่าการที่เราจะพูดออกไปหรือว่าการที่เราจะแชร์หรือพิมพ์อะไรลงไปในโลกโซเชียลที่มันเร็วขนาดเนี้ยเราต้องมีสติก่อนแล้วก็มานั่งคิดทบทวนตัวเองว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าที่เราพูดอะไรออกไป
1: วันนี้ได้เห็นเด็กๆ เนาะตั้งแต่ซีซั่น1 2แล้วก็เห็นการเติบโตของเขาในซีซั่น3มีความสุขค่ะเวลาที่เราเห็นเด็กที่เขาชัดเจนในเป้าหมายของเขาแล้วเขารู้ตั้งแต่เขายังตัวน้อยๆอยู่เลยอะตอนครูอายุเท่าเขาครูยังไม่ชัดเจนเท่าเขาเลยอะแล้วมันเจ๋งมากเลยในวันที่เขาพบเป้าหมายของเขาเร็วแล้วมันทำให้เขาไปอย่างมีความสุขนะเดินทางบนเส้นทางของตัวเองไม่ต้องไปเสียเวลากับทางที่มันไม่ใช่รู้สึกมีความหวังที่เราจะได้เห็นเด็กไทยมีความชัดเจนในชีวิตของตัวเองแล้วก็อยากให้เด็กๆเหล่านี้เป็นหนึ่งในไอดอลให้กับเพื่อนๆของเขาน้องๆรุ่นถัดไปในการที่จะชัดเจนในตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในซีซั่นนี้นะคะความโชคดีคือเราได้มีโอกาสไปเจอเด็กๆด้วยอย่างตอนที่เราไปที่โรงเรียนที่พนัสเนี่ยโอ้โหเราเห็นกลุ่มเด็กที่มีความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นเรามีการทำกลุ่มย่อยเด็กแต่ละคนก็จะมีอิชชูมีปัญหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนโดนบูลลี่บางคนก็อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันกล้าผมทำมาแล้วแต่มันไม่เวิร์กผมจะทำยังไงมันมีเด็กที่สนใจแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองอยู่เยอะเราก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากที่มีโอกาสได้ไปเจอเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ให้คนทั้งประเทศได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็อันนี้เป็นโชคดีของครูด้วยนอกจากเด็กๆจะโชคดีแล้วครูก็โชคดีไปด้วยกับการที่ได้ไปเจอโค้ชต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กปิยพงษ์นะฮะที่โอ้โหชัดเจนมากในทิศทางของการเป็นโค้ชของเขาหรือได้เจออย่างน้องเจแปนเนี้ยคนที่สร้างตัวเองมาจากสื่อสเกลเล็กจนตอนนี้มาเป็นสื่อแมสมีเดียแล้วมาเป็นสื่อหลักสื่อใหญ่แล้วหรือแม้กระทั่งอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราได้เจอพี่บี้อย่างเงี้ยโอ้น้องบี้เดอะสการ์เนี่ยเป็นคนที่ผู้นำนะครูฟังแล้วครูยังได้แรงบันดาลใจที่แบบเออนะถ้าเราเอาจริงมันจะไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของซีซั่นของการโค้ช The Speech ซีซั่นนี้นะคะครูหวังใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคนที่ได้ดูเนี่ยน้องๆเด็กๆที่ได้ดูสามารถเอาสิ่งที่โค้ชเหล่านี้หรือปัญหาของเด็กๆที่อาจจะเป็นเหมือนกับเราเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเราอาจจะมีปัญหาแบบเดียวกับเขาเอามารวบรวมคัดกรองแล้วเอามาสร้างเอามาแก้ไขปัญหาในชีวิตตัวเองสร้างสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จในรูปแบบของเราเองได้นะคะก็ขอให้ The Speech Coach เป็นประโยชน์ในการสร้างแล้วก็พัฒนาตัวเองในแบบที่เราต้องการนะคะ

0: พอหลังจากจบรายการไปแล้วคุณไปเห็นเขาอะไปเข้า KU Band
1: นนทรีกำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม
2: ่รุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะสอนคนอื่นด้วยดีกว่าปลายเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหว มีทั้งหน้าหลังต้องใช้ปลายเท้า
3: เรามีกล้องนะครับเรามีไฟเท่านี้ครับเราก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แล้ว
4: ผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันอีกแล้วค่ะรายการ AYC Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเก้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้าน A Cup of Joe A Cup of Joe นะคะเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักอยู่ริมทะเลสาบหมู่บ้านสามกรนั่นเองนะคะถ้าจำกันได้นะคะเราเคยพูดถึงสำนวนที่หมายถึงกาแฟหลายหลายสำนวนเลยทีเดียวและ A Cup of Joe ก็เป็นสำนวนซึ่งหมายถึงหรือว่าพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาเน้นกันนะคะที่คำว่า blend คำว่า blend b l e n d blend นี้เนี่ยนะคะก็คือการผสมผสานเข้ากันค่ะถ้าเป็นในด้านของกาแฟนะคะก็คือการผสมกาแฟที่ต่างกัน2ชนิดหรือว่ามากกว่า2ชนิดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเลยล่ะค่ะดังนั้นเวลาที่เราเห็นคำว่า coffee blend ก็จะหมายถึงกาแฟค่ะที่มีการผสมกันของเมล็ดกาแฟต่างชนิดต่างพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นนะคะจากแหล่งปลูกหลายๆแหล่งปลูกนั่นเองล่ะค่ะซึ่งถ้าเป็นสูตรของอิตาเลียนเนี่ยเคยทราบกันมานะคะว่าจะต้องใช้กาแฟถึง5ชนิดขึ้นไปค่ะโอ้โหเอามาเบลนด์ให้เข้ากันให้หอมค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูสำนวนที่น่าสนใจนั่นก็คือ to blend in นี้เนี่ยนะคะความหมายก็คือว่าให้ดูกลมกลืนนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นที่สังเกตนั่นเองนะคะหรือว่าทำตัวให้เนียนหรือว่าอาการที่ว่าเราเนี่ยเนียนแล้วก็กลมกลืนไปกับเขาให้หมดเลยนะคะตัวอย่างค่ะ He blended in with the crowd at the concert He blended in with the crowd at the concert สมมุติว่านะคะมันเป็นคอนเสิร์ต Rock and Roll ทุกคนเนี่ยนะคะก็แต่งตัวมา Rock เป็นพังเอ่ยใส่แบบชุดหนังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็ใส่มาด้วยเขาก็เลยดูกลมกลืนเหมือนคนอื่นแต่ถ้าเอ๋ไปเนี่ยเอ๋ไม่ได้เบลนด์อินหน้าเพราะเสื้อสีสดซะขนาดนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ AYC Food Fit for Five พบกันใหม่ครั้งต่อไปแต่อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็เข้ามาแนะนำด้วยค่ะว่าอยากจะให้เราไปถ่ายทำที่สถานที่ใดหรือว่ามีคำถามเรื่องของภาษาอังกฤษทิ้งไว้ได้เลยค่ะที่ Food Fit for Five Fans วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือการเดินเรือแล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำด้วยกันนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะของเรือเนี่ยที่มีความสำคัญมากๆเลยสมอเรือค่ะซึ่งสมอเรือนั้นเนี่ยนะคะใช้ในการยึดเรือให้อยู่กับที่เพื่อที่จะให้เรือนั้นเนี่ยนะคะไม่ลอยไปไหนค่ะอย่างเช่นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะเรือขนสินค้าเนี่ยก็จะต้องจอดเรือหรือว่าทิ้งสมอในจุดทิ้งสมอบริเวณปากน้ำนะคะเพื่อที่จะรอให้เรือนำร่องเนี่ยนะคะนำเข้าท่าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าท่าไปได้เองค่ะสมอในภาษาอังกฤษใช้คำนี้อ่านออกเสียงว่า anchor anchorการทิ้งสมอเรือนะคะเพื่อที่จะให้เรือนั้นอยู่กับที่ก็คือการ drop the anchor drop the anchor ส่วนการถอนสมอเรือเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยแล่นออกไปได้นั้นเนี่ยก็คือ weigh the anchor weigh the anchor แต่ถ้าเป็นการผูกเรือไว้เราก็จะใช้ to tie up หรือว่าจะเป็น to moor ก็ได้ตัวอย่าง the boat is tied up in the dockThe boat is tied up in the dock คือแปลว่าเรือเนี่ยนะคะถูกผูกเอาไว้ที่ท่าเรือค่ะ The boat is moored in the dock ความหมายเดียวกันเลยค่ะซึ่งนอกจากคำว่า anchor จะแปลว่าสมอเรือแล้วเนี่ยยังหมายถึงผู้อ่านข่าวหรือว่าผู้ประกาศก็ได้ซึ่งเราจะเจอคำว่า anchor ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า newsreadernewsreader ซึ่ง anchor หรือว่า news anchor anchorman anchorwoman ก็จะหมายถึงผู้อ่านข่าวที่สามารถสรุปข่าวประสานการรายงานข่าวจากหลายๆแหล่งได้แล้วก็มานำเสนอต่อคุณผู้ชมเนี่ยละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในรายการ AYC Food Fit for Five ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะบางคนเอ๊ะแปลกใจมีเด็กน้อยที่ไหนมานั่งตักเออยู่ลูกชายเองค่ะน้องเบเนดิกต์นะคะขวบนิดนึงค่ะเอาละค่ะรายการของเราในวันนี้เนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนกันต่อนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็จะพูดถึงอาเซียนกันค่ะอาเซียนเนี่ยย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asian Nations ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยนะคะชื่อเต็มๆเลยก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่มีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศด้วยกันและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะความมั่นคงด้วยทางการเมืองแล้วก็การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมทีนี้นะคะเราจะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ to take partin to take part in สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเข้าร่วมการมีส่วนร่วมก็ได้นะคะ most Southeast Asian countries take part in ASEAN ประเทศส่วนมากแล้วเนี่ยในภูมิภาคนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะจะเข้าแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะเป็นสมาชิกอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองละค่ะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังสามารถใช้คำนี้ได้คำว่า partake ที่จะมีความหมายคล้ายๆกันกับ to take part นะคะ to take part เข้าร่วมมีส่วนร่วมค่ะอย่างเช่นตัวอย่างThe Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, will allow Timor-Leste to partake in future ASEAN meetings and summits. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอาเซียนค่ะจะพิจารณาอนุญาตให้ประเทศทิมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในอนาคตค่ะซึ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีด้วยกัน11ประเทศด้วยกันแต่ว่าเข้าร่วมแล้วเนี่ย10ประเทศและประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็คือประเทศทิมอร์

เจนั่นเองล่ะค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเย้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราวันนี้น้องเบนเนดิกต์กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเรายังคงพูดคุยกันเรื่องราวของอาเซียนนะคะจุดกำเนิดของอาเซียนนั้นนะคะเริ่มเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2510นะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้ริเริ่มหรือว่าผู้ก่อตั้งเลยก็คือ5ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีสิงคโปร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะร่วมกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือกันระดับภูมิภาคนะคะที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางการค้าและทางด้านเศรษฐกิจค่ะรวมทั้งการพัฒนาทางด้านสังคมของกลุ่มประเทศสมาชิกแล้วก็ต่อมานะคะได้มีชาติสมาชิกเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะจนปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะมีประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน10ประเทศค่ะThe starting point of ASEAN was when 5 countries cooperated to develop economically. ประโยคนี้แปลว่าจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะคะก็เมื่อ5ประเทศมาร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า starting point ก็จะหมายถึงจุดเริ่มต้นซึ่งจะใช้นะคะกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอย่างเช่น Bangkok Railway Station หัวลำโพง is the starting point of the route สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเดินทางค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า cooperate ก็หมายถึงการร่วมมือนะคะที่เป็นไปในลักษณะของการปฏิบัติตามการยอมทำตามแล้วอีกคำนะคะที่ใกล้เคียงมากๆเลยก็คือคำว่า collaboration ที่จะหมายถึงการร่วมมือแต่เป็นในแบบที่ลงแรงทำงานร่วมกันค่ะ I will collaborate with Jane on this research ฉันเนี่ยก็จะร่วมมือกับเจนนะคะในการทำงานวิจัยครั้งนี้ค่ะซึ่งการใช้คำว่า collaboration ยังหมายถึงการสมรู้ร่วมคิดนะคะการหักหลังพวกเดียวกันโดยการร่วมลงแรงกับฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าไส้ศึกนั่นเองล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็สนับสนุนรายการของเรา Food Fit for Five ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับประชาคมอาเซียนเมื่อก่อตั้งแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของอาเซียนซึ่งบทบาทของเหล่าประเทศกลุ่มสมาชิกในอาเซียนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงสงบสุขก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทแล้วก็ความสำคัญต่อประชาคมโลกมากอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราเนี่ยจะบอกว่าใครมีบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแสดงบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เลย to play a role in something ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษค่ะ AYCThailand plays a role in the development of English skills for the AEC ความหมายก็คือ AYC ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะ To play a role in something นะคะก็คือมีบทบาทสำคัญก็สามารถที่จะเพิ่มคำว่า major เข้าไปได้นะคะ To play a major in something หรือคำว่า important To play an important role in something ก็ได้ค่ะ

ซึ่งหมายถึงมีบทบาทสำคัญอย่างเช่นประโยคภาษาอังกฤษ The Association of Southeast Asian Nations ASEAN can play a major role in balancing power in Asia สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะ

ความแข็งแกร่งซึ่งเป็นที่มาของการรวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมนะคะประเทศไทยผู้สนับสนุนรายการของเราเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการสอนภาษาอังกฤษ AYC Food Fit for Five แล้วนะคะเรายังพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558นะคะไม่ไกลแล้วเนาะและเราได้ทิ้งท้ายถึงการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Community ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียน Community ก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งนะคะสามารถสร้างโอกาสทั้งด้านการเมืองความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจโดยมุ่งให้สมาชิกในประชาคมเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหล่าประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองแหละค่ะและเมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ gather together ที่จะหมายถึงการรวมกลุ่มนะคะการจับกลุ่มการรวมตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ ASEAN member states need to gather together for the ASEAN community in order to increase its global competitiveness กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะต้องการที่จะรวมกลุ่มกันสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันในเวทีโลกค่ะ in order to ก็เป็นสำนวนนะคะหมายถึงเพื่อที่จะจุดๆๆอะไรสักอย่าง gather together ก็คือการรวมกลุ่มเราจะมาดูกันนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ people who are alike tend to gather together and become friends. One more time. People who are alike tend to gather together and become friends. คนที่มีความชอบเหมือนๆกันหรือมีความเหมือนกันนะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five จะต้องขอขอบพระคุณนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for Five สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Five นะคะซึ่งเรายังเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน Community AC การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะในปี2558ไม่ไกลนี้เองค่ะแต่เดิมค่ะผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบค่ะที่จะก่อตั้งอาเซียนนะคะนู่นเลยในปี2563ค่ะแต่ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันกันอย่างสูงอย่างเช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะคะของจีนแล้วก็อินเดียมีการก่อการร้ายด้วยมีภัยคุกคามต่างๆเขาก็พยายามที่จะเร่งมือตั้งให้เสร็จเร็วขึ้นใน2558นั่นเองละค่ะซึ่งประโยชน์นะคะในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศโดยให้ประชาชนนี้นะคะก็เลยหมายถึงการทำอะไรตามกำลังตามความสามารถของแต่ละคนนะคะตามความพร้อมของเราอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเป็นประโยคนะคะ ASEAN is moving at its own pace to form the ASEAN community by 2015สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนกำลังดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามขีดความสามารถในปี2015ค่ะมาลองดูนะคะอีกประโยคนึงค่ะประโยคนี้ Children learn best by studying at their

own pace เด็กเนี่ยนะคะจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยนะคะด้วยการที่ให้พวกเขาเนี่ยเรียนไปตามความพร้อมตามขีดความสามารถของเขาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากๆประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขอบคุณด้วยค่ะประเทศไทยที่สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะ AYCFood Fit for Fight เอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ค่ะช่วงนี้นะคะเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้ AC มาฝากกันนะคะจะสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งจากเดิมนะคะเราเป็นเพียงแค่สมาคม Association The Association of Southeast Asian Nations แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะขยับก้าวเข้ามารวมกันเป็นประชาคมหรือว่า community ASEAN community ดังนั้นการเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเป็นเหมือนชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งนะคะที่รวมประชากรเรา500ล้านคนจาก10ประเทศเข้าด้วยกันค่ะเหมือนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะดังนั้นจึงมีเรื่องที่จะต้องประสานหลายประเด็นหลายเรื่องเลยนะคะโดยแบ่งเป็น3เรื่องสำคัญหรือว่า3เสาหลัก3Pillars. เสาหลักแรกเลยก็คือประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะหรือว่าอาเซียน Political and Security Community หรือว่า APSC ค่ะเสาหลักที่2นะคะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นี่เราจะคุ้นกันมากเลยนะคะ ASEAN Economic Community และเสาหลักที่3ก็คือประชาคมสังคมค่ะและวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Socialcultural community ย่อก็คือ ASCC ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมค่ะและประชาชนของประเทศอาเซียนก็คือคำขวัญ One vision one identity one community 1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมนะคะทิ้งท้ายกันนะคะวันนี้หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะมักพูดกันว่าเข้าสู่ AEC ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างถูกต้องก็คืออาเซียนเท่านั้นนะคะก็คือพัฒนาด้านของเศรษฐกิจค่ะวันนี้ขอขอบคุณประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight ของเราอยู่นะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะขอนำคุณผู้ชมนะคะไปชมกิจกรรมการศึกษาชายแดนใต้นะคะก้าวไกลสู่อาเซียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะได้จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะมีทั้ง English Day Camp นะคะที่จัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมีกิจกรรม English Camp ค่ะให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาพร้อมกับประถมศึกษาด้วยค่ะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาและการจัดมหกรรมทางวิชาการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนเบนจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะและเมื่อพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะคะทำให้นึกถึงสำนวนนี้นะคะ To gear up the education sector prepared English activities for students to gear up for the ASEAN Economic Communityประโยคนี้นะคะก็หมายความว่าหน่วยงานด้านการศึกษานะคะได้เตรียมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ASEAN Economic Communityและเมื่อพูดถึงคำว่าอาเซียนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะนึกถึง2คำนะคะคำว่า Asian แล้วก็คำว่า ASEAN

าเซียนเอเชียเนี่ยจะเป็นคำเรียกคนที่ถือว่าเป็นคนเอเชียเนี่ยแหละค่ะหรือว่าคนที่อยู่ในเอเชียเกิดที่เอเชียนะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับทวีปเอเชียนั่นเองค่ะส่วนอาเซียนนะคะก็จะสะกดแบบนี้นะคะ ASEAN จะเป็นตัวอักษรย่อนะคะของชื่อเต็มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Association of Southeast Asian Nations หรือว่าที่เรียกกันว่าประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศแล้วประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะขอบพระคุณค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะที่สนับสนุนรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่ค่าย English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมสนุกๆในค่ายครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะจะทำความเข้าใจกับหลักการของการบินหรือว่าAviation นะคะซึ่งเขาก็จะมีการประดิษฐ์เครื่องบินแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่นะคะเขากำลังทดลองการร่อนเครื่องบินอยู่ซึ่งการปล่อยจรวดหรือว่าปล่อยเครื่องบินเนี่ยนะคะเราจะใช้คำนี้คำว่า launch ค่ะซึ่งคำนี้หลายๆคนเนี่ยมักจะอ่านว่า lunch นะคะแต่ว่าไม่ใช่ lunch นั้นมันก็คือมื้อกลางวันใช่ไหมคะอาหารกลางวันจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า launch นะคะนั่นก็จะเป็นสำเนียงอังกฤษ launch นะคะซึ่งหมายถึงการปล่อยเครื่องบินหรือว่าจรวดหรือว่าจะเป็นดาวเทียมก็ได้ค่ะอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษประโยคเลย the students launched a plane after they learned about the aviation theory the students launched a plane after they learned about the aviation theory นักเรียนนะคะเริ่มทำการปล่อยเครื่องบินนะคะหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้ทฤษฎีการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในทางการตลาดเนี่ยนะคะก็จะนำคำนี้มาใช้ซึ่งจะหมายถึงการเปิดตัวสินค้าก็ได้อย่างเช่น Jim launched his new productinto the marketplace. Jim launched his new product into the marketplace. Jim เปิดตัวสินค้าใหม่ของเขาในท้องตลาดค่ะเอาละค่ะและนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจคำว่า launch นะคะลองเอาไปใช้ดูและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการของเราเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไป launch my plane กันก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะFood Fit for
1: Five พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Welcome to
1: English Level Up
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up
0: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่นุ่นคะวันนี้ครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะไรคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า to ที่แปลว่ามากเกินไปและ enough ที่แปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะขอให้น้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า to หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: แอมไทย
4: พี่เป็นคนไทย
3: แอมไทย
4: พี่ถูกลองมา
3: ใครมาลองผมแอมไทย
4: พี่เหนื่อย
3: ก็ถูกแล้ว
4: อ๋อถูกแล้วใช่ไหม
3: เหนื่อยที่ครับผม
4: เหนื่อยนะครับอย่าลืมครับออกเสียง tired สองพยางค์นะครับ T-I-R-E-D ไม่ใช่ try รอเรือแล้วก็ไม่ใช่ไทยพยางค์เดียวนะฮะ
3: โอ้ hello
5: hello are you a food delivery man
3: oh yes I am how can I help you
5: could you grab me a pizza please
3: no I'm not a cab
5: a cab what do you mean cab
3: I'm not a cab
5: I don't need a taxi
3: I'm not a crab
5: what I don't need crab
4: พี่ฟังผมแป๊บนึงคือพี่พูดต่อเนี่ยที่พี่ได้กินกราบเขาหมายถึง can you grab me a pizza so ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษคำว่า G R A B ออกเสียง grab คล้ายๆกับกินกราบเนี่ยนะครับใส่ตัว G ตัว R แล้วก็ลากยาว grab แปลว่าไปเอามาหรือไปกระชากมาหรือไปดึงมาให้เขาถึงที่เข้าใจไหม so grab a pizza ก็คือไปเอาพิซซ่ามาส่วนพี่ก็ไปบอกเขาผมไม่ใช่ช่องว่างผมไม่ใช่แท็กซี่ผมไม่ใช่ปูถามก็สิครับว่า what would you like to order
3: what would you like to order
5: I want a pizza.
3: Oh, how did you get pizza? What kind of pizza would you like?
5: Oh, okay. I would like a pepperoni.
3: Oh, would you like extra cheese?
5: Extra shit? What? No. Extra cheese would be nice, but not extra shit.
4: ถ้าเราเสียงสั้นๆชิดเนี่ยจะเปล่าอุจจาระนะครับชีสชอช้างสลีสอเสือชีส Would you like extra cheese
3: oh, Would you like extra cheese
5: Pepperoni extra cheese thin crust okay
3: Okay crust
4: ไม่ใช่ okay crust นะ crust คือ thin crust กับ thick crust จะแปลว่าแป้งบางหรือแป้งหนาครับพี่เขาต้องการจะกินแป้งบาง
3: pepperoni
4: เพิ่มเนยแข็ง
5: okay so do they have aLarge or regular?
3: Regular. Regular.
4: Regular คือไซส์ปกติ Large คือไซส์ใหญ่บอกสิครับว่า We have both sizes.
3: Oh, we have both sizes.
5: So I'll take a large then.
4: เขาจะเอาไซส์ใหญ
3: ่ we have special offer. Buy one get one free.
5: Okay, I'll take regular then.
3: เปลี่ยนไซส์เร็วซะงั้น
4: เขาเปลี่ยนไซส
3: ์ Okay, sir.What is your address?
5: Okay, so it is 3/9, the house with the white fence and the blue gate.
3: Okay, Mr. Bill Gates.
5: No, not Bill Gates, Blue Gate.
4: เขาไม่ได้หมายถึง Bill Gates. อันนั้นมันเจ้าของคอมพิวเตอร์นู่น เขาหมายถึง Blue Gate. เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ย 3/9, 3/9 with the white fence ก็คือรั้วขาวๆ และ Blue Gate ก็คือประตูรั้วสีน้ำเงิน
3: Okay, I will deliver it.To you within 30 minutes.
4: ดี
3: ไปละ
4: ครับ
3: Sir, your pizza.
5: Hello. You're too late.
3: Yeah. ประสงค์พิซซ่าแค่นี้ว่าผมทุเรศได้ยังไงครับ
4: เขาไม่ได้ด่าพี่ว่าพี่ทุเรศภาษาไทยแต่เขาหมายถึง too late ก็คือพี่มาสายเกินไปเพราะข้อตกลงก็คือต้องส่งพิซซ่าภายใน30นาทีต้องไหมครับเอาเป็นว่าพี่ก็บอกเขาแล้วกันว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน
3: คุณไงครับ
4: Sorry to keep you waiting
3: Sorry to keep you waiting
5: So how much does it cost
3: Buy one get one free Special offer for you
5: Okay
3: 350 baht
5: Okay here you go
3: right. ครับ
5: Thank you All right
3: โอ้โหแบงค์ใหญ่ซะด้วย Sir do you have small money
5: What small money
3: what?
5: small bank
4: what small bank hey small notes
5: โอ้ยไม่นะครับผมจะเอาเงินครับผมไม่เอาสมุดโน้ต
4: ไม่ใช่สมุดโน้ตคือคำว่าแบงค์เนี่ยที่เราพูดแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษเต็มๆคือ bank note แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทำไงรู้ไหมครับพี
5: ่
4: เราเนี่ยดันเก็บแบงค์แล้วตัดโน
5: ้
4: ตแต่คนประเทศอื่นเนี่ยเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแทน
5: อ๋อเหรอครับ
4: เข้าใจไหมคร
5: ับ sir you have any small note
6: I'm sorry but I don't
5: have some change
4: พี่จะพูดอะไรอ่ะ
5: ผมไม่มีเศษตังค์นะครับ
4: พี่ครับสิ่งแรกนะครับถ้าจะเป็นประโยคลบต้องใช้ I don't have any และอย่าออกเสียงเช้งงองูอย่างนั้นสิครับก็เลยใช้ change ต้องบอก I don't have any change
5: I don't have any change
6: well I'm sorry I don't have any change either
4: เขาบอกเขาก็ไม่มีเศษตังค์เหมือนกันนะครับพ
5: ี่จะทำไงล่ะครับ
4: เขาก็ไปหาตังค์แรกสิครับ
5: I have to go find some change
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า You are too late แปลว่าคุณมาสายเกินไป
0: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Too ในที่นี้แปลว่ามากเกินไปค่ะ
2: น้องๆคะมารู้จักคำว่า Too กับ Enough กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่า Enough คำว่า Enoughแปลว่าพอหรือพอเพียงค่ะน้องๆซึ่งคำนี้นะคะจะสามารถวางได้ทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันค่ะมาดูตำแหน่งแรกนะคะคือการวางคำว่า enough วางไว้หลัง adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this bed is big enough for my dog แปลว่าเตียงนี้ใหญ่พอสำหรับสุนัขของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้นะคะวางไว้หลัง adjective ค่ะคือคำว่า big นั่นเองค่ะแปลว่าพอหรือเพียงพอค่ะ
0: คำว่า enough นะคะสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น we have got enough money to go on holiday เรามีเงินมากพอที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough แปลว่าเพียงพอค่ะ
2: คำว่า too แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆนี่แหละการใช้ดังนี้ค่ะแบบนะคะเราใช้ too นะคะวางไว้หน้า adjective ค่ะเพื่อขยาย adjective ตัวนั้นนะคะแปลว่าเกินไปยกตัวอย่างเช่น this dress is too tight for me แปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคับเกินไปสำหรับฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่าเกินไปนั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำว่า too many นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ค่ะแปลว่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น there are too many students in this classroom แปลว่ามีนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนี้ค่ะ
2: คำว่า too much แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is too much sugar in my coffee มีน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sugar นะคะนับไม่ได้ค่ะเราเลยใช้คำว่า too much มาขยายค่ะแปลว่ามากเกินไป
0: เอาละค่ะน้องๆก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปครูพี่เด็กกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า true หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
7: The evening before attacking Chantaburi
8: คืนก่อนการบุกยึดจันทบุรี
7: King Taksin gathered his weary soldiers after dinner
8: หลังเสร็จสิ้นมื้อเย็นพระยาตากได้เรียกชุมนุมไพร่พลที่เหนื่อยล้า
7: He then ordered all the clay pots be smashed in front of his men
8: พระองค์สั่งให้ทุบทำลายหม้อดินที่ใช้ทำอาหารทั้งหมด
7: Adding that if they wished to have breakfast, they would have to win the city together.
8: โดยประกาศว่าถ้าทุกคนอยากมีอาหารกินในตอนเช้าก็ต้องยึดเมืองนี้ให้ได
9: ้ So now that King Taksin the Great has Chantaburi under his control,
10: พอยึดเมืองจันได้เรียบร้อยเน
9: ี่ย he has enough manpower and resources to build himself an army anda navy to regain Siam's lost sovereignty
10: แล้วพอยึดเมืองจันได้เนี่ยก็มีทั้งกำลังคนแล้วก็มีทรัพยากรใช่ไหมก็เอาไปสร้างกองทัพบกแล้วกองทัพเรือได้แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชให้สยามได้
9: ถูกต้องนะเอกราชที่สูญเสียไปถามว่าทำไมต้องมีกองทัพเรือเพราะอย่าลืมว่าเอาคนเยอะขนาดนี้นะเยอะมากมายเลยเนี่ยจะเดินเท้าไปเนี่ยเพื่อไปตีเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนั่งเรือไปปุ๊บแล้วไปลงแล้วไปลบทีเดียวง่ายกว่า
10: ง่ายกว่าเยอะ
9: โอเคนะไหนไหนไหนเราก็มานี่นะครับ so speaking of naval warfare
10: พูดถึงเรื่องการสู้รบทางเรือแล้วเนี่ย
9: นะครับ let's check out King Taksin's shipyard and museum here
10: อ่ะฮะเราไปดูอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กันฮะ
4: ถูกต้องครับ and I know who's gonna guide us นี่เลยครับโทษนะครับโทษนะครับพี่ครับพี
9: ่วันนี้ครับพี
4: ่โอเคครับเดี๋ยวพี่เชิญนี่นะฮะ
9: ของพี่นี่น่าจะอยู่ที่นี่มา
11: นานพอสมควรแล้วนะ
12: ครับ
11: นะถ้าพี่จะช่วยพาพวกเราเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
12: ครับได้ครับได้ครับ
11: ขอบคุณ
12: เชิญเลยครับ
11: เชิญเลยครับ
13: อู่ต่อเรือ Naval Shipyard เขาเรียกกันนะ Shipyard นะครับก็คืออู่ต่อเรือ
14: นี่เป็นอู่ต่อเรือเสม็ดงามพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับ
15: So these are the basic tools needed in order to build battleships
16: โอ้เรียกว่าเป็นเครื่องมือแบบเบสิกเบสิกนะพื้นฐานเลยนะในการต่อเรือ
11: แล้วเขาต่อกันยังไงมีเล็ก
14: เอาไม้มาเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอามาขุดเอาต่อเรือรบ100ลำนะครับภายในระยะเวลา3เดือน
15: so that's 100 battleships within 3 months
16: ดูดูนี่เขามีซ้อมไฟไหม้ด้วย
11: ซ้อมยังไงเหรอ
16: เนี่ย a drill
11: โตเดลนี่มันแปลว่าสว่านโตไอ้ drill อีกอันนึงมันแปลว่าการซ้อมหนีไฟอะไรก็ว่าไป
14: อันนี้เป็นสว่านขุดเจาะครับ
11: อ๋อ
14: สมัยโบราณนะเป็นพวกค้อนพวกกบสายไม้แล้วก็อันนี้เครื่องวัด
11: อ๋อใช่ใช่ใช่วัดแนวเส้นใช่ไหม
14: ครับ
11: all right so we got drills and your building equipments and all
14: อันนี้ก็คือกงต่อเรือนะครับสมัยโบราณต้องมีกงฮะถ้าไม่มีกงเรือก็จะต่อไม่ได
15: ้ Do you still have the rivets back then
16: เรือที่ยังอยู่เนี่ยยังมีไหมครับ
11: แบบดั้งเดิมเลย
14: ยังมีครับยังมี
11: ขอดูได้ไหมพ
14: ี่ได้ครับได้ครับได้ครับ
11: โอ้โหใช่เลย
14: นี่เรือสำเภาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ สมัยก่อนใช้ในการค้าขายนะครับ
11: Chinese vessel บ้านเน
17: ี้ย Chinese vessel in roughly the same age as when พระเจ้าตากสิน came here
11: โอเคนะฮะน่าจะรุ่นราวเขาเดียวอายุมานี้แล้วตรงนี้เป็นบ่ออยู่ตรงเดียวแล้วดินล้อมรอบไปหมดเลยพี
14: ่สมัยตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นคลองฮะแล้วก็ชาวบ้านเอาดินมาถมแล้วก็เอารูปเรือของพ่อตากเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังดู
15: Back in the old days this used to be a canal
17: local people they put up walls around it เอาดินไปถมทำเป็นกำแพงกั้นไว
11: ้โอ้อันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับขอบคุณมากเลยพี่เล็กนะ
15: ครับ And if you guys want to come to this shipyard museum
17: นี่มาที่พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฮะ
15: แห่งนี้นะที่บ้านเสม็ดงามใช่ไหมฮะ
17: ครับผม
15: นะฮะ you come here and take a look around and also meet up withพี่เล็ก as well
17: มาเจอพี่เล็กเขาได้
15: ใช่พี่เล็กอยู่ประจำนั่นแถวนี้นะ
14: อยู่ประจำครับผม
15: โอเคได้งั้นผม2คนไปตามรอยเจ้าตากต่อละสวัสดีครับพี่ครับ
18: สว
15: ั
18: สด
15: ี
18: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า He had enough manpower and resources to build himself an army
18: เขามีกำลังคนและทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างกองทัพน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนี่ยต้องการจะพูดว่าน้ำร้อนพอหรือยังเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Is the water hot ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีคะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า enough นั่นเองค่ะIs the water hot enough? น้ำร้อนพอหรือยังน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า Are there pencils for everyone? ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง two หรือ enough? TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ enough นั่นเองค่ะ Are there enough pencils for everyone? มีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough นะคะแปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะ to แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอหรือพอนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าโปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ PleaseDon't drive fast ใช้อะไรดีคะระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า to นั่นเองค่ะ Please don't drive too fast โปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to แปลว่าเกินไปหรือมากเกินไปค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า There were many people in that store yesterday ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough TikTok TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ to นั่นเองค่ะ There were too many people in that store yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการลองใช้คำอื่นนอกเหนือจากคำว่า Very ที่แปลว่ามากค่ะ
18: วันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆค่ะในเรื่องของทำยังไงไม่ให้ใช้คำว่า very ได้พร่ำเพรื่อนะคะน้องๆเวลาที่น้องๆจะบอกว่าดีมากหิวมากเล็กมากเก่ามากเงียบมากคำที่นึกออกมาเป็นคำแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำว่า very ใช่ไหมคะที่แปลว่ามากโดยเราจะเอาคำว่า very มานำหน้า adjective ต่างๆค่ะทราบหรือไม่คะว่าเรามีคำที่เรียกว่า extreme adjective นะคะซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกถึงความที่สุดค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very ซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างคำแรกนะคะแทนที่เราจะใช้ very good ให้ใช้ excellent แทนค่ะแปลว่าดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่นHer car is in excellent condition. รถของเธออยู่ในสภาพดีเยี่ยมเห็นไหมคะน้องๆเราใช้คำว่า excellent แทนคำว่า very good ได้ด้วยค่ะแทนที่เราจะใช้คำว่า very hungry ก็ให้ใช้คำว่า starving แทนนั่นเองค่ะแปลว่าหิวมาก I haven't eaten anything since this morning. I'm starving now. ตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้หิวมากๆและแทนที่เราจะใช้ very small ที่แปลว่าเล็กมากให้ใช้ tiny แทนค่ะแปลว่าเล็กมากเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น the letters are so tiny you need a magnifying glass to read it ตัวอักษรเล็กมากๆเลยคุณต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านมันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiny ใช้แทนคำว่า very small แปลว่าเล็กมากค่ะแทนที่เราจะใช้คำว่า very oldที่แปลว่าเก่ามากนะคะก็ให้ใช้คำว่า ancient แทนนั่นเองค่ะแปลว่าเก่ามากโบราณยกตัวอย่างเช่น this is an ancient city ที่นี่เป็นเมืองโบราณ
0: คำสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะใช้ very quiet ให้ใช้คำว่า silent แทนค่ะแปลว่าเงียบมากเงียบสนิทเลยยกตัวอย่างเช่น the empty house was completely silentบ้านที่ว่างเปล่าเงียบสนิทน้องๆเห็นไหมคะเราใช้คำว่า silent แทนคำว่า very quiet ได้ด้วยค
18: ่
0: ะ
18: เห็นไหมคะน้องๆมีคำหลายคำเลยนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า very ได้นั่นเองค่ะน้องๆต้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ
0: ต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
18: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
12: อันนี้คือเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยนะคะ
19: รถไฟฟ้า
12: ค่ะ
19: 100%
12: ค่ะตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะ
19: แล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจำได้ว่ามันลอยน้ำด้วยนี
12: ่คันนี้ลอยน้ำได้ค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปกตินะคะระดับน้ำอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ถึง70เซนเนี่ยนะคะรถยังเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ำมากกว่าสูงกว่า70เซนแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์จะมีคีบไว้ค่ะตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำค่ะทั้ง2ล้อค่ะ
19: เป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ำคือวิ่งในน้ำได้
12: ใช่
19: ให้ขับเคลื่อนในน้ำได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้น
12: ไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ฐานชั้นด้านในเนี่ยจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในอ่ะ
19: เรือ
12: ใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ำแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกนะคะครอบอยู่ชั้น
20: รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
19: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
12: ถ้าเรามองว่าเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 เนี่ย อยู่ทุกปีเลยนะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปนะคะเราใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสียงเงียบมากค่ะเสียงเครื่องยนต์ไม่มีก็จะมีแค่เสียงมอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยที่ปล่อยออกมาตัวนี้เมื่อเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยข้อดีของพลังงานไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือแรงบิดมันจะสูงค่ะการออกตัวเนี่ยจะดีกว่ารถปกติด้วยซ้ำไป
19: แล้วเรื่องการชาร์จ
12: ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะวันนี้อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพียงแค่90กิโลต่อการชาร์จ1ครั้ง
19: 90โลแต่ก็วิ่งได้เยอะนะ
12: เยอะค่ะแต่ว่าสถานีชาร์จตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายมาก
20: แล้วสงสัยไหมคะว่าราคาขายรถคุณสมบัติดีๆแบบนี้จะแพงกว่ารถใช้น้ำมันที่เราคุ้นเคยหรือเปล่า
12: ราคานี้พอๆกับรถน้ำมันเลยค่ะก็คือนอกจากประหยัดแล้วนะคะราคาแมนเทนแนนซ์เนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรก็น้อยลงนะคะการแมนเทนแนนซ์ก็จะถูกกว่า
20: แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยค่ะ
19: ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันกับค่ารถไฟฟ้ามันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับ
12: อันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จ1ครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166กิโลชาร์จ1ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12หน่วยเฉลี่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย23สตางค์
19: เมื่อเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงคร
12: ับ ค่ะถ้าเป็นรถอีโคคาร์ปกติที่เป็นน้ำมันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ2บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละ1บาทโดยเฉลี่ยทั่วไปอะค่ะ
19: โอ้4เท่าเลยแล้วเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันยากไหมครับผมกลัวว่าคือเวลาใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวไฟช็อตขึ้นมา
12: อันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คืออันนี้ก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยค่ะกินไฟแค่8แอมป์เองนะคะเดี๋ยวจะทดลองชาร์จให้ดูนะคะ
19: 8แอมป์คำว่า8แอมป์ผมไม่เข้าใจว่ามันแอมป์มันยังไงบ้านเราเป็นยังไงไม่แอมป์ยังไงครับผม
12: ถ้าคุณฟูจิเคยกินสุกี้ที่บ้านนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยค่
19: ะ
12: หม้อสุกี
19: ้เดี๋ยวหม้อสุกี้ใช้8แอมป
12: ์ค่ะ
19: แสดงว่าคือกินไฟเท่ากับหม้อสุกี้เหรอ
12: ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าเวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะพอเราใช้ในกลางวันแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเราจอดรถแล้วเราก็มานอนที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็คือ
19: นี่คือตัวขอดูหน่อยฮะ
12: นี่คือปลั๊กปกติเลยค่ะ
19: นี่คือปลั๊ก
12: ใช
19: ่3หัวแล้วก็นี่คือตัวคล้ายๆกับว่าตัว
12: อะแดปเตอร์
19: อะแดปเตอร์เปลี่ยน
12: เหมือนโทรศัพท์เราเนี่ย
19: เป็นไฟจากบ้านมาเป็นไฟให้กับรถแล้วหัวเสียบคือแบบนี
12: ้ก็เป็นเนี่ยค่ะ
19: มีหัวเสียบอย่างนี้
12: ค่ะอันนี้เป็น
19: อ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหมไม่
12: ปลอดภัยค่ะ
19: ไม่มีการ
12: ไม่มีค่ะเดี๋ยวลองมาชาร์จกันดูนะคะ
19: เสียบบ้านเลยไฟบ้านนี้เลยอ๋อถ้ามีโรงรถมีไฟบ้านนี้ก็จบเลย
12: ใช่แล้วเราก็เปิดนะคะ
19: อ๋อนี่ไงปักเข้าไป
12: เสียบแค่นี้ค่ะ
19: เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย
12: ไม่ต่างอันนี้ก็จะ
19: มันก็เหมือนกับของเล่นแล้วดิ
12: ใช่ค่ะ
19: คืออันนี้คือมือถือใช่ไหม
12: อ
19: ัน
12: นี้มือถืออันนี้อะแดปเตอร์
19: แล้วอันนี้ก็คือไฟเสียบแล้วก็นี่คือหม้อแปลงเปลี่ยนไฟเข้าไป
1: รายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาผลิตในเมืองไทย
21: แล้วน้องๆทราบไหมคะคำว่าผลิตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
1: น้องๆค่ะคำว่าผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิตหรือว่าผลิตด้วยเครื่องจักรค่ะยกตัวอย่างเช่น he works for a company that manufactures car partsแปลว่าเขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิต

0: Manufacturing เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตยกตัวอย่างเช่น The company has established its first manufacturing base in Europe แปลว่าบริษัทนะคะได้ตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกที่ยุโรปนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacturing นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตค่ะ
1: ส่วนคำว่าผู้ผลิตนะคะเราจะใช้คำว่า manufacturer เป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น Germany is a major manufacturer of motor cars ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยไปเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
1: วันนี้นะคะเราได้เติมพลังกันในเรื่องของคำว่า too แล้วก็ enough ค่ะคำว่า enough นะคะแปลว่าพอค่ะจะวางไว้ได้2ตำแหน่งด้วยกันก็คือ1สามารถวางไว้ข้างหลัง adjective หรือว่า adverb ได้หรือสามารถที่จะวางไว้หน้าคำนามก็ได้ค่ะ
0: too ขยาย adjective ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป too many ขยายคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป too muchขยายคำนามนับไม่ได้ค่ะแปลว่ามากเกินไป
1: และคำศัพท์ที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า very good เราจะใช้คำว่า excellent แทนที่แปลว่าดีมากคำที่สองค่ะคำว่า very hungry เราจะใช้คำว่า starving แทนที่แปลว่าหิวมากคำที่สามค่ะคำว่า very small เราจะใช้คำว่า tiny แทนที่แปลว่าเล็กมากคำที่สี่ค่ะคำว่า very oldเราจะใช้คำว่า ancient แทนที่แปลว่าเก่ามากหรือว่าโบราณส่วนคำที่5ค่ะคำว่า very quiet เราจะใช้คำว่า silent แทนที่แปลว่าเงียบมากค่ะ
0: คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าผลิตด้วยเครื่องจักร manufacturing เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิต manufacturer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้ผลิต
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและสำนวนวันนี้นะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะนำมาฝากก็คือสำนวนที่ว่า Don't have a cow ไม่ได้แปลตรงตัวแปลว่าอย่าไปมีวัวนะคะน้องๆแต่แปลว่าอย่าสติแตกนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า Don't freak out นั่นเองค่ะ
1: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
6: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Excited. With the new year come new goals of things that we hope to accomplish. A lot of people set New Year's resolution to create goals for the upcoming year by listing the things that they want to achieve. It can be anything from losing weight to giving up smoking. Before I give you tips on how to write New Year's resolutions, let's read my resolutions for the upcoming new year. I set New Year's resolution every year. Some years I'm able to accomplish the goals I set, but some years I only accomplish some or none at all. Here are my resolutions this year. Number one, lose weight. This has always been on my list, and I hope this year I can make it real. I'm aiming to lose 4 to 5 kilos. I think it's realistic. Creating a list of things I have to avoid eating and sticking to it could help. I could also join a gym and go there to work out regularly. Rewarding myself for meeting my weight loss goal will certainly encourage me to stick to my plan. Number two, save at least 4,000 baht a month. If I accomplish this goal, by the end of next year, I will have saved up at least 48,000 baht. I can use this money to pay for my dream trip to Hokkaido, Japan. Putting away 4,000 baht a month is neither too much nor too little. I'll put the money into a special bank account that offers high interest rates. Shopping and skiing in Hokkaido will certainly be on my resolution list next year. So those are a couple of things I want to do for the upcoming new year. Now you can think about what goals you want to achieve next year and write them down. Here are some tips to help you write your New Year's resolution. First, make a list of goals that come to your mind. Then choose the ones that you think are the most important and are not too difficult to achieve. Don't write all your goals in one section. Make one section for each goal and write a heading for each section to show the reader what it's about. Use expressions like I'm aiming to plus verb, I'm planning to plus verb, or my goal is to plus verb to talk about what you plan to do. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手双脚双膝双肘和头部总共九个部位

0: 泰拳一直广受欢迎，并代代相传。最终成为泰国的国际运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国赢得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。 此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的国王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。 他喜爱为福斯法与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使西缅与名为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀至四面八方的世界舞台。泰拳传达了强大的泰式魅力。 它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作，讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗一术从未被遗忘，即使变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。它仍在优雅地成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方。 它犹如一跳大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个学习的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳一术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的学习和技艺。再开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，只代表他对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。 在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือดีเอ็นเอของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้งทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุด พลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

การการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
0: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
1: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: Professor, are you ready?
0: I'm ready.
1: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
0: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อมินค่ะ
1: น้องมินอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is needle
4: N E D N
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
5: จินนี่ค่ะ
1: จินนี่กี่ขวบละคะ
5: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
0: Your word is exercise
5: E E X E R C I S E
0: Okay, your answer is correct. Congratulations. Good job.
1: เคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
5: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
1: นี่แสดงว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health

0: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
1: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องเจนนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบเย้แล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะชื่ออะไรคะ
2: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
2: 9ขวบค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
2: 99.9% ค
1: ่ะนี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: your word is award
2: AWARE
3: Okay, your answer is correct. Great job. Congratulations.
1: เก่งมากน้องเพียวเมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Mic Stop ได้เลยค่ะตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ Mic Stop นะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องพราวค่ะ
1: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 12ค่ะ
1: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
4: 50 50ดีกว
1: ่า50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
3: Your word is mystery
0: M Y S T E R Y
3: Your answer is correct. Congratulations.
1: ถอนหายใจเรื่องโล่งอกใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ไบค์สต็อปเย้โอ้ตอนนี้ที่ไบค์สต็อปของเรานี่เป็นสาวสาวสาวนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
5: น้องเฟรดครับ
1: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
5: 12ขวบครับ
1: มั่นใจแค่ไหนคะ
5: 60% ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Your word is gallery
5: G A L L E R Y
3: Okay, your answer isCorrect! Congratulations!
1: เมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้อยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ไบค์สต็อปเลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะ
6: ต้นข้าว
1: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว Professor
3: Your word is delivery
5: D E L I B R A R Y
6: ผิดแน่นอน
1: บอกเองเลยเหรอ
3: Incorrect I'm sorry you were very close The correct way to spell deliveryis d e l i v e r y
1: 1ที่นั่งเท่านั้นนะคะ1ที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
7: น้องไอค่ะ
1: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
7: 9ขวบค่ะ
1: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: Your word is honor.
7: O R A N G E.
3: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H O N O R. You spelled orange. They sound similar.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16
8: ชื่อพลอยค่ะ
3: So how are you feeling right now?
8: I'm feeling great.
3: Well, you only have one word to win.
8: Okay.
1: Let's play spelling.
3: Your word is formula.
8: F-O-R-M-U-L-A.

0: right?
1: Your answer is... correct! Congratulations!
0: Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
2: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying
0: Professor is that a correct sentence
1: That is a correct sentence
0: It's a very long sentence
1: It's a good sentence
0: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ไบค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและ4สาวกับ1หนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to Spelling Charity
3: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
4: พร้อมมาก
0: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
4: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
0: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ5
5: 5
0: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
4: 5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House เย้ดีใจ House แปลว่า
4: บ้านค่ะ
0: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
4: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
0: แต่รู้ก็เลยยีใจ yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
4: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now door
4: d o o r
1: window
4: w i n d o w
1: floor
4: F L O O R
1: Roof
4: R O O F
1: Fence
4: F E N C H
1: Fence
4: Pass
1: Garage
4: Again please
1: Garage
4: Pass
1: Backyard
4: Pass
1: Garden
4: G A R D E N
1: Mailbox
4: M A I L B O X
1: Kitchen
4: K-I-T-C-H-E-N
1: Fence
4: F-E-C-H
0: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence

0: สะกดยังไง
1: The correct way to spell fence is F E N C E
0: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
2: ไม่รู
0: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
1: The correct way to spell garage is G A R A G E
0: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปร้องที่ไปซักต่อได้เลยเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2: 1 1 1ไอ้ผักค่ะ
0: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
2: ชอบค่ะ
0: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
2: ค่ะ
0: Let's play spelling
1: We will start now Pepper
2: Pass
1: Kale
2: Pass
1: Bean
2: B E A N
1: Taro
2: Pass
1: Ginger
2: Pass
1: Cabbage
2: Pass
1: Pumpkin
2: Pass
1: Sprouts Baby corn Mushroom
2: M-U-S-H-R-O-O-M
1: Pepper Kale Taro Ginger
2: G-I-N-G-L-E
1: Ginger Cabbage Pumpkin
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่า pumpkin สะกดยังไง
1: correct way to spell pumpkin is p u m p k i n
0: pumpkin นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
2: ไม่รู้ค
0: ่
2: ะ
0: พริกไทยค่ะ
1: the correct way to spell pepper is p e p p e r
0: คำต่อไป gingerเมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันนะคะ
1: The correct way is G I N G E R
0: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำรวมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะพราวคะเจอเลยค่ะเอาล่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: เลข7ค่ะ
0: หมายเลข7โอ้โหกองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร Family คือ
3: ครอบครัวค่ะ
0: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
1: Start now. Sun.
3: S-U-N. S-O-N.
1: Ant.
3: A-U-N-T.
1: Sister.
3: S-I-S-T-E-R.
1: Father.
3: F-A-T-H-E-R.
1: Mother.
3: M-O-T-H-E-R.
1: Uncle.
3: N-U-N-C-L-E.
1: Brother.
3: B-R-O-T-H-E-R.
1: Nephew.
3: N-E-P-H-E-W.
1: Cousin.
3: C-O-U-S-I-N.
1: Grandfather.
3: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R.
1: Oh! หมดแล้ว Congratulations!
0: หมดแล้ว เวลาเหลืออีกเยอะด้วย 10 คำ Yeah! วันนี้น้องพราวเก่งมากๆเลยนะคะทำไปทั้งหมด 10 คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น 19 คำค่ะเก่งมากเลย Yeah! เต็มหน้าค่ะที่ไปซ้อมเลยนะคะperfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วโอ้โหนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยน้องเฟร็ดคะน้องเฟร็ดเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
4: 3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
4: คำคุณศัพท์ครับ
0: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยะ

0: นั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
1: คร
0: ับ Let's play spelling
2: We will start now cute
1: C U T E
2: smart
1: S M A T E
2: smart
1: S M A T
2: smart
1: S M A R T
2: long
1: L O N G
2: ugly
1: U G L Y
2: happy
1: H A P P Y
2: nice
1: N I C E
2: genius
1: pass
2: beautiful
1: B E U E B E U A F D T Y F U L
2: beautiful
1: B E U A T Y F L
0: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ beautiful เราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า beautiful สะกดว่ายังไง
2: beautiful is spelled B E A UT I F U L
0: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า What was the other words that he missed?
2: The other word was genius. And that is a tough word. It is spelled G E N I U S.
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเตรียมกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
3: 1ค่ะ
0: เชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
4: ม
0: ั
4: น Oh god no
0: why oh god no ทำไมคะทำไม
4: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
0: ไม่ค่อยชอบเดือน
4: แต่ก็โอเคได้
0: แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
2: We will start now May
4: M A Y
2: June
4: J U N E
2: July
4: J U L Y
2: April
4: A P R I L
2: August
4: A U G U S T
2: October
4: O-C-T-O-B-E-R
2: November
4: N-O-V-E-M-B-E-R
2: September
4: S-E-P-T-E... What? I can't remember. Do it again, okay.
2: September
4: S-E-P-T-E-M-B-E-R
2: January
4: J-A-N-U-A-R-Y
2: February
4: F-E-B-R-U-A-R-Y
2: Perfect
4: P-E-R-F-E-C-T... What?
2: No, I mean you did a perfect job!
0: Yeah! Congratulations! เก่งมากเลยน้องพลอยไฮไฟฟ์เย้โอ้โหสุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องพลอยน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอปมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำperfect 10 นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
5: ่11,500บาท
0: ไอ้ยังคิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: Blessed are those who can give without remembering
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is hard

0: เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวจึงมีอาหารอร่อยเป็นของคู่กันนักเดินทางจึงมักหาเมนูเด็ดประจำถิ่นหรือวัตถุดิบขึ้นชื่อและแม้เมนูเหล่านี้จะเป็นอาหารแบบเดียวกันหากถูกเสิร์ฟผ่านรสมือนักปรุงที่ต่างกันการเพิ่มประสบการณ์และความถนัดของนักปรุงก็ทำให้เมนูนั้นแตกต่างออกไปเกิดเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมในเมนูอาหารหรือคุกเคาเจอร์ที่รวมเอาทั้งสังคมศิลปะเทคนิคของสถานที่นั้นไว้นั่นเอง
1: คือในความคิดผมคิดว่ารสชาติอะไรที่มันพอที่มันจะอะแดปเข้าได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นอาหารขึ้นมาได้ความขีดจำกัดมันจริงๆอาหารมันอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วรสชาติที่ลงตัวในแต่ละร้านที่คิดว่ามันควรจะเป
2: ็
1: น
2: ในมุมมองของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดเนี่ยผมว่ามันคือยุคนี้เลยครับตอนนี้คือทั่วโลกครับแชร์วัตถุดิบกันหมดไม่ว่าตอนนี้คุณอยากได้ปลาจากญี่ปุ่นเหรอคุณอยากได้กุ้งล็อบสเตอร์จากอลาสก้าเหรอคุณอยากได้อะไรอ่ะคือตอนนี้ทุกคนบนโลกแชร์วัตถุดิบกันหมดตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างฟิวชั่นกันได้หมดไม่มีขีดจำกัดอาหารไม่มีถูกผิดเลยมีแค่อร่อยไปต่อได้

0: เราได้เห็นเมนูหน้าตาสวยงามที่ถูกแต่งแต้มจากฝีมือเชฟแต่ละท่านในรายการของเรามาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งบางเมนูที่มีเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทำให้เมนูดูแปลกตาขึ้นสวยงามคล้ายงานศิลปะโดยมีเชฟผู้เป็นศิลปินและในเทคนิคเหล่านั้นยังซ่อนรสชาติที่ศิลปินต้องการบอกถึงตัวตนของวัตถุดิบท้องถิ่นและความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เอาไว้กลายเป็นเมนูล้านนาแกสโทรโนมีที่หากได้ลองแล้วละก็คงจะคิดถึงเชียงใหม่อย่างแน่นอน
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือคือการเอาวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นนะครับเอามาปรุงให้รับประทานได้ทุกวันแล้วก็เหมือนกับเขาประยุกต์เอาอาหารตามฤดูกาลพวกผักนะครับแล้วก็มีการปรุงรสที่ไม่เน้นการชูวัตถุดิบครับ
2: แต่ละที่ครับก็จะมีของที่แต่ละท้องที่มีไม่ว่าผักไม่ว่าเนื้อสัตว์เครื่องเทศอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโซนไหนเนี่ยที่มีอะไรเขาก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยมาทำคือมันเป็น local ingredient ของจริงครับ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้เทคนิควิทยาศาสตร์หรือโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีเข้ามามีส่วนในกระบวนการการทำอาหารไปจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟพร้อมพาไปดูเทคนิคที่ร้านต่างๆนำไปใช้ได้หรือแม้แต่คุณผู้ชมเองจะลองทำตามที่บ้านก็ดูน่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูสเต็กไก่ซอสกาแฟที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟต้าเชฟจากย่านคูเมืองเชียงใหม่ที่เชื่อว่าหากมีสถานที่พักอบอุ่นไว้ต้อนรับแขกแล้วอาหารดีๆก็ถือเป็นหน้าตาของเจ้าของบ้านเช่นกันเมนูนี้จะใช้เทคนิคไหนบ้างไปคุยกับเชฟต้ากันครับ
2: ครับผมณัฐกิจเอ็มศิลานันท์ฮะเจ้าของร้านฟอร์เต้ครับรู้จักผ่านศูนย์ฟินนะครับก็คือมีข่าวเข้ามาบอกว่าร่วมโครงการจะมีอบรมก่อนก็ไปอบรมโฟร์ซีซั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคด้วยสอนเรียกว่าทฤษฎีด้วยก็ครบเครื่องอยู่คือเทคนิคนี้หลายตัวก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนที่สูงครับคือมัน applicable ครับคือเอามาใช้ได้เลยอย่างเช่นเราจะมาซูวีเรามาสโมกอะไรเงี้ยเราลงทุนเครื่องมือเนี่ยก็พอๆกับเราซื้อเตาซื้อกระทะหม้ออะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้จริงเนี่ยมันใช้ได้จริงเลย

าเป็นอย่างแรกเลยคือเพิ่มมูลค่านะมันอาจจะเหนือกว่าในด้านของรสชาติไหมหรือว่าด้านดีไซน์ไหมเรื่องเพดติ้งไหมหน้าตาไหมอะไรเงี้ยเหมือนเรามองว่าเป็นองค์ประกอบหลายส่วนแล้วกันแล้วก็ไอ้เทคนิคเนี้ยมันอาจจะช่วยแค่บางส่วนก็จริงแต่มันยกทั้งเพดนั้นขึ้นมาได้วันนี้เป็นสเต็กไก่ซอสกาแฟเราเลือกไก่กับกาแฟมาก่อนพอเราทำเป็นเหมือนสเต็กแล้วก็จะมีเหมือนกับไซด์ดิชเป็นเครื่องเคียงผมก็เลือกมันฝรั่งเพราะว่ากาแฟเนี้ยมันจะเข้ากับพวกครีมพวกชีสได้ดีอยู่แล้วก็เลือกเป็นมันอบแล้วก็จะมีผักเพิ่มความเฟรชมาตัดความเข้มข้นนิดหน่อยจะมีแครอทกับแตงกวาก็คือไก่เราครับเราจะบรายไก่ก่อนเราจะเติมเกลือกับน้ำตาลเข้าไปในโปรตีนเพื่อให้มันนุ่มขึ้นมันฉ่ำขึ้น

ส่วนซอสเราก็ตั้งสต๊อกทำรูเหมือนทำซอสปกติเลยครับทำเหมือนบราวน์ซอสแล้วเราก็จัดเราจะเติมไซเดอร์เข้าไปหน่อยเราเอาเปรี้ยวมาตัดขมหน่อยนึงเติมกาแฟเข้าไปแล้วก็เราเติมหวานด้วยน้ำผึ้งดอกกาแฟเหมือนกันเพื่อให้กลิ่นมันซิงกันส่วนตัวมันอบแล้วก็สไลด์มันเป็นแผ่นเราทำเป็นกาแตงดาฟินัว

พอเราได้อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็เพลตติ้งมีไก่มีซอสมีมันอบแครอทผัดแล้วก็แตงกวาสไลด์ตกแต่งสวยงาม

มมติเราจะสร้างรสชาติขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยก็คือเนื้อสัตว์เนี่ยในตัวเนื้อของมันอะโอเคไหมสมมติเราเอาไก่ธรรมดามาหมักโอเครสชาติมันอาจจะจัดก็จริงอาจจะเข้าเนื้อแต่ว่าการที่มันได้ถูกการเตรียมที่ดีกว่าตัวมันอะจะโดดเด่นขึ้นเรื่องการซูบีก็เหมือนกันถ้าเกิดเราย่างเลยเราอาจจะได้เนื้อที่มีบางส่วนที่แห้งไปอาจจะเวลาเกินอาจจะเวลาไม่สุกเพราะว่าความร้อนอะมันสัมผัสผิวของเนื้อสัตว์ไม่เท่ากันแต่พอเป็นซูบีเราแช่อยู่ในน้ำเนี่ยความร้อนมันเท่ากันหมดเสมอแบบไม่ว่าจะส่วนนั้นจะหนาหรือส่วนนั้นจะบางแล้วก็

0: การสโมกก็เหมือนกันครับบางทีแล้วเราอาจจะต้องย่างถ่านย่างบนเตาถ่านเพื่อเราจะได้กลิ่นสโมกแบบนั้นหรือว่าใช้เวลานานอาจจะต้องมีเตาที่แบบว่ามีท่อสโมกพิเศษมันอาจจะไม่เหมาะกับครัวปิดหรือว่าครัวในร้านอาหารแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเทคนิคเราเนี่ยที่เราใช้มันเลยทำให้เมนูพวกนี้มันโดนยกระดับขึ้นมามันเด่นขึ้นถ้าบอกว่าการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาสำคัญแบบสำคัญมากเลยฮะเราทำอาหารเหมือนอาหารตามสั่งขายได้ไหมขายได้แต่ว่าพอมีอาหารใหม่ขึ้นมาณตอนนั้นที่มันถูกสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมามันอาจจะยังไม่โอเคหรือไม่พอดีก็ได้แต่ว่าพอมันมีไอเดียใหม่ขึ้นมาตัวที่พัฒนาต่อจากมันไปเรื่อยๆครับคือการเติบโตหลังจากนั้นอ่ะมันอาจจะเปิดเส้นทางใหม่ไปเลยก็ได้ณวันนั้นเมนูใหม่มันอาจยังไม่เป็นที่นิยมมากก็จริงแต่พอมันพัฒนาต่อไปหรือมันปรับให้มันเข้ากับโลคอลแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็เปิดเส้นทางใหม่ไปเลยมีผู้คนที่กินอาหารเป็นเพื่อประทังชีวิตประจำวันแล้วบางครั้งอย่างเราเองก็เราก็จะแบบในโอกาสพิเศษแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เปิดประสบการณ์ใหม่การที่แบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันน่าตื่นเต้นกว่ามันน่าสนใจ
1: ถือว่าเป็นเมนูที่มีทีเด็ดของกลิ่นกาแฟจากการไบรนิ่งที่นอกจากจะทำให้เนื้อไก่ดูซึมรสชาติเข้าไปทั่วทั้งชิ้นแล้วยังช่วยให้สัมผัสของไก่นุ่มขึ้นก่อนที่จะนำไปซูวีอีกครั้งเพื่อความนุ่มเข้าไปอีกระดับมาพร้อมซอสที่อินฟิวส์กินกาแฟให้ดื่มด่ำกับกาแฟอันกลมกล่อมแต่ไม่กลบพระเอกอย่างสเต็กไก่ก่อนเสิร์ฟยังคลุ้งไปด้วยกลิ่นจากการสโมกเชื่อแล้วล่ะครับว่าเมนูนี้จัดเต็มด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์และยังน่ารับประทานอีกด้วยครับศาสตร์แห่งอาหารการกินเชิงโมเลกุลหรือที่เราเรียกว่า Molecular Gastronomy นั้นคือการนำวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีของส่วนผสมระหว่างการทำอาหารแม้เราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบการทำอาหารสมัยใหม่แต่การปรุงอาหารโมเลกุลนั้นก็เกิดขึ้นมาได้หลายสิบปีในต่างประเทศอย่างเช่นเมนูที่เราคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นเม็ดคาเวียร์ที่ไม่ใช่ไข่ปลาแต่เป็นน้ำมันน้ำผลไม้หรือมูสโฟมจากช็อกโกแลตหรือจากซุปเป็นต้นครับซึ่งทุกครั้งที่อาหารถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคเหล่านี้มักจะสร้างความตื่นเต้นให้นักชิมโหยหาอยากลิ้มลองอยู่เสมอ
2: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณาเดชรัตนางกูลนะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยปกติเรื่องของการทำอาหารแล้วนะคะจริงๆแล้วมีวิทยาศาสตร์สอดแทรกไปอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเรื่องของการทำอาหารก็มีวิทยาศาสตร์สอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการที่จะทำให้อาหารที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีสีนะคะตามที่เราต้องการมีกลิ่นมีรสชาตินะคะวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีการเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเรื่องของการทำอาหารให้มันดูมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นหรือน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหรือมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทำให้ตัวอาหารของเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความน่ารับประทานแล้วก็มีความปลอดภัยในการบริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ของการใช้เรื่องของเครื่องปรุงต่างๆนะคะในการที่จะเอามาช่วยเสริมในเรื่องของกลิ่นรสชาตินะคะแล้วเรื่องของเทคนิคเรื่องของการปรุงนะคะการใช้อุณหภูมิหรือความร้อนต่างๆซึ่งก็จะมีผลเรื่องของระดับการสุกหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะของตัวอาหารที่เราจะปรุงขึ้นมานะคะรวมถึงเรื่องของกลิ่นด้วยนะคะว่าเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้ได้สีได้กลิ่นรสชาติรวมถึงทำออกมาแล้วเนี่ยนะคะยังมีความปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคด้วยนะคะนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะคะตอนนี้ก็จะมีการเอาไปใช้ค่อนข้างเยอะมากนะคะนะอย่างเช่นเทคนิคการทำซูวีอย่างเงี้ยนะคะปกติถ้าเป็นการทำปรุงอาหารแบบปกติทั่วไปนะคะเราหมักเนื้อแล้วก็เอาไปปรุงให้สุกเนี่ยเนื้อก็จะมีลักษณะที่แห้งแล้วก็ด่างแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยนะคะเชื่อว่าในโรงงานแปรรูปอาหารหลายที่เลยใช้ตัวนี้อยู่แต่เราอาจจะไม่ทราบกันนะคะ

จริงๆเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันถูกเอามาใช้มานานมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเรื่องของการถนอมอาหารยืดอายุการเก็บรักษาอาหารนะคะไม่ว่าจะใช้กระบวนการทำแห้งกระบวนการแช่เย็นกระบวนการแช่เยือกแข็งใดๆก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบัน

พลักษณ์นะคะหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายใน1คำเนี่ยมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะสร้างเกิดให้เกิดขึ้นมาได้นะคะเกิดความว้าหรือว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยนะคะในการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบอาหารที่เป็นแบบเดิมๆของเราเคยเป็นซอสก็เป็นน้ำนะคะก็กลายมาเป็นเม็ดบีหรือว่าเป็นส่วนผสมในพวกเครื่องดื่มต่างๆก็จะทำให้เรื่องของได้กลิ่นรสชาติหรือมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นพูดง่ายคือมันจะสร้างเรื่องของความน่าสนใจหรือสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นร้านอาหารหรือภัตตาคารต่างๆนั่นเองค่ะ

0: และเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูเบอร์เกอร์เล็กทูเอิร์ธนำเสนอโดยเชฟเบสเชฟหนุ่มหัวใจร็อกสตาร์ผู้สร้างตำนานอเมริกันเบอร์เกอร์ให้คนไทยติดใจที่ร้านร็อกมีเบอร์เกอร์มาแล้วเมนูวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยเทคนิคแบบไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมเบสนะครับจากร้านร็อกมีเบอร์เกอร์ครับมันมีน้องๆครับกับพี่ๆจากคณะอุตสาหกรรมการอาหารนะครับก็ได้สนใจมาติดต่อมาพูดคุยกับร็อกมีมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาร่วมในโครงการแกสโตรโนมีนะครับแต่ประมาณช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยได้มีความรู้หรือว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหารมามากพอที่จะเข้าใจในเรื่องแกสโตรโนมีนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนตัวเองเริ่มพร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมครับก็จริงๆความรู้ด้านแกสโตรโนมีผมพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหลายๆศาสตร์ที่ได้คุยกับเชฟประชันแล้วเขาได้มีการแนะนำมานะครับว่าแกสโตรโนมีวิธีนี้มันเหมาะกับร้านอาหารประเภทเหมือนล็อกมีเบอร์เกอร์พอวัตถุดิบพื้นบ้านของเชียงใหม่เนี่ยดีจริงๆผมใช้กับมือผมรู้เลยว่าดีมากจริงๆอยากใช้มากหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะรูปแบบของร้านผมบางทีเราต้องออเดอร์เป็นจำนวนมากมันเลยไม่ได้ใช้เกือบทุกอย่างก็เมนูที่ทำในโครงการ Gastronomy นะครับชื่อว่า Lake to Earth นะครับเป็น Surf and Turf Style Burger นะครับอย่างแรกก็ที่ผมคิดก็คือว่าต้องมีองค์ประกอบให้มันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันนึงนะครับส่วนตัวกุ้งนะครับกุ้งกุลาผมแยกเอาเปลือกกับหัวออกมานะครับเอาไปทำน้ำมันนะครับแล้วก็เอาน้ำมันมาทำตัวพาวเดอร์เอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับ

วนตัวเปลือกผมไปเอาไปทำเป็นซอสบิสนะครับสไตล์ฝรั่งเศสแต่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยเป็นซอสบิสสไปซี่นะครับรสชาติแบบต้มยำนะครับตัวกุ้งเนี่ยเอาไปทอดกับผงที่ทำจากตัวมันเองนะครับแล้วก็ตัวซอสบิสเนี่ยเราเอาไปใส่ในกระบอกไซฟอนทำเอสปูม่านะครับส่วนตัวมายองเนสกระเทียมดำก็ทาที่ขนมปังครับผมก็เลยเอาผักเชียงดาเนี่ยครับไปผัดในบราวน์บัตเตอร์กับเบคอนนะครับเพื่อเป็นผักรองนะครับ

0: รสชาติมันจะออกเป็นสไตล์ไทยนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซอสหลักมันเป็นซอสที่เป็นซอสบิดสไตล์ฝรั่งเศสแต่เรามาปรับเปลี่ยนเครื่องเทศข้างในให้มันเป็นเครื่องเทศเหมือนต้มยำครับมันก็จะไม่เลี่ยนมากก็จะออกเป็นเปรี้ยวหวานนะครับก็รสชาติทานไม่ยากครับเซิร์ฟเป็นเทิร์ฟสไตล์เบอร์เกอร์นะครับโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเข้ามาประยุกต์ทำยกระดับวัตถุดิบของพื้นบ้านของเชียงใหม่นะครับวัตถุดิบอินทรีย์ก็ปกติร้านเราทำแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วนะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับแต่ว่าเราเสิร์ฟในลักษณะของเป็นแคชชวลนะครับคือเป็นแบบว่าเสิร์ฟแบบเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับแต่ว่าการยกระดับก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้ผมคิดเมนูนี้ขึ้นมาเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ทางฟินหามาเป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ของเชียงใหม่นะครับผมคือผมรู้สึกว่าแกสโตรโนมีเนี่ยอาหารบางประเภทเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็น texture เดิมแต่อาหารบางประเภทเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยน texture เป็น gastronomy เนี่ยมันเพิ่มความน่าสนใจขึ้นผมว่า gastronomy ก็เหมือนเป็นการเปลี่ยน texture ของอาหารมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างนะครับแต่สำคัญแล้วคือรสชาติมันต้องคงของวัตถุดิบหรืออาหารประเภทนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในความคิดผมเนี่ย gastronomy เนี่ยไม่ได้เหมาะกับอาหารทุกประเภทแต่เหมาะกับอาหารบางประเภทที่จะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ครับ
1: เบอร์เกอร์สุดสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคการเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารด้วยวิธีเพาเดริงอบอวนด้วยกลิ่นจากน้ำมันกุ้งวางบนเจลลี่ผักดองที่เปลี่ยนจากผักดองแบบเดิมให้ทานง่ายขึ้นข้างๆกันมีซอสต้มยำที่อัดก๊าซเข้าไปจนได้เนื้อสัมผัสที่บางเบาตบท้ายด้วยกลิ่นควันไม้แอปเปิลเป็นเมนูที่คงจะระเบิดความอร่อยในแบบแกสโตรโนมีสุดๆไปเลยล่ะครับ

ในวันนี้เราได้เห็นเมนูที่ถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทั้ง2เมนูยิ่งตอกย้ำคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดได้ชัดเจนขึ้นไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเมนูอาหารที่สร้างจากไอเดียของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆจนเกินจินตนาการของเราไปเลยก็ได้ล่ะครับที่สำคัญเราได้เห็นแล้วว่านวัตกรรมกับอาหารที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับมูลค่าของเมนูนั้นจะสูงขึ้นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความตั้งใจของศิลปินหรือเชฟผู้รังสรรค์เมนูที่จะเห็นค่าของวัตถุดิบนั้นแล้วใช้เทคนิคเล่าเรื่องราวในจังหวะที่พอดีและหากเมนูนั้นมีเสน่ห์ก็อาจจะถูกจริตถูกใจนักชิมในวงกว้างอย่างแน่นอนล่ะครับความอร่อยในเชียงใหม่ยังมีอีกหลายเมนูที่อยากชวนให้นักเดินทางไปลิ้มลองถึงถิ่นโดยเฉพาะถ้าได้กินตอนร้อนๆจากเตาคงจะฟินกันสุดๆเลยล่ะครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗的疾病主要依靠的是巫术、信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการ

0: evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนุ่นน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่นุ่นน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古玛拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德原理并尊重传授技艺的师父
3: People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereAnd made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
0: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: 1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly ณฐาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
6: 泰式皇室礼服和玉雀衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
7: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
8: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็น เป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
6: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了士力吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
7: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
0: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
1: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: Professor, are you ready?
0: I'm ready.
1: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
0: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อมินค่ะ
1: น้องมินอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is needle
4: N E D N
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-D-L-E.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
5: จินนี่ค่ะ
1: จินนี่กี่ขวบละคะ
5: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วProfessor?
0: Your word is exercise.
6: E-X-E-R-C-I-S-E.
0: Okay, your answer is... correct! Congratulations! Good job!
1: เคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
6: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา Health
1: Nutrition. แสดงว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา Health
6: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
1: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบเย้แล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะชื่ออะไรคะ
7: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
7: 9ขวบค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
7: 99.9%
1: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is

0: award?
1: A-W-A-R-E.
0: Okay, your answer is... correct! Great job, congratulations.
2: เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: แล้วในสุดท้ายน้องพิวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะเย้ตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ไมค์สต็อปนะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องพราวค่ะ
2: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 12ค่ะ
2: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
4: 50-50ดีกว
2: ่
4: า
2: 50-50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
0: Your word is mystery
4: MYSTERY
0: Your answer is correct congratulations
2: เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ไบค์สต็อปเย้โอ้ตอนนี้ที่ไบค์สต็อปของเรานี่เป็นสาวนะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
5: น้องเฟรดครับ
2: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
5: 12ขวบครับ
2: มั่นใจแค่ไหนคะ
5: 60%ครับ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is gallery
5: G A L L E R Y
0: Okay, your answer is correct. Congratulations
2: เดี๋ยวเมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้อยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ไบค์สต็อปเลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ต้นข้าว
2: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว Professor
0: Your word is delivery.
6: D-E-L-I-V-R-A-R-Y. ผิดแน่นอน
2: บอกเองเลยเหรอ
0: Incorrect. I'm sorry. You were very close. The correct way to spell delivery is D-E-L-I-V-E-R-Y.
2: หนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะคะหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
7: น้องไอค่ะ
2: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
7: 9ขวบค่ะ
2: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is honor
7: O R A N G E
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H-O-N-O-R. You spelled orange. They sound similar.
2: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะ
8: ชื่อพลอยค่ะ
0: So how are you feeling right now?
8: I'm feeling great.
0: Well, you only have one word to win.
8: Okay.
2: Let's play spelling.
0: Your word is formula.
8: F-O-R-M-U-L-A, right?
0: Your answer is... Correct! Congratulations! Yay.
2: Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
8: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying
2: Professor is that a correct sentence
0: That is a correct sentence
2: It's a very long sentence
0: It's a good sentence
2: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ไบค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะ มาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและ4สาวกับ1หนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
0: Spelling Charity
1: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอกซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
7: ใช่ค
2: ่
7: ะ
2: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
7: พร้อมมาก
2: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
7: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
2: เพราะอะไรคะ
7: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
2: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
7: ตื่นเต้นค่ะ
2: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกๆรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ5
3: 5
2: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
7: เบอร์5ค่ะ
2: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House
7: เย้
2: ดีใจ House แปลว่า
7: บ้านค่ะ
2: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
7: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
2: แต่รู้ก็เลยยีใจ yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
7: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now door
7: d o o r
0: window
7: w i n d o w
0: floor
7: f l o o r
0: roof
7: r o o f
0: fence
7: f e n c h
0: fence
7: pass
0: garage
7: again please
0: garage
7: pass
0: backyard
7: pass
0: garden
7: g a r d e n
0: mailbox
7: m a i l b o x
0: kitchen
7: K-I-T-C-H-E-N
0: Fence
7: F-E-C-H
2: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
0: The correct way to spell fence is F-E-N-C-E
2: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
7: ไม่รู
2: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
0: The correct way to spell garage is G A R A G E
2: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปรอที่ไปสักต่อได้เลยน้องเพียวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียว หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร vegetables แต่ว่าอะไรคะ
7: ผลไม้ไอ้ผักค่ะ
2: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
7: ชอบค่ะ
2: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ

0: Kale.
1: Ha.
0: Bean.
1: B-E-A-N.
0: Taro.
1: Ha.
0: Ginger.
1: Ha.
0: Cabbage.
1: Ha.
0: Pumpkin.
1: Ha.
0: Sprouts.
1: Ha.
0: Baby corn.
1: Ha.
0: Mushroom.
1: M-U-S-H-R-O-O-M.
0: Pepper.
1: Ha.
0: Kale.
1: Ha.
0: Taro.
1: Ha.
0: Ginger.
1: D-I-N-D-L-E.
0: Ginger.
1: Ha.
0: Cabbage.
1: Ha.
0: Pumpkin.
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
0: correct way to spell pumpkin is p u m p k i n
2: pumpkin นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
2: พริกไทยค่ะ
0: the correct way to spell pepper is p e p p e r
2: คำต่อไป gingerเมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันนะคะ
0: The correct way is G I N G E R
2: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำร่วมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะพราวคะเจอเลยค่ะเอาล่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นค่ะ
2: ตื่นเต้นไม่เป็นไร Shake it off Shake it off Shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: เลข7ค่ะ
2: หมายเลข7โอ้โหกองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร Family คือ
3: ครอบครัวค
2: ่
3: ะ
2: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: Let's play spelling
0: Start now. Sun.
3: S-U-N. S-O-N.
0: Ant.
3: A-U-N-T.
0: Sister.
3: S-I-S-T-E-R.
0: Father.
3: F-A-T-H-E-R.
0: Mother.
3: M-O-T-H-E-R.
0: Uncle.
3: N-U-N-C-L-E.
0: Brother.
3: B-R-O-T-H-E-R.
0: Nephew.
3: N-E-P-H-E-W.
0: Cousin.
3: C-O-U-S-I-N.
0: Grandfather.
3: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R.
2: Oh!
0: หมดแล้ว Congratulations!
2: 10! เวลาเหลือให้เยอะด้วย10คำ Yeah! โอ้วันนี้น้องเราเก่งมากๆเลยนะคะทำไปทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น19คำค่ะเก่งมากเลย Yeah! เก่งมากค่ะที่ไปต่อเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วโอ้โหนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยน้องเฟร็ดคะน้องเฟร็ดเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: 3
2: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
3: คำคุณศัพท์ครับ
2: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
2: let's play spelling
0: we will start now cute
3: p c t e
0: Smart.
3: S-M-A-T-E.
0: Smart.
3: S-M-A-T.
0: Smart.
3: S-M-A-R-T.
0: Long.
3: L-O-N-G.
0: Ugly.
3: U-G-L-Y.
0: Happy.
3: H-A-P-P-Y.
0: Nice.
3: N-I-C-E.
0: Genius.
3: Pass.
0: Beautiful.
3: B-E-U-E.B-E-U-A F D-T-Y F-U-L
0: Beautiful
3: B-E-U-A T-Y F-U-L
2: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ Beautiful เราไปถาม Professor กันดีกว่าค่ะว่า Beautiful สะกดว่ายังไง

0: Beautiful is spelled B-E-A-U-T-I-F-U-L.
1: และคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า What was the other words that he missed?
0: The other word was genius. And that is a tough word. It is spelled G-E-N-I-U-S.
1: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะไปนั่งไปจับเลยน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเชื่อเพื่อนนะหมายเลขหนึ่งเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
2: Month Oh God no
1: Why Why Oh God no ทำไมคะทำไม
2: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
1: ไม่ค่อยชอบเดือน
2: แล้วก็โอเคได้
1: แต่พี่มั่นใจว่าน้องพรทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
0: We will start now May
2: M A Y
0: June
2: J U N E
0: July
2: J U L Y
0: April
2: A P R I L
0: August
2: A U G U S T
0: October
2: O C T O B E R
0: November
2: N O V E M B E R
0: September
2: S E P T E what? I can't remember. Do it again. Okay.
0: September
2: S E P T E M B E R
0: January
2: J A N U A R Y
0: February
2: F E B R YU A R Y.
0: Perfect.
2: P R F E C T. What?
0: No, I mean you did a perfect job.
1: Yeah! Congratulations!
2: Yay!
1: Yes, Diego! Perfect score! That's it. Yeah, wow! I don't know. High five! Yeah! Yay! Oh, สุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องพลอยน้องๆทั้ง4คนที่ไปตอบมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดนี้เราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
3: ่11,500บาท
1: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมาร่วมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
0: Blessed are those who can give without remembering
1: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is hard

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวจึงมีอาหารอร่อยเป็นของคู่กันนักเดินทางจึงมักหาเมนูเด็ดประจำถิ่นหรือวัตถุดิบขึ้นชื่อและแม้เมนูเหล่านี้จะเป็นอาหารแบบเดียวกันหากถูกเสิร์ฟผ่านรสมือนักปรุงที่ต่างกันการเพิ่มประสบการณ์และความถนัดของนักปรุงก็ทำให้เมนูนั้นแตกต่างออกไปเกิดเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมในเมนูอาหารหรือคุกเคาน์เตอร์ที่รวมเอาทั้งสังคมศิลปะเทคนิคของสถานที่นั้นไว้นั่นเอง
1: คือในความคิดผมคิดว่ารสชาติอะไรที่มันพอที่มันจะอะแดปเข้าได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นอาหารขึ้นมาได้ความขีดจำกัดมันจริงๆอาหารมันอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วรสชาติที่ลงตัวในแต่ละร้านที่คิดว่ามันควรจะเป
2: ็
1: น
2: ในมุมมองของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดเนี่ยผมว่ามันคือยุคนี้เลยครับตอนนี้คือทั่วโลกครับแชร์วัตถุดิบกันหมดไม่ว่าตอนนี้คุณอยากได้ปลาจากญี่ปุ่นเนาะคุณอยากได้กุ้งล็อบสเตอร์จากอลาสก้าหรอคุณอยากได้อะไรอ่ะคือตอนนี้ทุกคนบนโลกแชร์วัตถุดิบกันหมดตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างฟิวชั่นกันได้หมดไม่มีขีดจำกัดอาหารไม่มีถูกผิดเลยมีแค่อร่อยไปต่อได้

0: เราได้เห็นเมนูหน้าตาสวยงามที่ถูกแต่งแต้มจากฝีมือเชฟแต่ละท่านในรายการของเรามาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งบางเมนูที่มีเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทำให้เมนูดูแปลกตาขึ้นสวยงามคล้ายงานศิลปะโดยมีเชฟผู้เป็นศิลปินและในเทคนิคเหล่านั้นยังซ่อนรสชาติที่ศิลปินต้องการบอกถึงตัวตนของวัตถุดิบท้องถิ่นและความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เอาไว้กลายเป็นเมนูล้านนาแกสโทรโนมีที่หากได้ลองแล้วล่ะก็คงจะคิดถึงเชียงใหม่อย่างแน่นอน
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือคือการเอาวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นนะครับเอามาปรุงให้รับประทานได้ทุกวันแล้วก็เหมือนกับเขาประยุกต์เอาอาหารตามฤดูกาลพวกผักนะครับแล้วก็มีการปรุงรสที่ไม่เยอะเน้นการชูวัตถุดิบครับ
2: แต่ละที่ครับก็จะมีของที่แต่ละท้องที่มีไม่ว่าผักไม่ว่าเนื้อสัตว์เครื่องเทศอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโซนไหนเนี่ยที่มีอะไรเขาก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยมาทำคือมันเป็น local ingredient ของจริงครับ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้เทคนิควิทยาศาสตร์หรือโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีเข้ามามีส่วนในกระบวนการการทำอาหารไปจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟพร้อมพาไปดูเทคนิคที่ร้านต่างๆนำไปใช้ได้หรือแม้แต่คุณผู้ชมเองจะลองทำตามที่บ้านก็ดูน่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูสเต็กไก่ซอสกาแฟที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟต้าเชฟจากย่านคูเมืองเชียงใหม่ที่เชื่อว่าหากมีสถานที่พักอบอุ่นไว้ต้อนรับแขกแล้วอาหารดีๆก็ถือเป็นหน้าตาของเจ้าของบ้านเช่นกันเมนูนี้จะใช้เทคนิคไหนบ้างไปคุยกับเชฟต้ากันครับ
2: ครับผมณัฐกิจเอ็มศิลานันท์ฮะเจ้าของร้านฟอร์เต้ครับรู้จักผ่านศูนย์ฟินนะครับก็คือมีข่าวเข้ามาบอกว่าร่วมโครงการจะมีอบรมก่อนก็ไปอบรมโฟร์ซีซั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคด้วยสอนเรียกว่าทฤษฎีด้วยก็ครบเครื่องอยู่คือเทคนิคเนี้ยหลายตัวก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนที่สูงครับคือมัน applicable ครับคือเอามาใช้ได้เลยอย่างเช่นเราจะมาซูวีเรามาสโมกอะไรเงี้ยเราลงทุนเครื่องมือเนี่ยก็พอๆกับเราซื้อเตาซื้อกระทะหม้ออะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้จริงเนี่ยมันใช้ได้จริงเลยถ้าเป็นอย่างแรกเลยคือเพิ่มมูลค่านะมันอาจจะเหนือกว่าในด้านของรสชาติไหมหรือว่าด้านดีไซน์ไหมเรื่องเพจติ้งไหมหน้าตาไหมอะไรเงี้ยเหมือนเรามองว่าเป็นองค์ประกอบหลายส่วนแล้วกันแล้วก็ไอ้เทคนิคเนี้ยมันอาจจะช่วยแค่บางส่วนก็จริงแต่มันยกทั้งเพจนั้นขึ้นมาได้วันนี้เป็นสเต็กไก่ซอสกาแฟครับเราเลือกไก่กับกาแฟมาก่อนพอเราทำเป็นเหมือนสเต็กแล้วก็จะมีเหมือนกับไซด์ดิชเป็นเครื่องเคียงผมก็เลือกมันฝรั่งเพราะว่ากาแฟเนี้ยมันจะเข้ากับพวกครีมพวกชีสได้ดีอยู่ละก็เลือกเป็นมันอบแล้วก็จะมีผักเพิ่มความเฟรชมาตัดความเข้มข้นนิดหน่อยจะมีแครอทกับแตงกวาก็คือไก่เราครับเราจะบรายไก่ก่อนเราจะเติมเกลือกับน้ำตาลเข้าไปในโปรตีนเพื่อให้มันนุ่มขึ้นมันฉ่ำขึ้น

ส่วนซอสเราก็ตั้งสต๊อกทำรูเหมือนทำซอสปกติเลยครับทำเหมือนบราวซอสแล้วเราก็จัดเราจะเติมไซเดอร์เข้าไปหน่อยเราเอาเปรี้ยวมาตัดขมหน่อยนึงเติมกาแฟเข้าไปแล้วก็เราเติมหวานด้วยน้ำผึ้งดอกกาแฟเหมือนกันเพื่อให้กลิ่นมันซิงกันส่วนตัวมันอบแล้วก็สไลด์มันเป็นแผ่นแล้วทำเป็นกาแตงดาฟินัว

พอเราได้องค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็เพลตติ้งมีไก่มีซอสมีมันอบแครอทผัดแล้วก็แตงกวาสไลด์ตกแต่งสวยงาม

สมมติเราจะสร้างรสชาติขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยก็คือเนื้อสัตว์เนี่ยในตัวเนื้อของมันอะโอเคไหมสมมติเราเอาไก่ธรรมดามาหมักโอเครสชาติมันอาจจะจัดก็จริงอาจจะเข้าเนื้อแต่ว่าการที่มันได้ถูกการเตรียมที่ดีกว่าตัวมันอะจะโดดเด่นขึ้นเรื่องการซูวีก็เหมือนกันถ้าเกิดเราย่างเลยเราย่างเลยเราอาจจะได้เนื้อที่มีบางส่วนที่แห้งไปอาจจะเวลาเกินอาจจะเวลาไม่สุกเพราะว่าความร้อนอ่ะมันสัมผัสผิวของเนื้อสัตว์ไม่เท่ากันแต่พอเป็นซูวีเราแช่อยู่ในน้ำเนี่ยความร้อนมันเท่ากันหมดเสมอแบบไม่ว่าจะส่วนนั้นจะหนาหรือส่วนนั้นจะบางแล้วก็การสโมกก็เหมือนกันครับบางทีแล้วเราอาจจะต้องย่างถ่านย่างบนเตาถ่านเพื่อเราจะได้กลิ่นสโมกแบบนั้นหรือว่าใช้เวลานานอาจจะต้องมีเตาที่แบบว่ามีท่อสโมกพิเศษมันอาจจะไม่เหมาะกับครัวปิดหรือว่าครัวในร้านอาหารแบบนี้อะไรเงี้ยด้วยเทคนิคเราเนี่ยที่เราใช้มันเลยทำให้เมนูพวกนี้มันโดนยกระดับขึ้นมามันเด่นขึ้นบอกว่าการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาสำคัญแบบสำคัญมากเลยฮะเราทำอาหารเหมือนอาหารตามสั่งขายได้ไหมขายได้แต่ว่าพอมีอาหารใหม่ขึ้นมาณตอนนั้นที่มันถูกสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมามันอาจจะยังไม่โอเคหรือไม่พอดีก็ได้แต่ว่าพอมันมีไอเดียใหม่ขึ้นมาตัวที่พัฒนาต่อจากมันไปเรื่อยๆอ่ะคือการเติบโตหลังจากนั้นอ่ะมันอาจจะเปิดเส้นทางใหม่ไปเลยก็ได้ณวันนั้นเมนูใหม่มันอาจยังไม่เป็นที่นิยมมากก็จริงแต่พอมันพัฒนาต่อไปหรือมันปรับให้มันเข้ากับโลคอลแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็เปิดเส้นทางใหม่ไปเลยมีผู้คนที่กินอาหารเป็นเพื่อประทังชีวิตประจำวันแล้วบางครั้งอย่างเราเอง

0: เราก็จะแบบในโอกาสพิเศษแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เปิดประสบการณ์ใหม่การที่แบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันน่าตื่นเต้นกว่ามันน่าสนใจกว่า
1: ถือว่าเป็นเมนูที่มีทีเด็ดของกลิ่นกาแฟจากการไบรนิ่งที่นอกจากจะทำให้เนื้อไก่ดูซึมรสชาติเข้าไปทั่วทั้งชิ้นแล้วยังช่วยให้สัมผัสของไก่นุ่มขึ้นก่อนที่จะนำไปซูวีอีกครั้งเพื่อความนุ่มเข้าไปอีกระดับมาพร้อมซอสที่อินฟิวส์กินกาแฟให้ดื่มดำกับกาแฟอันกลมกล่อมแต่ไม่กลบพระเอกอย่างสเต็กไก่ก่อนเสิร์ฟยังคลุ้งไปด้วยกลิ่นจากการสโมกเชื่อแล้วล่ะครับว่าเมนูนี้จัดเต็มด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์และยังน่ารับประทานอีกด้วยครับศาสตร์แห่งอาหารการกินเชิงโมเลกุลหรือที่เราเรียกว่า Molecular Gastronomy นั้นคือการนำวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีของส่วนผสมระหว่างการทำอาหารแม้เราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบการทำอาหารสมัยใหม่แต่การปรุงอาหารโมเลกุลนั้นก็เกิดขึ้นมาได้หลายสิบปีในต่างประเทศอย่างเช่นเมนูที่เราคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นเม็ดคาเวียร์ที่ไม่ใช่ไข่ปลาแต่เป็นน้ำมันน้ำผลไม้หรือมูสโฟมจากช็อกโกแลตหรือจากซุปเป็นต้นครับซึ่งทุกครั้งที่อาหารถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคเหล่านี้มักจะสร้างความตื่นเต้นให้นักชิมโหยหาอยากลิ้มลองอยู่เสมอ
2: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณาเดชรัตนากูลนะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยปกติเรื่องของการทำอาหารแล้วนะคะจริงๆแล้วมีวิทยาศาสตร์สอดแทรกไปอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเรื่องของการทำอาหารก็มีวิทยาศาสตร์สอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการที่จะทำให้อาหารที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีสีนะคะตามที่เราต้องการมีกลิ่นมีรสชาตินะคะวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีการเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเรื่องของการทำอาหารให้มันดูมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นหรือน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหรือมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทำให้ตัวอาหารของเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความน่ารับประทานแล้วก็มีความปลอดภัยในการบริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ของการใช้เรื่องของเครื่องปรุงต่างๆนะคะในการที่จะเอามาช่วยเสริมในเรื่องของกลิ่นรสชาตินะคะแล้วเรื่องของเทคนิคเรื่องของการปรุงนะคะการใช้อุณหภูมิหรือความร้อนต่างๆซึ่งก็จะมีผลเรื่องของระดับการสุกหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะของตัวอาหารที่เราจะปรุงขึ้นมานะคะรวมถึงเรื่องของกลิ่นด้วยนะคะว่าเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้ได้สีได้กลิ่นรสชาติรวมถึงทำออกมาแล้วเนี่ยนะคะยังมีความปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคด้วยนะคะนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะคะตอนนี้ก็จะมีการเอาไปใช้ค่อนข้างเยอะมากนะคะนะอย่างเช่นเทคนิคการทำซูวีอย่างเงี้ยนะคะปกติถ้าเป็นการทำปรุงอาหารแบบปกติทั่วไปนะคะเราหมักเนื้อแล้วก็เอาไปปรุงให้สุกเนี่ยเนื้อก็จะมีลักษณะที่แห้งแล้วก็ด่างแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยนะคะเชื่อว่าในโรงงานแปรรูปอาหารหลายที่เลยอ่ะใช้ตัวนี้อยู่แต่เราอาจจะไม่ทราบกันนะคะจริงๆเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันถูกเอามาใช้มานานมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเรื่องของการถนอมอาหารยืดอายุการเก็บรักษาอาหารนะคะไม่ว่าจะใช้กระบวนการทำแห้งกระบวนการแช่เย็นกระบวนการแช่เยือกแข็งใดๆก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆพวกนี้นะคะไปทั่วโลกเลยเราก็ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารพวกนี้เข้ามาเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในบ้านของเรานะคะจากทุกวันนี้การตลาดทุกวันนี้นะคะก็คือจะเน้นเรื่องของภาพลักษณ์นะคะหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายในหนึ่งคำเนี่ยมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาได้นะคะเกิดความว้าหรือว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยนะคะในการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบอาหารที่เป็นแบบเดิมๆของเราเคยเป็นซอสก็เป็นน้ำนะคะก็กลายมาเป็นเม็ดบีหรือว่าเป็นส่วนผสมในพวกเครื่องดื่มต่างๆก็จะทำให้เรื่องของได้

0: ดูรสชาติหรือมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นพูดง่ายคือมันจะสร้างเรื่องของความน่าสนใจหรือสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นร้านอาหารหรือภัตตาคารต่างๆนั่นเองค่ะ
1: และเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูเบอร์เกอร์ Leg to Earth นำเสนอโดยเชฟเบสเชฟหนุ่มหัวใจร็อกสตาร์ผู้สร้างตำนานอเมริกันเบอร์เกอร์ให้คนไทยติดใจที่ร้าน Rock Me Burger มาแล้วเมนูวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยเทคนิคแบบไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมเบสนะครับจากร้าน Rock Me Burger ครับมันมีน้องๆครับกับพี่ๆจากคณะอุตสาหกรรมการอาหารนะครับก็ได้สนใจมาติดต่อมาพูดคุยกับ Rock Me มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาร่วมในโครงการ Gastronomy นะครับแต่ประมาณช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยได้มีความรู้หรือว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหารมามากพอที่จะเข้าใจในเรื่องแกสโตรโนมีนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนตัวเองเริ่มพร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมครับก็จริงๆความรู้ด้านแกสโตรโนมีผมพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหลายๆศาสตร์ที่ได้คุยกับเชฟประชันแล้วเขาได้มีการแนะนำมานะครับว่าแกสโตรโนมีวิธีนี้มันเหมาะกับร้านอาหารประเภทเหมือนล็อกมีเบอร์เกอร์พอวัตถุดิบพื้นบ้านของเชียงใหม่เนี่ยดีจริงๆผมใช้กับมือผมรู้เลยว่าดีมากจริงๆอยากใช้มากหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะรูปแบบของร้านผมบางทีเราต้องออเดอร์เป็นจำนวนมากมันเลยไม่ได้ใช้เกือบทุกอย่างก็เมนูที่ทำในโครงการ Gastronomy นะครับชื่อว่า Lake to Earth นะครับเป็น Surf and Turf Style Burger นะครับแรกก็ที่ผมคิดก็คือว่าต้องมีองค์ประกอบให้มันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันนึงนะครับส่วนตัวกุ้งนะครับกุ้งกุลาผมแยกเอาเปลือกกับหัวออกมานะครับเอาไปทำน้ำมันนะครับแล้วก็เอาน้ำมันมาทำตัวพาวเดอร์เอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับ

ส่วนตัวเปลือกผมไปเอาไปทำเป็นซอสบิสนะครับสไตล์ฝรั่งเศสแต่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยเป็นซอสบิสสไปซี่นะครับรสชาติแบบต้มยำนะครับตัวกุ้งเนี่ยเอาไปทอดกับผงที่ทำจากตัวมันเองนะครับแล้วก็ตัวซอสบิสเนี่ยเราเอาไปใส่ในกระบอกไซฟอนทำเอสปูม่านะครับส่วนตัวมายองเนสกระเทียมดำก็ทาที่ขนมปังครับผมก็เลยเอาผักเชียงดาเนี่ยครับไปผัดในบราวน์บัตเตอร์กับเบคอนนะครับเพื่อเป็นผักรองนะครับ

0: รสชาติมันจะออกเป็นสไตล์ไทยนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซอสหลักมันเป็นซอสที่เป็นซอสบิดสไตล์ฝรั่งเศสแต่เรามาปรับเปลี่ยนเครื่องเทศข้างในให้มันเป็นเครื่องเทศเหมือนต้มยำครับมันก็จะไม่เลี่ยนมากก็จะออกเป็นเปรี้ยวหวานนะครับก็รสชาติทานไม่ยากครับเซิร์ฟเป็นเทิร์ฟสไตล์เบอร์เกอร์นะครับโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเข้ามาประยุกต์ทำยกระดับวัตถุดิบของพื้นบ้านของเชียงใหม่นะครับวัตถุดิบอินทรีย์ก็ปกติร้านเราทำแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วนะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับแต่ว่าเราเสิร์ฟในลักษณะของเป็นแคชชวลนะครับคือเป็นแบบว่าเสิร์ฟแบบเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับแต่ว่าการยกระดับก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้ผมคิดเมนูนี้ขึ้นมาเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ทางฟินหามาเป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ของเชียงใหม่นะครับผมคือผมรู้สึกว่าแกสโตรโนมีเนี่ยอาหารบางประเภทเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็น texture เดิมแต่อาหารบางประเภทเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยน texture เป็นแกสโตรโนมีเนี่ยมันเพิ่มความน่าสนใจขึ้นผมว่าแกสโตรโนมีก็เหมือนเป็นการเปลี่ยน texture ของอาหารมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างนะครับแต่สำคัญแล้วคือรสชาติมันต้องคงของวัตถุดิบหรืออาหารประเภทนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในความคิดผมเนี่ยแกสโตรโนมีเนี่ยไม่ได้เหมาะกับอาหารทุกประเภทแต่เหมาะกับอาหารบางประเภทที่จะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ครับ
1: เบอร์เกอร์สุดสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคการเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารด้วยวิธีเพาเดริงอบอวนด้วยกลิ่นจากน้ำมันกุ้งวางบนเจลลี่ผักดองที่เปลี่ยนจากผักดองแบบเดิมให้ทานง่ายขึ้นข้างๆกันมีซอสต้มยำที่อัดก๊าซเข้าไปจนได้เนื้อสัมผัสที่บางเบาตบท้ายด้วยกลิ่นควันไม้แอปเปิลเป็นเมนูที่คงจะระเบิดความอร่อยในแบบแกสโตรโนมีสุดๆไปเลยล่ะครับ

ในวันนี้เราได้เห็นเมนูที่ถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทั้ง2เมนูยิ่งตอกย้ำคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดได้ชัดเจนขึ้นไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเมนูอาหารที่สร้างจากไอเดียของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆจนเกินจินตนาการของเราไปเลยก็ได้ล่ะครับที่สำคัญเราได้เห็นแล้วว่านวัตกรรมกับอาหารที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับมูลค่าของเมนูนั้นจะสูงขึ้นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความตั้งใจของศิลปินหรือเชฟผู้รังสรรค์เมนูที่จะเห็นค่าของวัตถุดิบนั้นแล้วใช้เทคนิคเล่าเรื่องราวในจังหวะที่พอดีและหากเมนูนั้นมีเสน่ห์ก็อาจจะถูกจริตถูกใจนักชิมในวงกว้างอย่างแน่นอนล่ะครับความอร่อยในเชียงใหม่ยังมีอีกหลายเมนูที่อยากชวนให้นักเดินทางไปลิ้มลองถึงถิ่นโดยเฉพาะถ้าได้กินตอนร้อนๆจากเตาคงจะฟินกันสุดๆเลยล่ะครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะโรคมะเร็งค่ะถือว่าเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ฆ่าชีวิตทั้งคนไทยและทั่วโลกค่ะและสำหรับประเทศไทยของเรานะคะผลสำรวจนะคะเขาก็บอกว่าทุก1ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง6คนหรือปีละกว่า 50,000 คนเลยล่ะค่ะโอ้โหน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเพื่อชีวิตและก็ร่างกายนะคะสุขภาพของคุณที่จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับโรคร้ายโรคนี้และกุญแจสำคัญนะคะที่จะทำให้เราต่อสู้กับโรคร้ายนี้ได้นั่นก็คือการตรวจวินิจฉัยที่เร็วเพื่อการรักษาที่สำเร็จผลนั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ดร.วรโชติกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้าโรคมะเร็งโรคนี้ถ้าเกิดว่าเราทำความรู้จักให้เป็นดีเราจะชนะจริงหรือเปล่าคะ
1: เราจะมีโอกาสชนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วมะเร็งทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงก็จัดการกับมันได้ มันก็ไม่แสดงอาการออกมา
0: อ๋องั้นหมายความว่าตอนนี้ในร่างกายของภาควันเองก็มีเซลล์มะเร็งอยู่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่เป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายเราจะไม่ได้รับท็อกซินเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงระบบต่างๆเราทำงานได้ดีไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งของเราเนี้ยมันก็ไม่มีผลมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้
0: เอางั้นก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้เหรอคะที่เคยได้ยินมาว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้นะนี่คือเรื่องจริง
1: ครับมะเร็งมันขึ้นอยู่กับระยะมะเร็งชนิดของมะเร็งสุขภาพของคนคนนั้นแล้วก็พันธุกรรมนะครับแต่ถามว่าป้องกันกับรักษาไหนง่ายกว่าป้องกันง่ายกว่าแน่นอนครับ
0: นะคะคุณหมอคะแล้วมะเร็ง3อันดับแรกๆเลยที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: ยอดฮิตเลยนะครับของผู้ชายและของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยก็ได้แก่มะเร็งปอดนะครับมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่
1: ครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็มะเร็งตับเหมือนกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมครับ
0: โอ้แล้วอย่างนี้โรคมะเร็งเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีสาเหตุที่แตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่างกันครับเกี่ยวกับมะเร็งตับก่อนนะครับมะเร็งตับเนี่ยก็ตับปกติจะเป็นอวัยวะที่กรองของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมครับแต่ถ้ารับของเสียมากๆเข้ามันก็กรองไม่ไหวมันก็เกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมา
0: ของเสียที่ว่านี่อะไรมั้งคะ
1: หลักๆดื่มเหล้าแอลกอฮอล์หนักๆเนี่ยนะครับ
0: คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆนี่คือมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
1: ครับใช่ครับ
0: มาฟังกันเลยนะคะคุณผู้ชม
1: แล้วมะเร็งปอดปอดนี่มีหน้าที่อะไรปอดนี่เกี่ยวกับการหายใจใช่ไหมครับคนที่สูบบุหรี่หนักๆเนี่ยก็มะเร็งปอดต้องระวัง
0: โอ้
1: ครับ
0: ต่อมาค่ะมีตับแล้วมีปอดแล้วค่ะหมอ
1: ครับก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เกี่ยวกับการขับถ่ายใช่ไหมครับคนที่ทานอาหารที่ไฟเบอร์น้อยนะครับใยอาหารน้อยมีปัญหาการขับถ่ายสะสมหมักหมมท้องผูกนานหรืออะไรทำนองนี้ครับก็ต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่อันนี้คือลำไส้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วอย่างถ้าพวกทานเนื้อแดงเยอะๆอย่างนี้นะคะมีสิทธิ์ไหม
1: ครับคนเอาจริงๆคือมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกับสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมนุษย์ลำไส้ใหญ่เราคิดว่ายาวหรือสั้นครับยาวใช่ไหมครับยาวสนามฟุตบอลเลยทีเดียวแต่สัตว์ทานเนื้อส่วนมากอย่างเสืออย่างอะไรพวกนี้ลำไส้เขาจะสั้นดังนั้นอาหารเนี่ยก็มันจะไปสะสมไม่นานจริงๆมนุษย์เนี่ยถูกดีไซน์มาให้ทานผักมากกว่าทานเนื้ออ
0: ๋อจริงๆเราเป็นสัตว์กินพืชอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดดูตามสรีระนะครับ

0: นั้นเนื้อแดงเนี่ยไม่ควรจะทานเยอะเพราะมันจะย่อยยากก็คือประมาณสักครึ่งกิโลกรัมต่ออาทิตย์เนี่ยไม่ควรเกินนี
1: ้ค่ะพวกเนื้อแดงเนี่ยบางท่านอาจจะยังงงๆอยู่เอ๊ะเนื้อแดงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อวัวอย่างเดียวหรือเปล่ารวมเนื้อหมูด้วยไหมหรือเนื้อประเภทไหนยังไงบ้างคะ
0: เน
1: ื้อ
0: วัวเนื้อแกะเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรทำนองนี้ครับแต่ถ้าเกิดอันที่เราสามารถทานได้อย่างเงี้ยพวกปลาพวกอะไรเงี้ยมันก็จะย่อยง่าย
1: ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงเนื้อแดงได้ก็ดีหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กำหนดเวลากำหนดปริมาณในการรับประทานหน่อยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทางฝั่งคุณผู้ชายทีนี้ทางฝั่งของคุณผู้หญิงที่คุณหมอได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะก็จะมีโรคมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะมีปากมดลูกแล้วก็มะเร็งตับอ่ะเรามาที่มะเร็งเต้านมกันก่อน
0: ครับมะเร็งเต้านมก็อันนี้ก็พันธุกรรมกรรมพันธุ์เนี่ยมีผลแน่นอนแล้วก็คนที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยไม่เคยเลี้ยงลูกโดยการให้นมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนที่เคยเลี้ยงลูก
1: ทำไมอะคะ
0: เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับดังนั้นธรรมชาติร่างกายเราก็คือถูกดีไซน์มาอันเนี้ยมันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้มันมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งเต้านม
1: โอ้เพิ่งรู้นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็เรื่องของการให้นมบุตรก็มีส่วนด้วย
0: มีส่วนครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะ
0: อันนี้ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงก็คือคนที่สัมสอนทางเพศก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ซึ่งทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดังนั้นก็ครับเราจะต้องดูแลเรื่องของโรคติดต่อทางเพศ
1: อย่างเชื้อ HPV เนี่ย
0: ครับ
1: การจะเกิดโรคนี้ได้ก็คือมันมาจากเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะแสดงว่าเชื้อตัวนี้มาจากผู้ชายนะคะแล้วนี้ทำไมเราผู้ชายจะไม่เป็นอะไรไม่มีอาการเป็นอะไรเลยเหรอคะสำหรับคนที่มาแพร่เชื้อให้ผู้หญิงต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะ
0: ก็ของผู้ชายเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการนะครับครับแต่ว่าบางกรณีพวก sexual transmitted disease เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะแบบเป็นเริมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสังเกตยากกว่าผู้หญิงแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดมันน้อยกว่า
1: ค่ะ
0: การกินยาคุมก็มีผลนะครับการกินยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได
1: ้โอ้อันนี้นี่หมายถึงตัวยาคุมที่เป็นยาแบบทั่วไปที่เขาเรียกอะไรรับประทานแบบเป็นเดือนๆหรือว่าเฉพาะยาคุมฉุกเฉินหรือว่าทั้ง2ตัวเลยคะที่อันตราย
0: ทั้ง2ตัวที่อันตรายแต่ยาคุมฉุกเฉินอันตรายมากกว่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วสำหรับคนที่เขาอาจจะแบบทานเพื่อเขาเรียกอะไรนะเพื่อป้องกันกับใช้เป็นการรักษาจากทางแพทย์แบบนี้ค่ะการที่เขากินอยู่แบบนี้
0: ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วการที่ทานยาคุมทานไปได้สักระยะหนึ่งก็ควรจะหยุดเว้นสักเดือน2เดือนถึงค่อยกลับมาทานใหม่เงี้ยครับ
1: ค่ะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอีกอย่างหนึ่งโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
0: ครับผมก็
1: ตับเนี่ยเข้าใจแต่ทางเดินน้ำดี
0: ครับ
1: ยังไงคะคุณหมอคะ
0: มาด้วยกันก็คือตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยก็คือโอกาสที่จะเกิดกับตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับ
1: ค่ะและอย่างที่มีคนเขาบอกว่าถ้าสมมติคนในครอบครัวของเราเนี่ยเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเราก็จะมีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นมะเร็งในแบบเดียวกันไหมคะอย่างสมมติว่าคุณปู่เป็นมะเร็งลำไส
0: ้ครับ
1: รุ่นเราหรือรุ่นคุณพ่ออย่างนี้ที่อาจจะเป็นมะเร็งตามเราจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันด้วยไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งตัวอื่น
0: ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งแบบเดียวกันนะครับแล้วก็หรืออาจจะเกิดมะเร็งที่อื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าจำเป็นไหมว่าเขาเป็นแล้วเราจะต้องเป็นอันนี้ก็คือไม่จำเป็นคิดง่ายๆว่าอย่างนี้ครับพันธุกรรมเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับการโหลดกระสุนในปืนนะครับแต่คนที่จะเหนี่ยวไกลเนี่ยคือตัวเราเองถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดมันอาจจะมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเป็น
1: ค่ะแล้วปัจจัยและความเสี่ยงที่ทำให้เราเข้าใกล้โรคมะเร็งขึ้นของแต่ละตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมออย่างโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นบ้าง
0: ก็ดื่มเหล้าเนี่ยครับ
1: ตัวเดียวเลยเหรอคะพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
0: ครับแอลกอฮอล์ทั้งหลายแล้วก็ อาจจะเกิดจากท็อกซิน

0: ก็ได้ครับเอามาผสมผสานกัน
1: วิธีที่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคือเคมีบำบัด
0: ครับผม
1: อย่างนี้มีจำนวนครั้งของการทำคีโมไหมคะ
0: แต่ละเคสนี่ต่างกันหมดเลยครับเขาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและดีไซน์ว่าควรจะต้องทำมากน้อยแค่ไหนแต่เคมีบำบัดก็มีไซด์เอฟเฟกต์แล้วก็มีผลเสียเพราะว่าอย่างที่เคมีมันเข้าไปทำลายเนื้อร้ายแล้วบางทีมันก็อาจจะทำลายเนื้อดีด้วยซึ่งอันนี้มันต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์
1: ค่ะอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟกต์ของคีโม
0: ครับผม
1: แล้วมีการรักษาแบบไหนนะคะคุณหมอฉายรังสีเรดิโอ
0: เรดิโอเทอราปีครับ
1: ตัวนี้มีไซด์เอฟเฟกต์เหมือนกันไหมคะ
0: ทุกตัวนะครับมันมีไซด์เอฟเฟกต์อยู่ที่ว่ามันจะมากน้อยแล้วสำหรับใครใช้วิธีไหนได้ผลดีหรือตอบสนองดีอันนี้มากกว่าที่จะมาดูอย่างการผ่าตัดมะเร็งเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเกิดบางทีมันผ่าตัดแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมานะครับ
1: แล้วนี่การที่แพทย์จะดูว่าจะรักษาคนไข้คนไหนมะเร็งชนิดไหนด้วยการรักษาแบบไหนนี่คือมันจะเป็นการรักษาไงคะต้องเสี่ยงทุกๆอย่างไปก่อนไหมกว่าจะรู้ว่าตัวไหนเราร่างกาย
0: เขาจะดูหลายปัจจัยก่อนที่เขาจะตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอายุมากแล้วอาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเพราะว่าร่างกายมันอาจจะทรุดก็ได
1: ้
0: ครับแล้วก็อยู่ที่ระยะด้วยถ้าเกิดมันเป็นระยะที่ลุกลามมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รักษาด้วยวิธีเหล่านั้น
1: ค่ะเราต้องรักษาไปอีกนานแค่ไหนคะคุณหมอกว่าจะหายขาดแล้วจริง
0: ๆทุกกรณีนี่มันเฉพาะหมดเลยมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นมะเร็งนี้ระยะนี้แล้วรักษาแค่นี้นี่มันหายนะครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับคือป้องกันไว้มันดีกว่ารักษาอยู่แล้วแต่การรักษาเนี่ยอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีเหล่านี้เลยอาจจะต้องการธรรมชาติเท่านั้นคืออาจจะสมุนไพรเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็มีแล้วบางทีบางคนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่แบบว่าหมอบอกว่าผมคิดว่าคุณอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือน6เดือนหรืออะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าเขาไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเปลี่ยนการใช้ชีวิตเขาอยู่ได้เป็นปีๆก็มีครับดังนั้นการที่หมอบอกคุณว่าคุณรักษาไม่หายแล้วล่ะบางทีมันอาจจะแปลแค่ว่าหมอไม่รู้จะรักษาคุณยังไงเพราะจริงๆแล้วหมอทุกคนก็ไม่มีหมอคนไหนที่คือตอนนี้แพทย์เราไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ทั้ง 100% นะครับความรู้ของเราเนี่ยยังจำกัดและยังต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง
1: ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนจะใช้เวลารักษานานเท่าไหร
0: ่ถูกต้องครับ
1: หรือแม้แต่ถ้าบางคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาหายไปแล้วนะคะคุณหมอมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งไหมคะ
0: มีสิทธิ์ครับเพราะว่าถ้าเกิด อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดขจัดเนื้อร้ายของเก่าเนี่ยไม่หมดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาอีกนะครับดังนั้นเราจะต้องสังเกตด้วยคือไม่ใช่ว่าหลังจากที่รักษามะเร็งเสร็จแล้วอย่างสมมติคุณเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยโอเครักษาจนหายแล้วคุณกลับมาดื่มเหล้าใหม่หรือมะเร็งปอดอย่างเงี้ยแล้วคุณกลับมาสูบบุหรี่ใหม่มันยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า
1: ค่ะอย่างนี้การที่กลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งตัวเดิมกับที่เราเคยหายไปไหมคะ
0: หรืออาจจะ
1: จำเป็นไหมคะ
0: ตัวอื่นก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งบางทีมันก็ไปแอเรียข้างเคียงครับมันมีการแพร
1: ่ค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เคยเป็นมาแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นนี่คือเยอะกว่าคนที่ไม่เคยเป็นด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับใช่ครับเพราะว่า
1: อ้าวทำไมทั้งที่เขาก็รักษาหายไปแล้วเนื้อร้ายก็น่าจะตายไปหมดแล้ว
0: อย่างที่บอกมันอาจจะตายยังไม่หมดหนึ่งสองก็คือคนที่ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยคือมันจัดการกับมะเร็งได้อยู่หมัดเซลล์มะเร็งมันไม่ออกอาการแต่คนที่แบบว่ามะเร็งมันเคยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็คืออาจจะร่างกายอาจจะไม่ได้กลับไปแข็งแรงสมบูรณ์ 100% มันก็ดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะแสดงอาการรวมถึงแสดงอาการตรงส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะหายแล้วนะคะรักษาตัวแล้วหายแล้วจะต้องมีการกลับมาตรวจติดตามผลเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะมั่นใจได้ 100% เลยว่าหายขาดแล้วจริงๆ
0: มั่นใจ 100% นี้คงไม่ 100% นะครับแต่หมอเขาก็จะนัดกลับมาตรวจ3เดือน6เดือนปีนึง2ปีหลังจากนั้นเขาก็คืออาจจะลงความเห็น

0: ว่ามันหายแล้วแต่ถามว่า 100% มั้ยผมคิดว่าไม่มีอะไร 100% ดังนั้นคนไข้เองยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปไม่ใช่ว่าเราคิดว่าหมอบอกว่าเราหายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหมอเองเขาก็ไม่สามารถฟันธงได้หรอกถึงเขาจะบอกว่าหายแล้วแล้วใครจะรู้5ปีมันกลับมาอีกจะทำยังไงใช่ไหมครับเราก็ยังต้องไม่ประมาทยังต้องใช้ชีวิตอย่างไม่สุ่มเสี่ยง
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ทีนี้นอกจากเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ป่วยการดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลควบคู่กันคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
0: สำคัญมากๆครับคนในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยเราต้องดูแลเขาด้านจิตใจเยอะ
1: ๆ
0: นะครับก็เอาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีกำลังใจเนี่ยอาการมันจะยิ่งสุดนะครับบางทีเนี่ยการที่บางคนนะครับเป็นมะเร็งเสร็จแล้วหมอบอกเขาว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือน6เดือนบางทีมันเป็นการไปบั่นทอนกำลังใจเขาด้วยซ้ำ
1: เขา
0: อาจจะแบบว่าพอถึงครบ3เดือนตายจริง เพราะว่าแบบ
1: กลายเป็นว่าตรอมใจตาย
0: ใช่ครับใช่ดังนั้นเราต้องให้กำลังใจเขาคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของจิตใจว่าถึงยังไงก็คือยังมีเราอยู่ข้างๆนะเราก็ยังดูแลเขานะครับ
1: กำลังใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าแน่นอนว่ามะเร็งเนี่ยโอกาสรักษาหายมีแต่ถ้าให้เลือกได้ไม่เป็นจะดีกว่า
0: ถูกครับ
1: แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็ง
0: มีวิธีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ไม่แพงด้วยครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วอยากจะโอ้โหแนะนำต่อเยอะๆเลยแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินคุณหมอบอกแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะคะว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอยังไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอไอจะยังคงอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อแนะนำค่ะในการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับมะเร็งอย่างมีความสุขแล้วก็รวมถึงวิธีการป้องกันให้คุณห่างไกลจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับจากมอวิทยานุสรณ์และมหาวชิราวุธสงขลาน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์นะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมหาวชิราวุธครับ
1: We'll be the one who laugh at the end
0: น้องๆจากมหาวิทยาลัยเบียร์จะบอกเขาไหม
2: Take it easy we are here to win
0: โอ้ไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกันเลยครับ
3: ในหนึ่งรอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลย
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟัง VTR ของเราเลยครับ
4: This is Frockhead Tuk-tuk, which has been a distinctive feature of Frank for over 60 years. You can notice it by just looking at it. And now I'm going to travel around the town by this. Are you ready?
5: Up.
4: Okay, let's go.
6: Travelers like to get to tourist sites around Drang in these frog-head tuk-tuks. In the beginning, the frog-head tuk-tuk were the tiny Daihatsu midget model tricycle trucks that were imported from Japan. During Field Marshal Saritanarat regime, these vehicles were transported to Drang by train. The tuk-tuks in Drang are different from those in other provinces because passengers can sit in the front with the driver. There are also seats at the back and space for luggage.And the steering wheels in these tuk-tuks are round. Later on, the ceiling and the seats were adjusted to make them more suitable for transportation. These frog-head tuk-tuks have always been popular in Drang because it suits the geography of the province. Drang is hilly and has lots of little streets, and the frog-head tuk-tuks are good for navigating through small spaces. Today, there are fewer and fewer frog-head tuk-tuks. Some of the families that own these tuk-tuks.Repair and keep them for future generations, but no longer use them for public transport. However, there are also people who recognize the importance of these vehicles and want to preserve them. They get together to do activities with the Frogheads Tuk-tuk to welcome travelers and maintain its unique charm of Drang.
0: From the video, which of the following is incorrect about the frog's head?Tuk-tuk. A. It's a convenient vehicle for Drang because the town is hilly and has many small streets. B. Some people want to preserve the frog's head tuk-tuks. C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain. D. The frog's head tuk-tuk has a front passenger seat and a round steering wheel.Hands behind your back, please. พร้อมแล้ว See you! มอวิทยานุสรณ์นะครับ Your answer is...
7: Number C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain.
0: Your answer, C, is... Correct! เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนนเรามาตอบกันดีกว่านะครับว่าWho, what, or where? Game Who, what, or where? มันจะเป็นอะไรแต่ละทีมตอบผิดได้2ครั้งครั้งที่3ถ้าตอบผิดอีกจบเลยขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับ The following are the characteristics of which province? Clue number one. This province is 498 kilometers away from Bangkok with an area.Of 6,010 square kilometers, measuring 222 kilometers in length from north to south. Clue number two. This province's cash crops are rubber trees, oil palms, durians, coconuts, and other fruits. It also has more than 100,000 rai dedicated to Robusta coffee farming, accounting for 80%of the Robusta coffee grown in Thailand. Clue number three. This province has only two seasons due to the southwest and the northeast monsoon. เอาล่ะสิมอวิทยาสอน your answer is
7: ระยองครับวิน
0: ระยองยังไม่ได้ครับมหาวิชาวุฒิอยากจะตอบไหมฮะหรือยังก็ได้อ้าวกดแล้วสิตอบว่าน
5: นทบุรีครับ
0: นนทบุรียังครับ Clue number 4 The province has two ports for traveling to เกาะเต่า and Nang Yuan Island which are not far from the province's main city It is the fourth largest province in southern land The flower representing this province is the Canna Lily มอ วิทยาสอนกดแล้วตอบว่า
8: ชุมพร
0: ชุมพรได้ไม่ได้ครับสองร้อยเอาไปเลยตรงไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
8: ความยาว200กิโลเมตร
7: แล้วก็มันมีกาแฟ
0: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
3: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันชัยพัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 4:00 ครับ
0: Welcome back to See You on the Road and this is where the random game comes in นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random เลยครับsequencing here we go arrange the following cartoon characters in the order they were created from the earliest to the latest Mickey MouseMonkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball, Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds starts now!
3: เกม Sequencing นี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น90วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูนจากเกิดก่อนเรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับ
0: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้ง2ทีมนั้นคือตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ทั้ง2ทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสนุปปี้แน่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ย2ข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจาก Death Note และเอรินเยเกอร์จาก Attack on Titan เนี่ยสุดท้ายแน่ๆตอนนี้มีอยู่ทีมนึงครับที่เรียกได้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามจุดเฉลยถึง7ข้อขณะที่อีกทีมนึงได้3เต็ม10และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป300คะแนนคือมอวิทยาลัยเอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ1928นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับตามด้วยทอมแอนด์เจอรี่1940ครับสโนปี้1950ครับโดราเอมอน1969ฮัลโหลคิตตี้1974นะครับซอนโกคูหรือว่าโงกุนจาก Dragon Ball 1984 Pikachu โปเกมอน1996นะครับ Monkey D. Ruffy จาก One Piece 1997นะครับ Light Yagami จาก Death Note ปี2003และ Eren Yeager Attack onไททันนั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องๆมอวิทยาสอนครับ The next two teams that are coming ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังและโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลบูรณะรำลึกจังหวัดตรังอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะครับ Anything you like to tell your opponents
9: The winning is not everything but wanting to win
0: โอเคจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆจากบูรณะรำลึกครับ
5: เห็นพวกผมไม่ค่อยกล้าแล้วจะเสียท่าให้พวกผมนะครับ
0: โอเค100คะแนนแรกนั้นจะต้องเกิดจากการตั้งใจดูตั้งใจฟังและตอบให้ถูกต้องนะครับ And here is our video
6: When it comes to Phuket many may think of the beautiful beachesBut there's also a historical and cultural side to the island. And one of its most famous cultural heritage is the Chino Portuguese buildings. The Chino Portuguese style of architecture originates in the Malay Peninsula. When the Portuguese settled in Malacca, they wanted to build homes in the Western style. So they hired the Chinese to build their homes according to their design.But due to the Chinese knowledge, experience, and beliefs, the buildings came out differently from the design that the Portuguese had drawn. The Chinese had decorated the buildings according to their beliefs, resulting in a fusion between the Portuguese and the Chinese architectural styles. The Chino-Portuguese architecture arrived in Thailand during King Rama the Fifth's reign, which was a prosperous time for Phuket. The trade with Penang led to the spread of their art.Culture, new technologies, and architectural styles in Phuket. Most of the Chino Portuguese buildings were built by the Chinese businessmen who became wealthy from tin mining. Today, these buildings have been renovated and repurposed into beautiful hostels that still retain the original structures because the Phuket people are proud of this heritage and want to preserve it for posterity.
0: Now, here's the question. Which of the following isIncorrect. A. The Sino-Portuguese architecture spread into Phuket due to trade with foreigners. B. The Sino-Portuguese architecture was born out of a fusion of two cultures. C. During the reign of King Rama the Fifth, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels. D. Today.The Sino-Portuguese buildings have been repurposed into tourist accommodations. เอามือไปหลังไว้นะครับรอให้พี่เต้ให้สัญญาณนะจ๊ะ C U U จุฬาภรณราชวิทยาลัยตอบว่า
10: A Phuket architecture spread into Phuket due to trade with foreigners.
0: ข้อ A นั้น Not just yet. Bouncing back to Buru and Lamluk, by default, you guys get to answer. ตอบข้อ
11: It is C.
0: อ่านให้ฟังดีๆสิ
11: During the reign of King Rama the Fifth, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels.
0: ข้อ 4 เป็นคำตอบที่ Correct! เกมต่อไปมูลค่า200คะแนนJust simply answer who, what, or where. That's the name of the game. The previous game, this time you could hit the buzzer whenever you want. The following are the characteristics of what folk game? Clue number one. It was a popular game among children and adults in southern Thailand. It is a two-person game with one person playing against the other. Clue number two. It is listed as...An intangible cultural heritage in the folk games and sports domain by the Department of Cultural Promotion. Clue number three, the game is popular among sailors because it can be used simultaneously as martial and swim training. This folk game is usually held near the beach or over the water. Clue number four.One of the most important pieces of equipment for this sport is a long cylindrical piece of wood. Wood. เอาละสิกดแล้วพี่เต้ไม่อ่านต่อถ้าตอบผิดกลับไปที่น้องๆจากจุฬาภรณราชวิทยาลัย Your answer is
11: มวยทะเลมวยทะเล
0: ได้ไม่ได้
11: ได้
0: ไม่ได้
11: ได้ค่ะ
0: It's yours

0: Did you guys know it was Muay Thai or sea boxing? Don't worry, you guys look so tense, man. แบบยิ้มอ่ะยิ้มสิยิ้ม พักสักครู่ We will be back after these messages. Because the next game that we're about to play, เราไปดู random กันดีกว่าครับ True or false?Now, the topic for the true or false game will be the south of Thailand.
1: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยส่งน้องอากินและโรงเรียนบุรณะลำลึกส่งน้องก้อยครับทั้งสองคนนี้จะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งน้องอากินและน้องก้อยจะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: You ready
2: Yes.
0: All right, Goy. The following statements about the south of Thailand. True or false? Begin. Koh Samui is situated near the Gulf of Thailand and is the largest island in Surathani.
2: True.
3: True.
0: Chayamichai is a native of Surathani. When he became famous, his name was used for Chaya salted eggs.
3: True.
2: False.
0: Phanga province has an area that borders the Indian Ocean.
2: False.
3: False.
0: Sungai Kolok train station is the farthest train station from Bangkok train station.
3: False.
2: True.
0: The film OK Betong was directed by Nonsini Mitbut and is about a love story that takes place in Yala province.
2: False.
3: True.
0: Garon Beach is where tourists like to take pictures with parked airplanes or the planes that are taking off because the beach is very close to Phuket International Airport.
3: False.
2: False.
0: Tarutao National Marine Park used to be the gathering spot of pirates.
2: False.
3: True.
0: The Thinlasulanon Bridge in Songkhla is the longest bridge in Thailand.
3: True.
2: False.
0: The water in the Emerald Pool in Krabi comes from limestone mountains, which contains chlorine and other minerals that result in the water's turquoise color.
2: True.
3: False.
0: Chumphon River, Pattani River, and Sai Buri River flow into the Gulf of Thailand.
3: True.
2: False.
0: และผลการแข่งขัน300คะแนนนี้จะเป็นของใครครับรับไปพร้อมตอบเท่ากันครับคือ5คะแนนต่อ5คะแนนแต่คะแนนสะสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะรำลึกขออนุญาตนะฮะเพื่อ for the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอคอนที่ดูเนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false แล้วกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลางแล้วชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชัยยาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่เค็มชัยยาไม่ได้เกี่ยวกับชัยยามิตรชัยสะพานติรุสุลานนท์นี่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งคลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ false นะไอ้สีเทอร์คอยส์เทอร์คอยส์อ่ะที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือturquoise ใช่ไหมครับมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other minerals ตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้ายสี่ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีกหนึ่งโรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่า Think Fast
1: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Welcome to the show guys Please name the characters

0: from Marvel Studios. Begin!
1: Iron Man.
2: Black Panther.
3: Ant-Man.
4: Superman.
5: Doctor Strange.
6: Black Widow.
5: Pass.
7: Pass.
1: Pass.
6: Iron Fist.
5: Pass.
7: Pass.
5: Pass. Superwoman.
2: Pass.
8: Odin.
6: Wolverine.
5: Black Panther.
6: Pass.
5: Pass.
3: Pass.
8: Scarlet Witch.
6: Luke Cage.
5: Venom.
9: Hela.
5: T'Challa.
0: หมดเวลาครับ Only 4 out of 5 will proceed to the next round รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก Marvel Studios นั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมี social political economic เสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceeding to the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบูรณะลำเลยครับใจความดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากม.อ.วิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมะราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตม.อ.ปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
10: So first of all I think this kind of TV show give me a lot of opportunity especially some the knowledge that I didn't know before so I really hope that I will you know applying this thing into my daily life
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ See you on the road season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่องวัน31 7โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
11: When the COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those material.

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV Good morning, how are you, Jack? What's your name, baby?

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้หายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค่ะ
4: ค่ะเราจะทำไงดีเอ่ย
6: You just missed him.
5: No.
6: What you did today?
5: Tanya, can you call to Pat?
7: Oh yes.
4: Oh, ใช้โทรศัพท์ของต่างชาติ
0: ที
4: เด
0: ีย
4: ว
0: ทำลูกหายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า Can you call Pat? ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: Hello.
4: พาเข้ามาให้ได
8: ้ Hello. Hello. Pat Alouf.You are Pat Alouf?
5: I don't know, we cannot find you.
8: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
8: Yeah,
5: we don't know.
8: Listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just got off and took a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were there alone it's only me and Ruth
9: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
10: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แป๊บเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon. So I don't know.
10: Okay.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
2: เป็น
10: เว้ย
2: อ
10: ยู่ขึ้นตุกตุกมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
10: จักรยานไว้ไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้นเนี่ย
10: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาทางน
11: ี้ I can see some big poles you may like poles with wires coming out can you see them
4: เราจะถ่ายไม่ทันแล้วเนี่ย
12: Hello. Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk, a small car?
11: Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles.
5: Our bicycle, hang, ting mai dai mai. You can leave a bicycle.
11: We can leave the bicycles.
5: Yeah. The staff will get the bicycle later.
12: 1 second, okay?
5: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver, and I will talk to him.
11: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
10: And then tell him that you want to go to Phaniachang.
11: Okay.
10: Okay.
11: And
10: so then,
11: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
10: Yeah, I'm at the Phaniachang. We are waiting for you.
11: Okay. Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon, and we'll see you very soon.
10: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้านทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพระเนียช้างนะอะไรอย่างเง
5: ี้ยค่ะ Okay if you have any problem you can call this number and I will help you
11: Okay thank you
5: Yeah see you soon
11: Bye
5: They got it
0: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
4: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พระเนตรช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มา

0: ให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
1: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพระเนียดคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ยเอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
2: Okay I will describe you this place is the they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
1: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
3: But at the present we use it for take care an elephant and
4: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
3: take care elephants
1: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดม
4: ี
1: งานสำคัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
4: ี
1: ้ไปเข้าเฝ้าด้วย
5: The elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV also because this place train them to show Thai people that elephant are so lizard
1: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
6: They are missing friends
0: Oh welcome back welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะครับ
7: พอเขามาถึงเขาแบบมาเข้าแบบเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
8: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคอย่างเงี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
0: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
9: เริ่มแบ่งหน้าที่แล้วครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
10: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆ

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กึกกึกโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วลูกน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมครับ
0: โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่าพร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญ
2: so beautiful
0: really
1: yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: yeah for women this size and for men oversize
5: oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับทุกทัวร์เรา

0: น้องๆกำลังอธิบายอยู่นะแหมลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
2: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอาๆๆมาเอาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
3: Stay for full energy. Yeah. We, today, tomorrow we have a big plan for Thai food. Okay.
4: Yeah. Okay. So if you want anything extra, you can check the stuff in the room. And if you want something, you can tell me. You can tell me. How do you feel about this house? This store? Do you love it?
5: Beautiful. Yeah. Really beautiful.
4: Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this store's house?
6: But maybe outside, but not from the inside. Mm. Yeah. So it's the first time, right?
4: Excited?
6: Yeah, yes. Okay, if you don't have any question, let me take you to the room, okay. Okay. Okay. Woman for this side and the man for that side.
4: That's all I
7: need. TV, we got TV.
8: And coffee, cup. We need one more.
7: Yes. So guys, you sit over there, and I take the big one.
9: Yeah, we can fight.
10: Now you can take it over.
7: You will lose, so I don't mind.
11: Pretty cool.
4: Yeah.
1: No, no, no.
4: Maybe this bed, but the view make it up for the bed. Do you okay?
11: With a mattress?
4: Yeah. Okay, so I will tell the staff there's your problem, and I will be quickly to solve the problem.
11: I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs.
5: Do they have the same?
11: Is it the same room?
4: Yeah.
11: Like the same room?
5: Same room.
11: Because for us, it's very close to the stairs. So, it's
4: so I will tell the staff again too, after.
11: Yeah.
4: Okay, so
12: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรง
1: เขาไม่ชอบ
12: อยากสลับกับ
1: ห้องหนูมันติดหน้าติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วพวกเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
2: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
13: หน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวอะไรสักอย่างเนี่ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
1: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
0: แล้ว
1: ไม่แบบเขาอยากนอนติดประตู
14: เหมือ
1: นเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
14: คนเดินลง
0: มันโรงแรมคิดว่าจะทำไงดี
14: ก็เปลี่ยน
5: สลับก็เดี๋ยวจะไปถาม
1: สลับได้ไหม
0: ลองดูลองดูไม่แน่อาจจะได้
11: We have a problem.
7: No, stop. It's a man's room. What do I have to be wrong?
11: Sorry.
6: The girl have a little bit problem.
11: Yeah. Because
6: they afraid of the stairs.
11: This room have a window near the stairs.
7: Yes.
11: And she's scared. So okay. Can you switch?
6: What do you think, guys?
11: How
6: the way you look? I like the
13: room. ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
6: ้ Because we need space. We have 3 minutes. We need space.
11: ตุ้นห้องนั้นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
5: ไม่
11: A little bit smaller.
1: คือเขาก็ไม่โอเคกับเราเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชาย3คนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการสิทธิ์ของต
6: ั
1: วเอง
6: What do you do? What are you doing?
2: เล่นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสตอลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่าสติลลิ่งกำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
11: That's too bad, you know.
6: Okay.
11: Can I get it? Maybe I think I can get the extra one for you. That one.
6: Maybe.
11: That day is still.
6: What do you mean? That was took outside.
11: I think not maybe.
6: Maybe get the extra room outside on the
11: okay,
6: floor.
11: Okay, I will talk to them.
1: เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็ซีเรียสอ่ะที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไง

0: ประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มได้หรือเปล่า
1: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
2: แล้วยังไงฮะ
1: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
2: แล้วห้องนู้นล่ะไม่ต้องใช้หรอ
1: ห้องนู้นมี4เตียง
2: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
1: ค่ะก็เลยพอดีกัน
2: โอเคอ่ะ
1: If you scared you can sit you can sleep here
3: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
4: try and maybe and say we're not okay
1: but
4: I might be able to sleep
1: but if he but he be not okay so you can sleep here but it's not
4: even not if I was sleeping it's just I don't have the right feeling through the windows
1: so how about if we cross it
2: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
5: ใช
2: ่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมากขนาดนั้นแต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
5: ศึกหนักมาก
2: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
1: เขาโอเคยังอ่ะ
6: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนแล้วแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
1: ้ไม่เขาไม่โอเค
2: เ
1: ขาไม่ยอมนอน
4: ไปลองไปคุยกับ
1: เขาเหมือนตอนนี้มีปัญหามาอีกแล้ว
6: ว
1: ่
6: าเขานอนได้ไม่ได
1: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
6: ก็ใช่ไงตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนแบบฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงจะลองไปคุยกับอเล็กอะ
4: We can wait All right thank you Okay that's great Thank you so much
3: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย๋ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนักชม
2: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
5: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
2: ไปครับไปดู
5: ครับเมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
4: But I think you have never seen it before. You want to go to see it.
7: No, but we are very tired.
8: I am tired, so I will just finish and you
9: are They afraid of teeth.
8: What? I'm afraid too. Teeth?
9: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยเขาบอกอึ้งเหมือนกัน
10: Man,
11: you are strong.
8: You're strong. You can change.
9: Our guide, so it's too expensive for me.
4: I'm sleep in a small room, smaller than you.
9: And cheaper.
4: So why do you want this room?
8: We love the room. We want to stay here.
4: Oh, okay.
8: It's not a big problem.
4: No, but she just, cause she's scared.
8: Who's scared?
4: Pat. Here have three beds.
8: Yes.
9: And
8: how many beds over there?
4: But yeah, it's okay.
7: Exactly. We want it back.
8: I'm not sharing with someone that the big bed is for me.
4: But you have to sacrifice.
9: Oh, please.
1: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยแค่อยากกวนๆดูนะ
8: Yeah, because three person means three big guys. They have a three big. They have a bigger woman. It's fine.
12: Okay. So next one.
8: Oh, come on, don't play the gentleman card.
9: Gentleman.
8: The gentleman card, or you have to be a gentleman.
12: Sorry, Uli.
8: Yes.
12: Maybe we just give to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think?
8: Just... What the douchebag you are now?
9: Sorry. Divorce.
12: You know, they insist so much, you know.
8: Now you're kicking in my bag.
12: What do you
8: the
12: think?
8: Whole time, you, when the door was closed, they say no. We want the room. I don't want to give it up. Now you say it.
12: Okay, we vote.
13: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นอะไรเง
12: ี้
13: ย
12: We are three. We want to stay here. Raise your hand.
9: Vote for woman.
12: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
13: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะโหมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ด้วยทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาคูลอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
12: He's
9: thinking
14: Yeah,
9: but are you okay?
8: Let's talk about the big bet now.
12: This is
8: not talking about the big bet.
2: เอาละตอนนี้ได้1แล้วถ้าได้อีก1โหวต
8: Don't talk in China.

0: อมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่ายาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วงแรปอัพอ
1: ย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดอย่างเง
2: ี้ยเข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat frog อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
3: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
2: อ๋อวิ
3: คือ
2: ไม่ได้เลยนะลูก
3: ย
2: ัง
3: ไง
2: ใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะeveryone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับรักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ
3: everyone
2: พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
3: คุณพ่อครับ
2: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
3: ่วงเวียนใหญ
2: ่กับน้องแวน
3: กับน้องแวน
2: เป็นเด็กแวนสวยเวอร
3: ์สวยเวอร
2: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่คะลูก
3: ลำคอ
2: ใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายกับตัวอะไรลูก
3: ตัว
2: w ก็ละ w อะไรลูก
3: w
2: ดีมากตัว w ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว v ต้องออก
3: เสียง
2: อะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
3: everyone
2: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
3: everyone
2: อีกนิดนึงค่ะ
3: everyone
2: ดีมากค่ะ
4: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
5: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆเราก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
6: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจากยูทูบฟังการสนทนาจากยูทูบบ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
7: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ

วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า prepositions part 3prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็น

ธรรมชาตินี่นะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่นะครับคือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for ก็คือหรือบางที for what แต่ส่วนใหญ่จะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายๆประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยเนี่ยนะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกหรอกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับ so wait for me wait for her I will wait for youat the bus stop I'll wait for you at the bus stop เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้นะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for เนี่ยนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since มันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดจุดนึงเนี่ยนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับส่วนอย่าลืมนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยอะไรยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for เนี่ยนะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่นI met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆนี่นะครับก็คือ I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น two word verbs ต่างๆนั่นนะครับ I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวย่อสนุกๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมก็คือ compensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold scold นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my boss
scolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แม่นะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆเนี่ยนะครับ Who did you vote for? Who did you vote for? คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับ Watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับแต่ Watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะครับภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับก็จะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาซานติ้งตองนะครับก็จะร้องอย่างนี้ครับ George George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนถาวรมาและเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะยูบุ้มแล้วทางติงตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกใช้ได้เดือนนึงหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองก็จะให้คูปองคุณนะเขาบอก valid for 30 days นะครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป๊หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kidsNot suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้องresponsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นั่นเองครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่ responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามสิ ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help
หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her number run ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับแต่ถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะHillary Clinton คืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในนามบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ She's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ But she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam bookread exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือใช้ hit the books ก็ได้นะครับ hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับWhat are you looking for? ไม่ใช่ What you find? What are you looking for? หาอะไรอยู่ I'm looking for my car. ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car. ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทำหน้าดิ้นทำหน้าอย่างเงี้ยครับ I find my car. ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car. ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband.ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะฮะช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straightforward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็เขาน่าจะ straightforward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเรานะครับ thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ thank you for coming ขอบคุณที่มาThank you for helping me. Thank you for teaching me, อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ Thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น Thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ Thank you for the DVD Thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for เลยนะครับ2คำมา Thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today Sorry for coming late นะครับ Sorry forHurting your feelings. Sorry for hurting your feelings. ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ Sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง Sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ Feel sorry for อ่ะความหมายแตกต่างอะไรครับ Feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite English นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for youแต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับสองแน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephantsต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศ Sweden เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่งEat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย 2S เลย C คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน Eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับ from time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆนะครับที่แปลว่าเป็นบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางหน่อยครับ from time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to time นี่เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on
you should start learning English and paying more attention to English นั่นเอง From now on จากนี้เป็นต้นไปคุณควรจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนี่นะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มานี่นะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะต่อไปนี่นะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกข์ทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำนี่นะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer from migraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกข์ทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resign I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absent from the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนั่นนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันละครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะApple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกว่ามันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different fromนะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือ he built it from scratch หรือ he started his business from scratch start his business from scratch เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์เพราะ scratch เนี่ยก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนสำนวนหรือเป็นสแลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prisonนะครับถ้าสมมติช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ you will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this showก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะฮะแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from จุดๆ to จุดๆนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is open from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะแล้วจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me she took my money from me ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยจะเป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนท์กับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนท์กับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของโนบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giant likes to take Nobita's toys
from him. Giant likes to take Nobita's toys from him. ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้นะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition เนี่ยนะครับเด็ดๆ เยอะมากโดยเฉพาะอันที่ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to กับ of นั่นเองครับ

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่นอ๋อยังไม่ใช่โอ้นี่ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ so today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
2: กินแล้วครับ
0: yes ตอบ yes ลูก yes นะกินแล้ว what did you have for your breakfast what แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคอะไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: chicken
0: ข้าวเหนียว
2: chicken
0: ข้าวเหนียว
2: chicken
0: แปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้ละข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
2: แซนด
0: ์
2: ว
0: ิ
2: ช
0: ขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
2: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไร
2: chicken
0: อันนี้โอเคทุกคนรู้จัก chicken ไก่ใช่ไหมคะโอเค this morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะ
2: chicken
0: คนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึงออกมาดึง what should I have for breakfastเช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาดึง
2: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
3: กินไอ้นี
0: ่โอเคโอเคอันนี้คนอื่น
4: เน
0: าะเอาชิ้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
4: ทั้งหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very muchกลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ย
2: กินน้ำ
0: which one
2: กาแฟ
0: คุณค่ะ
3: ช
0: าทีไรท์cucumber หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
2: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือ ฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งนึงจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับนั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
4: ยังนี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะ รอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพ

0: ไม่พอ
1: เดี๋ยวให้
0: ค่ะโอเคพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose itแปะนี้แปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะแปะนี้แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหรอ

ซุกอยู่ในมีแน่เลยน่าสงสารซัมเมอร์ yes ซุกซุกที่ไม่พออ่ะอันไหนเอ่ยโอเคหนูแปะตรงนี้ลูกเดี๋ยวเพื่อนเห็นลูกโอเค thank you can you find that five rice คืออะไรเอ่ยRice, ครับ yes can you find ice cream beef yes ฝั่งนี้นะคอนโอเค this คอน fried rice salad which one salad เจอไหมเอ่ยอันนึงนะคะนี่ใช่มั้ย yes โอเค get back to your seat if you have finished posting that ทุกคน get back to your seat กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good water ลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะมาไปโอเคดังผ้าหนับเถอะมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยังแต่จะไฟแดกมันคืออะไรมันคืออะไรรู้ไหมอันไหนยังเหลืออยู่มันแปลว่าอะไรครับแต่จะไฟแดกthe last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done very good เรียบร้อย finally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะ

0: What is this?
1: Pizza
0: นะคะถูกต้องไหม Yes or no?
2: Yes
0: Pizza อ่ะ Next
2: Oh
0: แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง Watermelon อ่ะโอเคถูกต้องค่ะ
2: อ่า
0: Next Banana แปลว่าก
2: ล
0: ้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะอ่ะ Next Fish ปลา Very good This What is this
2: Tea
0: อ่ะแปลว่าชาอ่ะต่อมา Next
2: Chicken
0: ไก่ How about this Corn Corn ข้าวโพด Corn โอเคnext
2: Cake
0: really easy right ง่ายเลยข้อนี้ How about this
2: sandwich
0: เราคำศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ How about this beef แปลว่า
2: เน
0: ื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่นะ next ภาษาไทยเราจะเรียกว่า salmon แต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า salmon salmonไม่ออกเสียง L นะแซลมอนแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนแซลมอนนะคะโอเคต่อมา
2: คอฟฟ
0: ี่กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next
2: sausage
0: sausage คือ
2: ไส
0: ้
2: กรอก
0: ไส้กรอกค่ะชอบกินกันไหม
2: ชอบ
0: next sโอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกต
2: ช็อกเกต
0: ภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
2: ช
0: ็
2: อก
0: เกตโอเคเก่งมาก next
2: ซุป
0: แปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะ water แปลว่าอะไร
2: น
0: ้
2: ำ
0: น้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
2: น
0: ้
2: ำส้ม
0: น้ำส้ม orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
2: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่าfry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
2: ้
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber cucumber แปลว่า
2: แตงกวา
0: เรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี่ยวกับขนมเหรอคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้

0: โอเคต่อมาชมเมชแปลว่าชอบไหม
1: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันฟรายเอ็ดไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว

0: อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปป่ะอันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
1: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
1: ้
0: สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะnextapple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา hamburger หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Hello, everyone. Today, Teacher Greg intends to wake up early in the morning, so let's make a little merit too. For giving alms today, I prepared some bread and milk.
1: สไตล์คนฝรั่งเมกันแบบ teacher ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Excuse me, are you waiting for the monk to give alms?
0: ครับผมคุณก็มาใส่บาตรเหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผมไม่ค่อยเห็นฝรั่งใส่บาตรเลยครับน้อยคนมากที่จะรู้จักการใส่บาตร
0: เห็นด้วยมันน้อยมากเลยนะแต่ teacher Greg หลับวัฒนธรรมจากการไปเป็นเด็กวัด1วันก็มีประสบการณ์นิดนึงครับแล้ววันนี้ teacher Greg ก็ตั้งใจเตรียมของด้วยนะครับมีขนมปัง bread แล้วก็นมสดหรือว่า milk oh. ก็ลืมตัวไม่ได้แนะนำตัวเอง My name is Teacher Greg I'm an English teacher What's your name
2: My name is Sinai ครับ Today I'm going to give a food to the monk
0: โอ้แล้ววันนี้มากับใครครับ
2: ผมมากับแม่ครับ
0: คุณแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โห
3: วันนี้เขาเตรียมอาหารมาเยอะเลย
2: ผมกับแม่ชอบมาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าๆครับแล้วก็เอาผัดซีอิ๊วกับเปียกปูนกะทิสดมาใส่บาตรครับ
0: It looks delicious น่ากินมากเลย

0: ว่ายสวยนะคะเนี่ย
1: โอ้ธรรมดาครับแต่ชื่นใจที่ได้ทำบุญ
2: โอ้โหขนมไทยน่ากินมากเลยครับ it looks super delicious
3: ผมครับ
1: ทำเองหรือเปล่า
3: โอ้อันนี้ผมทำเองหมดเลยครับ
1: ทำทั้งหมดทำเองด้วยเลยครับ
3: มีแม่เป็นลูกมือครับ
0: เขาชอบอยู่ในครัวค่ะทีเชอร์พอจะมีสกิลในการทำอาหารอยู่บ้าง
1: ลองซีนาย can you teach me สอนให้ฝรั่งทำขนมไทยมันจะดูเท่มากเลยครับ
3: โอ้แต่ว่าปกติผมไม่ค่อยสอนใครเลยครับแต่ว่าเย็นนี้ผมมีปาร์ตี้ทำขนมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อจะนำไปบริจาคให้คนไร้บ้านครับทีเชอร์สนใจจอยไหมครับ
1: I'm very interested สนใจมากเลยครับเป็นโอกาสที่ดีจะพลาดได้ยังไง
3: follow me
1: sure
2: โอ้โห
3: ชมนะครับบ้านทรงไทย
1: พูดว่า Thai style house
3: Thai style house
1: ถูกต้องครับ
3: ปกติที่นี่เป็นที่ที่ผมใช้เป็นที่ฝึกทำอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยครับ
0: เขาจะมีเพื่อนๆมาทำด้วยบ่อยๆวันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมีเพื่อนๆมาแล้วก็พวกวัตถุดิบเนี่ยแม่ก็เตรียมไว้เขาก็พอจะทำกันได้ก็เดี๋ยวยังไงแม่ไปทำงานก่อนฝากซีนายด้วย
1: ได้เลยครับ
0: ไปนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องซีนายครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรบ้างครับ
3: เปียกปูนกะทิสดกับข้าวผัดรถไฟครับไปข้างในก่อนนะครับ
1: โอเคไปกันเลย
3: มาเลยครับ
1: ให้น้องซีนายสอนให้ทีเจเกรกทำขนมไทยอร่อยแล้วทีเจเกรกจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมฮะ
3: โอ้กูดีเลยครับ
1: โอเคแล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามีควิสชาเลนจ์น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยเดี๋ยวที่หลังทีเจเกรกเฉลยคำตอบโชคดีนะก่อนจะเริ่มครับสอนให้สองคำคำแรกก็คือขนมหรือภาษาอังกฤษว่า
3: snack
1: เก่งมาก snack ระวังไม่ใช่ snake snake แปลว่าอะไรครับ
3: งูครับ
1: อันนั้นไม่น่ากินครับแล้วอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงยากคือ dessert ที่แปลว่าของหวาน
3: ครับ
1: แต่ระวังนะการออกเสียงถ้าพูดว่า desert รู้หรือเปล่า desert คือ
3: ทะเลทรายครับ
1: ไม่ได้มันแห้งไปครับ
3: ไม่อร่อยคร
1: ับ ไม่อร่อย I'm in the desert eating dessertแปลว่า
3: ฉันอยู่ในทะเลทรายกินของหวาน
1: โอ้เก่งมากปรบมือครับสุดยอดซีนาย I want to know why did you start cooking food or why are you interested จุดเริ่มต้นครับทำไมถึงชอบทำอาหารครับ
3: จุดเริ่มต้นของการคุกกิ้งของผมนะครับก็คือการที่ผมเนี่ยเห็นย่าผมกำลังทำอาหารอยู่ผมก็เลยอยากช่วยผมก็เลยไปขอให้เขาให้ผมทำอะไรได้บ้างนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของผม
1: ซีนายDid you ever donate food หรือว่าเคยบริจาคของหวานที่ทำเองหรือเปล่าครับ
3: เคยครับ
1: ที่ไหนบ้างครับ
3: สนามหลวงกับหัวลำโพงครับ
1: เพราะอะไรครับ
3: คือผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ให้ได้มอบครับมันมีความรู้สึกที่ดีมากอย่างเช่นช่วงโควิดผมก็เคยเอาไปแจกครับ
1: โอ้ดีมากเลยนั้นแล้วจะสอนทางบ้านคำแรกก็คือ donate แปลว่า
3: การมอบ
1: การมอบหรือว่าการให้การบริจาคนั่นเองและอีกคำหนึ่งคือ homeless คืออะไรครับ
3: ไร้บ้าน
1: ถูกต้องเก่งมากเลยนะ homeless คือคนไร้บ้านหรือว่าไม่มีที่พักครับแล้วนอกจากการทำอาหารเวลาว่างชอบทำอะไรครับ
3: สตรีมเกมเล่นบาสแล้วก็มีทำช่อง YouTube ด้วยครับเกี่ยวกับการทำอาหารแม่ผมอ่ะเห็นว่าผมอ่ะเป็นคนพูดเก่งครับแม่ก็เลยให้ผมเปิดช่อง YouTube เล็กๆเป็นช่องเกี่ยวกับการทำอาหาร
1: ทางบ้านอย่าลืมนะติดตามด้วยช่อง YouTube จะได้ความรู้จะได้ฝึกอาหารไปด้วยครับวันนี้อยากหาประสบการณ์ใหม่อยากเข้าครัวและทำขนมไทยไปด้วยได้มั้ยฮะ
3: โอ้ได้เลยครับแต่ถ้าทีเชอร์เจอเพื่อนผมแล้วเนี่ยทีเชอร์จะไม่เปลี่ยนใจใช่มั้ยครับ
1: เดี๋ยวไหนๆก็ได้ๆ I'm already hereI'm not scared. Let's try it.
3: Okay, ครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยไหมครับ
1: Okay, let's go.
3: เชิญเลยครับ
1: Now, teacher Greg and Sinai are preparing ingredients for cooking and dessert. เมนูที่เราจะทำกันนะครับมีเมนูชื่อว่าขนมเปียกปูนกะทิสดและข้าวผัดรสไฟชุ๊ชุ๊ครับผม
3: ก็เมนูแรกที่เราจะทำเลยนะครับก็คือเปียกปูนกะทิสดครับ
4: ซีนาย
1: ขึ้นมาแล้ว
4: สวัสดีค่ะ
1: Can you introduce yourself? ลองแนะนำตัวเองได้ไหมครับ
4: Hello, my name is Pizza.
1: Oh, Pizza, so cute.
3: กี่ขวบครับกี่ขวบครับ
4: 8 years old.
1: 8 years old. Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
1: Excellent, Pizza. What's your name?
5: My name is Nene. I am 10 years old.
1: Nene, nice to meet you. And who is this handsome man here?
6: My name is Kim. I'm 13 years old.
1: Kim, nice to meet you. Thank you for joining us. Okay, นั้นวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับ
3: เปียกปูนกะทิสดครับ
1: ถ้าแปลตรงตัวภาษาอังกฤษว่า wet cement ไม่น่ากินครับดูหน้าของน้องพิซซ่าไม่น่ากินเลยครับปัญจหะแน่นั้นเราจะเริ่มจากรสชาติที่จูแกงไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
3: จะมีหวานๆตัดเค็มครับ
1: โอเคงั้นเอาคำว่าหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
6: sweet
5: sweet
1: sweet แล้วมีความเค็มด้วยใช่ไหมครับ
3: salt
1: เก่งมากนิดนึง saltys
6: alty
1: มาผสมกันก็กลายเป็น sweet and salty
6: sweet and salty
1: ถูกต้องครับโอเคนั้นเราจะเริ่มจากวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
3: ครับก็เปียกปูนกะทิสดจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับมีเป็นส่วนของกะทิราดเปียกปูน
1: โอเค
3: แล้วก็มีส่วนเปียกปูนนะครับส่วนของเปียกปูนก็จะมีเกลือ
1: เกลือภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะ
6: salt
1: ถูกต้อง saltต่อไปครับ
3: น้ำตาลทราย white sugar ใช่ไหมคร
1: ับ ใช้คำว่า white sugar โอ้เป๊ะเลยแต่ถ้าลืมไปเอ้ white หรือ black หรือ brown ไม่เป็นไรครับเรียกว่า sugar
6: sugar
1: ต่อไปอันที่3ครับ
3: แป้งเท้าเยมอมครับ
1: arrowroot flour f l o w e r flour คือดอกไม้แต่ f l o u r flour คือ
3: แป้ง
1: ออกเสียงเหมือนกันเลยนะ flour flourมันต่างกันที่การสะกดคำต่อไปครับ
3: อันนี้คือแป้งมันนะครับ
1: ใช้คำว่าทาปิโอกะ
6: ทาปิโอกะ
1: เก่งมากแล้วอันนี้นะครับ
3: แป้งข้าวเจ้าครับ
1: เรียกว่า flour
3: flour
1: สีน้ำตาลครับ
5: น้ำตาลปี๊บ
3: น้ำตาลปี๊บครับหรือน้ำตาลมะพร้าว
1: มะพร้าวภาษาอังกฤษว่า
6: โคโคนั
1: ทแล้วเติมคำว่าน้ำตาลโคโคนัทชูเกอร์
5: Coconut sugar.
3: ส่วนของอันนี้นะครับก็คือน้ำปูนใส
1: อันนั้นจะเรียกว่า red lime
6: red lime
1: เอ้ lime ปกติ lime แปลว่าม
3: ะนาว
1: มะนาวถูกครับมะนาวเนาะรู้หรือเปล่า lime แปลว่ามะนาวหรือว่าปูนก็ได
3: ้ครับส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำใบเตยครับ
1: น้ำใบเตยก็คือ pandan juice
6: Pandan juice
1: ถูกต้อง
3: อันนี้ก็
5: ใบเตย
3: ครับ
1: นั่นจะเรียกว่า pandan
6: pandan
1: เดี๋ยวไม่ใช่ panda กินไม่ได้นะ panda
3: แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกะทิ
1: กะทิคือ
5: coconut milk
1: ถูกครับและสุดท้าย
3: ส่วนนี้นะครับก็คืองาดำกับงาขาวครับ
1: ใช้คำว่า white and black sesame
6: white and black sesame
1: ส่วนผสมพร้อมทีเชอร์ก็พร้อมขั้นตอนแรกคืออะไรฮะ
3: ใส่ผ้ากันเปื้อนครับของทิชเชอร์ครับ
1: อ๋อน่ารัก thank you แล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าผ้ากันเปื้อนภาษาอังกฤษว่า apron
6: apron
1: ใส่เลยนะครับเดี๋ยวแจกเพื่อนด้วย
3: ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเอาของแห้งทุกอย่างก็คือพวกแป้งเอามาผสมกันครับ
1: ผสมกันพูดว่า
5: mix
1: mix รู้ด้วย
3: คนนี้เขาเก่งครับ
1: เก่งมาก
3: เก่งครับผสมกันแล้วก็ควรแห้งเข้ากันครับ
1: อันนั้นจะใช้คำว่า stir
6: stir
3: stir, stir. พอเรา stir with and mix เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำปูนใสแล้วก็น้ำใบเตยลงไปนะครับ
1: ถ้าจะบอกว่าใส่พูดว่า add ใช่แค่นี้หรือมีคำอื่นด้วย put in
6: Put in
1: ก็คือ
3: ใส่
1: ลงไปหรือใส่เข้าไปฮะ
3: พอเราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วได้แป้งเรียบร้อยครับเราต้องนำแป้งไปควนให้สุกครับซึ่งระหว่างนั้นมันจะใช้เวลานานมากซึ่งเราก็จะใช้เวลานั้นมาทำส่วนของกะทิครับส่วนของกะทิก็คือง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปใส่แป้งปรุงเกลือนิดหน่อยให้มีรสตัดส่วนงานี่ใส่สุดท้ายเลยครับเป็นตกแต่ง
1: เป็นคำเฉพาะที่แปลว่าตกแต่งเฉพาะอาหาร garnish
6: garnish
3: ขั้นแรกก็คือช่วยกันหมดเลยครับแล้วก็อาจให้แก๊งสาวๆไปทำน้ำกะทิส่วนพวกผมก็ควรแป้งทำแป้งครับงั้นเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับขอถ้วยกับช้อนหน่อยครับ
1: โอเค the bowl and the spoon
6: the bowl and spoon
1: ถูกต้องครับ
3: เกลือครับ salt
6: salt
1: salt salt
3: ลงให้มาเลยต่อไปแป้งทาเยมอมใส่เลยครับคุณคิม
1: ใช้คำว่าarrowroot flour
6: arrowroot flour
1: ถูกต้องครับ
3: น้ำตาลทรายครับ
1: white sugar
6: white sugar
3: แล้วก็แป้งมันครับ
1: tapioca
6: tapioca
1: ต่อไปครับ
3: อันนี้คือแป้งข้าวเจ้าครับ
1: flour
6: flour
3: and the last one coconut sugar
1: ถูกครับ coconut sugar
3: ขั้นตอนจากนี้ไปคือการขยำให้เข้ากันนะครับ
1: นวดแป้งใช้คำว่า
6: knee
1: ถ้าเป็นการนวดทั่วไปก็ massage
3: อันนี้คือผมกำลังทำนวดส่วนผสมอยู่นะครับ
1: โอเคภาษาอังกฤษว่า mix the ingredients
6: mix the ingredients
3: เรานวดให้มันได้เข้ากันสักพักนึงแล้วนะครับให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำปูนใสแต่อย่าใส่หมดนะครับ ใส่ให้พอเข้ากัน
7: ค่อยๆใส่ไปให้มันไม่ชุ่มเกินฟัง
3: เตรียมถ้วยเตรียมภาชนะใส่ให้พี่หน่อยนะครับสาวๆแล้วเดี๋ยวถึงตอนทำน้ำกะทิเดี๋ยวพี่เรียกโอเค
7: โอเค
3: See you ครับ
2: See you later โชคดีนะ
3: ใส่น้ำปูนใส่ให้ผมเลยครับทีละนิดนะครับ
6: ได้ครับ
2: Easy does it
3: Yes
2: One more เอาอีก
3: Yes Teacher let's mix it
2: Okay let's mix it again Sure
3: Ooh.
2: Sorry
1: Oh, it's wet now.
3: Clay.
1: It's like a clay. ดินน้ำมันครับ
3: Yes, ได้นะครับ
1: Okay, ได้แล้วนะครับ
3: พี่คิมครับน้ำใบเตยเลยครับ
1: ใส่มาเลยลงมาเลยครับ
2: โอ้ได้กลิ่นด้วยนะหอมมาผสมกันแล้วแล้วยังไงต่อครับ
3: เดี๋ยวผมให้พี่คิมกรองให้ครับ
6: โอเค
2: ได้ครับ Slow and steady. Good teamwork. Teamwork ที่ดีครับ
3: ถ้าเกิดมันยังไม่ได้เคี่ยวมันยังไม่ได้เหนียวมากครับใช้อันนี้ไปก่อนอันนี้จะง่ายกว่าแต่พอมันเหนียวแล้วอ่ะใช้อันนี้ดีกว่าครับ
2: เดี๋ยวสอนให้นิดนึงตัวนี้จะเรียกว่า whisk
6: whisk
2: แล้วอันนี้ก็ giant spoon
3: giant spoon we will stir it
2: yes we will stir itดูสิมันเปลี่ยนมากไปตอนแรกก็น้ำก็มันน้ำแล้วตอนนี้ก็เหมือนอะไร
3: like a
2: slime a yummy slime
3: yes you can eat it
2: โอเคช่วยกันนะเป็นทีมเดียวกัน
3: we are the best cooking team
2: that's right
3: เราจะพักมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆสาวๆมาทำน้ำกะทิครับ
7: โอเคลงมาเลยค่อยเกให้หมดเลยพอเทนะก็เอาแป้งใส่เข้าไปเลยก็ใส่เกลือคนให้เข้ากันไม่ต้องคนให้ละเอียดนะค่อยๆคน
2: It's looking good
3: Yes
2: See you Kim Great job
8: ก็ได้แล้ว
2: Oh, wow. welcome back.
3: Huh? And... รออยู่เลยครับ
2: แล้วทำอะไรกับกะทิ
3: ใส่น้ำกะทิลงไปในเปียกปูนเลยครับ
2: ใส่เยอะแค่ไหน
3: a little bit
2: Alright, just a little bit ก็ใส่นิดหนึ่งไม่ได้มากครับ
3: ที่เชื่อลองไหมครับ
2: อยากลองด้วยครับ
3: ลองนะครับระวัง
2: เป็นไงครับ
3: Yo, looking good
2: โอ้รอไม่ได้เลยอยากชิมด้วยฮะ
3: Can't wait to eat it
2: I can't wait
3: ยกขึ้นมาใส่ลงไป Yes ใส่งาลงไปครับ
2: ถูกต้องครับว้าวขอลองด้วยได้ไหมครับโอ้เป็นไงฮะ
3: สุดเป๊ะโอ้โย
6: โอ้โย
3: โอ้โหสุดเป๊ะ
6: โอ้สุดเ
3: ป๊ะ Yeah
6: ได้แล้วจะด้วย
2: ได้แล้วนะครับชิมพร้อมกันดีกว่าครับเกี่ยว
7: อิน so delicious
2: อร่อยมากพิซซ่า
5: delicious
2: คิมฮะ
6: delicious
2: ซีไน
3: โอ้ delicious 100 by 100
2: so super delicious อร่อยที่สุดในโลก
3: ของหวานเนี่ยเราทำเสร็จแล้วต่อไปเราไปทำของคาวกันครับ
2: เมนูอะไรครับ
3: ข้าวผัดรถไฟไปรถ
2: แล้วมีวัตถุดิบหรือส่วนผสมอะไรบ้างครับ
3: ข้าว
2: เด็กๆลองพูดด้วยนะ
6: rice
3: ซอสปรุง
6: ซอส
3: ไข
2: ่
6: เอ็ก
3: หมู
6: คอก
3: หอมใหญ
2: ่ onion
3: กระเทียม
2: garlic
3: แล้วก็ผักต่างๆนะครับ
2: vegetable
3: แล้วก็จะมาปรุงข้าวก่อนนะครับซอสปรุงนะครับใส่พอประมาณตามที่รสชาติเราชอบแล้วก็คลุกไปก่อนพี่คิมคลุกข้าวไปเลยครับน้องๆช่วยกันคลุกข้าวเลยครับการเอามือมาอังอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่ากระทะร้อนหรือยังครับซินนามอน
6: ออยล์
3: การใช้ไฟด้วยตัวเองควรระวังนะครับ
2: Be careful ทักบ้านนะครับระวังตัวเอง careful
3: กาลิกนะครับ
2: กระเทียมมาแล้ว
3: กระเทียม
2: ว้าว yeah it smells strong
3: เราใส่3ฟองพอครับ
2: all right professional
6: yes
2: yeah onions
3: yeah ใส่เลยครับ
2: okay
6: I'm so hungry
2: me too
3: ได้กินแน่นอน
2: เนื้อหมูนะ
3: ครับเนื้อหมูใส่มาเลยครับลองนี้นะครับเราก็จะผัดให้เนื้อหมูสุก
2: โอเคผัดไปครับ looking good ทุกคนครับผมไม่คิดเลยว่าการเข้าครัวทำอาหารจะสนุกขนาดนี้ทั้งสนุกและอร่อยในเวลาเดียวกันนอกจากนี้แล้วยังช่วยให้เราได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วยครับส
1: นุกมากๆเลยครับผม
3: เย้
1: มาเด้อมาเด้อกินข้าวกินข้าวเชิญเลยครับวันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะบริจาคด้วยหรือว่า Johnny
9: the rice this one okay
1: ปุ๊บอันนั้นอะไรคืออะไรครับ
10: this is a cucumber
1: เก่งมากพิซซ่ามีอะไรในมือครับใช้คำว่า spring onion
5: spring onion
3: เราเตรียมเมนูอาหารที่จะไปมอบบริจาคให้กับคนไร้บ้านเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเมนูสเปเชียลสำหรับทีเชอร์มาฮอกครับมาฮอกก็จะมีส่วนของผลไม้รสเปรี้ยวกับส่วนของตัวเนื้อที่จะมีรสหวานเค็มตัดกันครับ
1: แล้วกินยังไงใช้มือหรือเปล่าก
3: ินคำเดียวให้หมดเลยครับ
11: ว้าว
3: น้องๆเอาเลยคร
1: ับ
3: กินเลยครับ
1: และสุดท้ายเราจะทบทวนประโยคที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นของหวานมันน่ากินเลยพูดว่า it looks appetizing
6: it looks appetizing
1: เก่งมากเราพูดถึงรสชาติหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
6: sweet
10: sweet
1: เปรี้ยว sour
6: sour
1: น้องคิมครับเผ็ด
10: spicy
1: ถูกครับเก่งมากเลยนะครับ
3: ทีเชอร์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้พวกผมได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกมาก
1: ๆยินดีเสมอครับสนุกและอร่อยจริงครับ
3: ครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ Today was a lot of fun. I didn't think the coincidence of meeting Sinai and all of his friends would be such a fun and touching story for me. This allows me to know that going to the kitchen, in addition to helping us to enjoy the food we make, also benefits from meditation and other things. It's another very interesting activity. And more importantly, today I was involved in baking and donating to the homeless. And next time, what will the story be? Don't forget to follow along.Quiz Challenge ในวันนี้ถามว่าส่วนผสมในข้อใดต่อไปนี้ไม่นิยมใส่ในการทำขนมไทย A. Sugar B. Lemonade C. Vinegar ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Vinegar ซึ่งคำว่า Vinegar แปลว่าน้ำส้มสายชูนั่นเองครับ
3: ไปบริจาคอาหารให้กับคนไร้บ้านนะครับเอาข้าวมาให้ครับ
12: Thank you.

0: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的寓意，他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยไทย

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9นะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอให้กับน้องๆให้กับเด็กๆให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามเรามาตลอดระยะเวลาในซีซั่นนี้การโค้ชของเราคำว่าโค้ชคืออะไรโค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตลอดระยะเวลาของซีซั่นนี้เราพูดกันเรื่องหลักๆคือการตั้งเป้าหมายเด็กๆของเราทุกคนเอามาเรียนการตั้งเป้าหมายอิคิไกเอามาพัฒนาศักยภาพในด้านของการสื่อสารเพื่อให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาต้องการให้สำเร็จทุกคนที่ผ่านเรามาไม่ว่าจะเป็นซีซั่น1ซีซั่น2เด็กๆของเราได้ติดตามพฤติกรรมการเติบโตของพวกเขานะคะหลายๆคนก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของเขาและตัวแทนของ The Speech จากซีซั่น1นะคะหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยอายุน้อยที่สุดในวันที่เขามาแต่เป้าหมายของเขาชัดเจนมากเขาชัดเจนมากว่าเขาอยากที่จะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้มีโอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กคนนี้ค่ะครั้งหนึ่งเคยถูกแปะป้ายว่าเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นแต่วันนี้นะคะเขาเดินตามความฝันของเขาได้เป็นตัวแทนไปเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีที่มีคนฟังมากมายแล้ววันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ค่ะเราจะมาฟังว่าเขาเรียนรู้อะไรจากรายการเขาเดินตามความฝันของเขายังไงมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก้าวข้ามมันยังไงไปพบกับเขาได้เลยค่ะน้องมอสจาก The Speech Season 1ค่ะเชิญเลยลูก
1: ตั้งแต่จบลงมาจากซีซั่น1นะครับผมก็ต้องเอาสกิลของผมที่เรียนมาที่ได้พัฒนามากับครูเงาะเนี่ยเราก็ต้องเอาไปพัฒนาเราก็ต้องไปทำวิดีโอเพิ่มโพสต์ลง Facebook เพิ่มลง YouTube เพิ่มเพื่อให้ได้ลองฝึกสิ่งที่เราเรียนมาฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มต้องไปหาโอกาสละเราก็ต้องออกไปที่อีเวนต์ต่างๆไปหาออร์แกไนเซอร์ต่างๆว่าเนี่ยเขาต้องการเกสต์สปีกเกอร์มั้ยเราขอไปช่วยพูดได้มั้ยแล้วหลายครั้งนะครับเราก็จะได้คำตอบว่าไม่หลายครั้งนะครับอุปสรรคที่เราได้เนี่ยก็คือเขาไม่อยากได้เขาไม่ต้องการเพราะว่าเขาอาจจะเห็นเราแค่เป็นเด็กแล้วสิ่งพวกนี้ครับทำให้เรารู้สึกตัวเล็กทำให้เรารู้สึกเศร้าใจแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยก้าวต่อไปสิ่งที่ทำให้ผมยอมสู้ก็คือเป้าหมายในใจครับการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องเช่นสมมติเขาบอกว่าไม่ถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะยอมก็ได้ล้มเลิกก็ได้ไม่ต่อแล้วแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปอีเวนต์ต่อไปถามต่อไปจนมันได้ครับจนครั้งนึงเนี่ยผมไปเจอออร์แกไนเซอร์ของอีเวนต์หนึ่งชื่อ World Changers Camp แล้วเขาเป็นนักพูดเหมือนกับเราก็เลยไปลองคุยกับเขาดูครับแล้วเขาก็บอกได้สิมาลองดูมาลองพูดและนั่นทำให้ผมดีใจมากที่ในที่สุดเนี่ยมีคนอยากเห็นผมพูดในที่สุดมีคนยอมรับในตัวผมขึ้นพูดอีเวนต์แรกกล้าๆกลัวๆมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง2เดือนขึ้นไปได้ยินเสียงตบมือใจสั่นเดินออกไปปั๊บเราคิดถึงเป้าหมายเป้าหมายที่อยากเป็นนักพูดให้แรงบันดาลใจเดินออกไปถือไมค์พูดหลังจากการพูดเสร็จเสียงตบมือของคนดูเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำได้แล้วเราชนะอุปสรรคมันแล้วและนี่คือทำไมการมีเป้าหมายถึงดีที่สุดครับเพราะว่าเราไม่ล้มเลิกอะครูการที่เรามีเป้าหมายอะครับทำให้เราไม่ล้มเลิกถึงเราล้มเหลวถึงเขาบอกไม่ถึงเขา reject เรามาเราก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจะทำให้มันสำเร็จให้ได้และการมีเป้าหมายอะครับมันทำให้เราได้ประโยคนึงมาผมได้ประโยคนี้มาจากหนังสือเล่มนึงประโยคมันคือภาษาอังกฤษว่า we turn it to from what if to can do ซึ่งในภาษาไทยหมายความว่าเราเปลี่ยนจากมันทำได้หรือไม่เป็นมันกลายเป็นมันทำได้ซึ่งประโยคนี้นะครับถ้าเรามาดูดีๆ what if เนี่ยคือตอนที่เราล้มเหลวตอนที่เขาบอกไม่ตอนที่เราต้องกลับบ้านตัวรู้สึกเล็กๆตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรแล้ว ไปถึงแคนดูคือตอนที่เราพูดสปีชแรกเราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยตอนที่เราพูดสปีชที่2สปีชที่3เราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยและนั้นคือแคนดูเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ละและนี่ก็คือเจอร์นี่ของการที่จากเป็นคนที่พูดไม่เป็นมาพัฒนาสกิลกับครูเงาะพัฒนาฝึกไปเรื่อยๆจนเราได้รับการรับเชิญเป็นเกสต์สปีกเกอร์กับอีเวนต์ต่างๆครับขอบคุณครับ
0: นี่คุณผู้ชมคะอยากให้เข้ามาดูใกล้ๆนะคะนี่ขนลุกไปหมดเลยนะคะว้าวภูมิใจมากครูภูมิใจในตัวมอสมากแล้วครูมั่นใจว่าพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวมอสมากๆเลยลูกโอ้โหครูเห็นพัฒนาการของหนูที่มันสวยงามมากเลยลูกการที่หนูมีเป้าหมายที่มันชัดเราเห็นถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูซีซั่น1จากเด็กคนนึงที่มาซีซั่นแรกเนี่ยเขามาด้วยความตั้งใจมากโอ้โหแต่ว่าเวลาเขาพูดเขาจะมีจังหวะที่มันยังไม่ถูกยังไม่ลงล็อกแต่ทุกคนเห็นเหมือนที่ครูงอเห็นวันนี้ใช่ไหมคะมันถูกไปหมดจังหวะจากโคนี่เกิดจากการฝึกซ้ำทำซ้ำทำซ้ำนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าเราไปเจอเขาอีกสักปีหนึ่ง5ปี10ปีข้างหน้าเขาจะเฉียบคมมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเขาฝึกมันทุกวันเพราะเขารู้ว่าเขาทำมันไปเพื่ออะไรสิ่งที่สำคัญคือหลายคนนะคะจะยอมท้อแท้ได้ง่ายเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างที่น้องมอสบอกมอสค่ะวิ่งเข้าหาโอกาสเขาไม่ได้รอให้โอกาสมาหานะคะและแน่นอนค่ะโลกอ่ะก็อาจจะมีคนที่เห็นเราและไม่เห็นเราแต่คนที่สำคัญที่สุดที่ต้องเห็นตัวเองคือตัวเราเหมือนที่มอสเห็นตัวของเขาชัดเจนค่ะแล้วพอวันที่เขาเห็นตัวของเขาชัดวันหนึ่งโลกก็จะเห็นเขาชัดขึ้นแบบที่พวกเราเห็นในวันนี้นะคะโอ้ครูภูมิใจมากๆเลย
1: ก็วันนี้มาก็กล้ากลัวๆครับเพราะปกติก็จะได้รับการเตรียมก่อนก็จะมีสคริปต์ให้แต่ครั้งนี้มาถึงปั๊บ15นาทีเขาให้เราขึ้นกล้องเลยก็กลัวสั่นอยู่แต่ว่าก็ขึ้นไปเราก็ต้องพยายามเอาทุกอย่างให้มันประติดประต่อกันในหัวครับเช่นสิ่งที่เราเรียนในซีซั่น1มาเช่น storytelling body language ก็คือเราก็ต้องเอาขึ้นไปประติดประต่อกันในหัวตอนเราอยู่บนเวทีนั่นแหละครับก็กลัวมากแล้วก็ตื่นเต้นแต่พอขึ้นไปพูดแล้วมันก็ flow มันก็รู้สึกดีตอนพูดจบอะครับก็รู้สึกว่าเออเราทำได้แล้วเราทำได้อีกครั้งหนึ่งครับก็ฟังจากครูเงาะก็รู้สึกว่าเออเราพัฒนาไปมากกว่าที่เราคิดว่าเราจะพัฒนานะครั้งหน้าเราก็อาจจะต้องไปฝึกเพิ่มพูดเพิ่มออกอีเวนต์เพิ่มเพื่อให้เราแบบได้ความมั่นใจในตัวเองเวลาถ้าเกิดต้องขึ้นไปพูดสดที่ไหนครับก็เพื่อนๆที่ฝึกอยู่นะครับอย่าท้อครับเหมือนที่ผมบอกคือยังไงมันก็จะล้มเหลวคือยังไงมันก็จะโดนรีเจ็คคือยังไงคนก็จะบอกไม่แต่ว่าเราอย่าท้อครับถ้าเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าเราเห็นตัวเองที่สำเร็จแล้วอะถ้าเรามีเป้าหมายตรงนั้นแล้วครับถ้าอย่าท้อนะแล้วเราดู whatever it takes หรือทำทุกอย่างที่มันจำเป็นเพื่อเราถึงเป้าหมายนั้นนะครับเราก็จะถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ
0: และคนต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์เป็นตัวแทนของซีซั่น2ค่ะสาวน้อยคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่ชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองวันที่เขามาอยู่ในรายการของเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราด้วยซ้ำนะคะว่าการที่เขามาในรายการนี้ไม่ได้เพียงแค่จะมาฝึกการพูดอย่างเดียวแต่เขากำลังสร้างพอร์ตให้ตัวเองค่ะเพื่อที่จะนำไปสานต่อความฝันในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยอยู่ในคณะที่เขาต้องการเขาซ้อมเขาทำทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเขาและวันนี้ความฝันของเขาก็สำเร็จแล้วนะคะนิสิตใหม่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้องกังหันค่ะเชิญเลยลูก
2: กังเชื่อนะคะว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินคำนี้ว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วพอเราทำมันสำเร็จอะเรามีความสุขมากๆเลยค่ะกังก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ได้ทำมันสำเร็จแล้วตั้งแต่ประถมกังเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากๆทำหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นกีฬาหรือว่าการเรียนเลยคือกังมีความสุขตลอดโดยที่กังก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่กังทำอยู่นี่คือมีความสุขจากอะไรได้ทำตอนดีดกีตาร์ตอนอะไรหรอหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอกังขึ้นมาหมอต้นอะค่ะคือ อาจารย์เขาก็จะเริ่มถามแล้วว่าเราจะเข้าสายไหนเพื่อเราจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนแล้วเราจะทำอาชีพอะไรในตกแบบในภายภาคหน้าซึ่งกังก็ตอนแรกจะเข้าวิทย์คณิตค่ะเพราะว่าเกรดถึงแล้วก็ตามเพื่อนแบบเป็นเด็กเรียนด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยก็เลยอ่ะเข้าวิทย์คณิตก็ได้แต่พออาจารย์เหมือนให้มานั่งทำเช็คว่าเฮ้ยเราชอบทำอะไรเราเหมาะกับอะไรซึ่งด้วยความที่กังหันเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยสายวิทย์มันก็ไม่น่าจะเหมาะกับเราแบบอยากเข้าสายศิลป์มากกว่าหรืออะไรก็มานั่งดูว่าเฮ้ยทำไมทุกวันที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราชอบทำกิจกรรมเพราะอะไรเราชอบตัวกิจกรรมที่เราทำหรือว่าเราชอบที่จะได้คุยกับคนอื่นแล้วก็มานั่งนึกว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยหนูอ่ะชอบที่ได้คุยกับคนอื่นได้ถามเขาได้เรียนรู้ไปทีละก้าวว่าไอ้การวิ่งเนี่ยแบบขยับแขนขยับขาหรือว่าการวิ่งผาดหนูชอบวิ่งผาดเพราะว่าได้มองหน้าคนที่เราแบบไปแตะเขาด้วยหนูชอบรำเพราะว่าหนูชอบเรียนรู้ที่เวลาเขาสอนรำสอนอะไรหนูซึ่งประเด็นคือหนูชอบคุยกับคนอื่นอ่ะเราเริ่มรู้ความชอบตัวเองแล้วเราจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ได้คุยกับคนอื่นตอนนั้นหนูก็เรียนนิชโปรแกรมค่ะก็เลยไปเซิร์ชใน

Google คำว่า communicate ก็ขึ้น communication art หรือว่านิเทศศาสตร์ว่านิเทศศาสตร์ก็น่าสนใจเข้ามหาวิทยาลัยอะไรดีนะกังก็เลยมองย้อนกลับไปตอนมันป.5ค่ะกังไปเดินเล่นในสยามแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยไปออกกำลังกายแล้วก็เห็นว่าว้าวจุฬาเนี่ยบรรยากาศดีเนาะอยากเข้าไปเรียนจังเลยอยากเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ก็โอเคเข้านิเทศจุฬาคิดแค่นั้นเลยค่ะวันนั้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายเลยว่าอ่ะกังหันอยากเข้านิเทศจุฬาถึงกับไปพม่าแล้วก็ไปขอพรเจ้าพ่อทันใจว่าขอให้ได้นิเทศจุฬารอบแรกก็เลยมุ่งมั่นอ่านหนังสือตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 เป็นต้นมาแล้วตอนม.4 ค่ะกังก็สรุปว่าเลือกสายศิลป์ภาษากังก็อยู่เอกภาษาญี่ปุ่นของมส.ประสานมิตรก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพราะว่าเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ชอบการพูดชอบการสื่อสารกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปม.5 กังก็ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพอขึ้นมาม.6กังก็ได้มาออดิชั่นรายการ The Speed ซึ่งตอนแรกก็กลัวนะว่าเฮ้ยเราจะโอเคไหมก็มีความประหม่าตั้งแต่ EP แรกๆถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูกังหันจะดุนะก็แบบหน้าประหม่าตลอดเลยแต่ก็พอได้ทำอิคิไกอะค่ะตอนที่เขาให้ตั้งเป้าหมายว่าเราชอบอะไรเราทำอะไรได้ดีสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่ามันหารายได้ด้วยตัวเองไหมอะไรเงี้ยกังรู้สึกว่ากังชอบการพูดทำได้ดีไหมไม่แน่ใจถ้าเราชอบแล้วว่าทำไมเราไม่ทำให้มันได้ดีไปเลยล่ะแล้วสมมติถ้าคือไม่ใช่สมมติสิหนูอะชอบการพูดการสื่อสารแล้วถ้าหนูพัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วมันก็สร้างรายได้คนอื่นด้วยกังก็เลยเอาล่ะเรามาพัฒนาการพูดการสื่อสารของตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่าเพื่อที่ว่ามันทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเวลาที่เราพูดเนี่ยคนอื่นก็จะมีความคือพอเราพูดผู้ฟังก็จะมีความสุขได้ความรู้ได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจอะไรไปจากเรามันก็เฮ้ยมันเป็นอาชีพได้แล้วกังก็อยู่ดีๆมีวันนึงอะค่ะเพื่อนก็ตะโกนมาบอกเฮ้ยกังหันนิเทศจุฬาเปิดรับพอร์ตเป็นปีแรกหนูก็เฮ้ยอะไรเนี่ยเจ้าพ่อทันใจหรอก็แบบก็เลยโอเคลองกดเข้าไปดูเฮ้ยแล้วสาขาที่รับอะก็คือวาทานิเทศspeech เลยอะ speech communication art ซึ่งมันตรงกับเดอะสปีชที่เรากำลังทำรายการอยู่อะหนูแบบโอ้น่าสนใจเอามันคือเป็นเป้าหมายที่เราอยากเรียนอยู่ที่จุฬามาโดยตลอดอะค่ะกังก็โอเคนั่งทำพอร์ตนั่งรวบรวมผลงานรวบรวมเกรดไปสอบภาษาอังกฤษหรืออะไรแบบคือมุ่งมั่นตั้งใจมากแล้วด้วยรายการเดอะสปีชอะเป็นรายการที่สอนในเรื่องการคือไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวกันรูปปากหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่หนูได้จากรายการ The Speed มากคือความมั่นใจอะแล้วก็แพชชั่นเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากที่อยากเข้านิเทศจุฬาก็เป็นวาทะนิเทศจุฬา Speed Communication Art ก็เหมือนรายการ The Speed หนูแบบมันเป็นอะไรที่มันตรงมากๆมันชัดมากๆกับเป้าหมายที่เราคิดมาโดยตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกังส่งไปส่งพอร์ตไปประกาศมาเฮ้ยผ่านรอบพอร์ตกังก็เตรียมสอบสัมภาษณ์กังก็แบบชอบแพชชั่นไปเลยว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อะไรกังชอบการสื่อสารหรืออะไรมาโดยตลอดแล้วมันใช่อ่ะค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่เรามีความสุขด้วยเป็นเป้าหมายของเราด้วยอ่ะมันก็ออกมาดีอ่ะหนูก็ติดหนูดีใจมากติดนิเทศจุฬาแล้ววาทานิเทศจุฬาแล้วทั้งบ้านก็กรี๊ดอ้าแบบมันอิ่มมันมีความสุขมากๆเลยค่ะพอเราเห็นผลที่เราได้ทำมาแล้วแล้วก็คือต้องขอบคุณรายการ The Speed มากมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆค่ะการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วก็ทำตามเป้าหมายเรามาเรื่อยๆแล้วก็บวกกับความสุขบวกกับความที่เราไม่เครียดไม่กดดันตัวเองมากเกินไปพยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดหาแล้วก็ตั้งพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะกังหวังว่านะคะว่าสิ่งที่กังได้พูดในวันนี้กังที่ได้แชร์ประสบการณ์ได้เล่าถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือแพชชั่นของกังเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆหรือทุกคนที่ฟังนะคะก็มันมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตตัวเองให้ชัดมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ใหญ่หรืออะไรก็ได้อย่างเป้าหมายที่กังพยายามทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือตั้งเป้าหมายแค่แบบวันนี้ต้องกินน้ำให้ครบ3 ลิตรอะไรอย่างเงี้ย

0: ็นการตั้งเป้าหมายอย่างหนึ่งไปแล้วแล้วพอเราทำมันสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรืออะไรมันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเด็กน้อยกังหันของครูเนี่ยสาวน้อยมหัศจรรย์ของครูเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่เลยค่ะสิ่งสำคัญคือเขารู้จักการที่ออกไปแล้วค้นหาเรานั่งอยู่เฉยๆเราคงไม่เจอหรอกว่าเราจะชอบอะไรแต่เขาเลือกที่จะออกไปทำแล้วพอเขาเจอแล้วเขาไม่ได้ปล่อยสิ่งที่เขาเจอไว้ทิ้งๆคว้างๆเขาเลือกที่จะตั้งเป้าหมายคนเราค่ะเวลาที่ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างอ่ะมันสั้นเข้ามันเร็วเข้าเพราะเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่น้องกังหันอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเครดิตของเทพทันใจนะแต่ครูให้เครดิตไปที่ตัวของกังหันค่ะเพราะว่าถ้ากังหันวันนั้นไม่ชัดเจนว่าตัวเองอยากจะเข้านิเทศจุฬาไม่ประกาศออกไปก็คงไม่มีเพื่อนวิ่งมาบอกว่าเฮ้ยเขามีรอบเสนอพอร์ตนะสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหาเราเป็นเพราะเราชัดเจนค่ะคนต่างๆเขารู้ว่าเราชัดอะไรโอกาสมันก็จะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ครูชื่นชอบมากๆแล้วอยากให้ทุกคนเอาไปลองใช้ดูนะคะนั่นก็คือเรื่องของการให้เครดิตกับการชนะเล็กๆของตัวเองในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าใหญ่ค่ะเพราะวันนึงที่เราตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะดื่มน้ำให้ได้3ลิตรแล้วเราทำได้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า small win เมื่อเราได้ small win บ่อยๆใจเราจะเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะทำเป้าที่มันใหญ่ขึ้นได้อย่างสบายสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนวันนี้นะคะเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดละวันนี้เขาจะต้องไปสื่อสารบางอย่างออกไปให้โลกนี้ได้รับรู้ทีนี้พอพูดถึงคำว่าสื่อสารสื่อคือวิธีการเนาะสารก็คือเนื้อหาที่เราจะสื่อออกไปคำถามคือแล้ววันนี้เราจะสื่อสารอะไรที่จะออกไปแล้วสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งตัวเราแล้วก็ผู้คนที่รับสารในโลกวันนี้ค่ะเราสังเกตไหมคะคำว่าไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงยกเว้นข่าวร้ายค่ะข่าวร้ายไปไวกว่าแสงค่ะเฟกนิวส์ไปไวกว่าแสงค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าหนังสือแท็บลอยด์ต่างๆทั่วโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของก็สิบดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้เซ็กซ์เทปของดาราคนนี้ขายดีมากเป็นบิลเลียนดอลลาร์นะคะเป็นระดับพันล้านนะคะทำไมอ่ะก็เพราะมันทำงานกับสมองของสัตว์ในมนุษย์ของเราไงเพราะเวลาที่เราได้ยินข่าวร้ายมนุษย์มันจะเกิดภาวะของความกลัวแล้วก็ต้องระวังภัยมนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะเสพของที่เป็นทางลบคำถามคือแล้วมันส่งผลอะไรคนที่ผลิตสื่อเหล่านี้ออกมาเขาก็ได้เงินถูกไหมคะเขาอาจจะคิดแค่ว่าเขาได้เงินแต่คำถามต่อมาลองลุงดูนะคะวันนี้นะคะยอดการหย่าร้างที่มีผลหลายคนนะคะเห็นการหย่าร้างในหมู่ดาราหลายคนก็พบว่ามันเป็นเรื่องปกติอะไรที่เราเห็นซ้ำๆค่ะมันจะถูกโปรแกรมเข้าระบบอัตโนมัติของสมองมนุษย์ทันทีแล้วเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติพบว่าปีล่าสุดเนี่ยนะคะปีที่เขาทำมาใน63ประเทศไทยของเราอัตราหย่าร้างนะคะ 45% ค่ะเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งเหนือไปกว่านั้นเราเห็นคนที่โพสต์รูปกับรถโพสต์รูปกับเงินครูไม่ได้บอกว่าผิดนะคะแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าเขาหามาอย่างยากลำบากแบบไหนไม่ใช่เราเห็นเขาโพสต์กับรถกับอะไรต่างๆแล้วเราก็อยากได้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่โพสต์แล้วไม่ได้บอกว่ากว่าฉันจะมาถึงวันนี้ฉันทำอะไรมาบ้างเด็กที่มาเห็นปุ๊บโอ้โหอยากรวยอยากสวยอยากดังแบบคนเหล่านี้และทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้มีของแพงๆแบบนี้มาใช้ปัจจุบันค่ะยอดการค้าประเวณีในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นและเกิดจากการสมัครใจนะคะเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อของเหล่านี้มาโพสต์บ้างหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงหรือเปล่าคำถามครูอยากให้พวกเราถามตัวเองตรงนี้ว่าจริงหรือเปล่าว่ามันไม่เกี่ยวกับเราสมมติครูง้อตีตัวเองแบบนี้ไม่มีใครเจ็บกับครูเนี่ยแต่เสียงครูกระทบหูคุณไหมกระทบอยู่แล้วเราคือเอกภาพของกันและกันค่ะวันหนึ่งค่ะต่อให้เราทำสิ่งอะไรออกไปแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าจะเดือดร้อนใครแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างรอบคอบแท้จริงมันอาจจะกลับมาทำร้ายเราเราเห็นนะคะหลายครั้งที่สื่อนำเสนอคนไม่ดีให้ออกมาเป็นคนดีขายได้แล้วสุดท้ายใครล่ะคะที่เสียเครดิตใครล่ะคะที่เสียความน่าเชื่อถือใครล่ะคะที่เสียหายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภควันนี้ค่ะหน้าที่ของการสร้างสื่อสื่อมีหน้าที่3อย่างค่ะ1สร้างความบันเทิง2ให้ความรู้ และ3ยกระดับจิตใจให้กับผู้คนวันนี้ครูง้อยอยากจะฝากใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วนั่งดูฉันอยากผลิตสื่อฉันอยากสร้างสรรค์ออกไปอยากให้พวกเราคิดให้ไกลขึ้นอีกนิดนึงไม่ต้องรีบโตหรอกไม่ต้องรีบดังไม่ต้องรีบมียอดวิวเยอะหรอกเราสามารถค่อยๆโตอย่างยั่งยืนได้

0: ราทั้งหมดยั่งยืนไปด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้อย่างแท้จริงหูฝากไว้เท่านี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะสร้างออกไปคิดให้ไกลค่ะคิดให้ไกลกว่าตัวเองสักนิดคิดไปเผื่อลูกเผื่อหลานของเราในอนาคตแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยสารที่คุณตั้งใจสื่อออกไปค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา The Speech ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เอาจริงๆหนูตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหนูไม่ได้พูดอะไรยาวๆแบบนี้มานานมากๆแล้วอะแต่รู้สึกว่ามีความสุขมากเราได้พูดได้แสดงความรู้สึกหรือว่าได้แชร์อะไรดีๆให้ทุกคนฟังค่ะก็ว้าวรู้สึกดีมากค่ะที่ครูง้อพูดในวันนี้นะคะหนูรู้สึกว่าโหมันเป็นประเด็นเป็นแก่นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าสังคมในปัจจุบันอะค่ะใครๆก็พูดออกมาได้ใครๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออะไรออกมาได้อะแต่ว่าหลายคนรวมถึงตัวหนูเองบางครั้งที่เหมือนเราไม่ได้คิดดีๆว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสารที่เราส่งออกไปเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้องจริงหรือเปล่ามันก็ทำให้เหมือนหนูเอามานั่งคิดอีกทีว่าการที่เราจะพูดออกไปหรือว่าการที่เราจะแชร์หรือพิมพ์อะไรลงไปในโลกโซเชียลที่มันเร็วขนาดนี้เราต้องมีสติก่อนแล้วก็มานั่งคิดทบทวนตัวเองว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าที่เราพูดอะไรออกไป
0: วันนี้ได้เห็นเด็กๆเนาะตั้งแต่ซีซั่น1 2แล้วก็เห็นการเติบโตของเขาในซีซั่น3มีความสุขค่ะเวลาที่เราเห็นเด็กที่เขาชัดเจนในเป้าหมายของเขาแล้วเขารู้ตั้งแต่เขายังตัวน้อยๆอยู่เลยอะตอนครูอายุเท่าเขาครูยังไม่ชัดเจนเท่าเขาเลยอะแล้วมันเจ๋งมากเลยในวันที่เขาพบเป้าหมายของเขาเร็วแล้วมันทำให้เขาไปอย่างมีความสุขนะเดินทางบนเส้นทางของตัวเองไม่ต้องไปเสียเวลากับทางที่มันไม่ใช่รู้สึกมีความหวังที่เราจะได้เห็นเด็กไทยมีความชัดเจนในชีวิตของตัวเองแล้วก็อยากให้เด็กๆเหล่านี้เป็นหนึ่งในไอดอลให้กับเพื่อนๆของเขาน้องๆรุ่นถัดไปในการที่จะชัดเจนในตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในซีซั่นนี้นะคะความโชคดีคือเราได้มีโอกาสไปเจอเด็กๆด้วยอย่างตอนที่เราไปที่โรงเรียนที่พนัสเนี่ยโอ้โหเราเห็นกลุ่มเด็กที่มีความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นเรามีการทำกลุ่มย่อยเด็กแต่ละคนก็จะมีอิชชูมีปัญหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนโดนบูลลี่บางคนก็อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันกล้าผมทำมาแล้วแต่มันไม่เวิร์กผมจะทำยังไงมันมีเด็กที่สนใจแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองอยู่เยอะเราก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากที่มีโอกาสได้ไปเจอเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ให้คนทั้งประเทศได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็อันนี้เป็นโชคดีของครูด้วยนอกจากเด็กๆจะโชคดีแล้วครูก็โชคดีไปด้วยกับการที่ได้ไปเจอโค้ชต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กปิยพงษ์นะฮะที่โอ้โหชัดเจนมากในทิศทางของการเป็นโค้ชของเขาหรือได้เจออย่างน้องเจแปนเนี้ยคนที่สร้างตัวเองมาจากสื่อสเกลเล็กจนตอนนี้มาเป็นสื่อแมสมีเดียแล้วมาเป็นสื่อหลักสื่อใหญ่แล้วหรือแม้กระทั่งอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราได้เจอพี่บี้อย่างเงี้ยโอ้น้องบี้เดอะสการ์เนี่ยเป็นคนที่ผู้นำนะครูฟังแล้วครูยังได้แรงบันดาลใจที่แบบเออนะถ้าเราเอาจริงมันจะไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของซีซั่นของการโค้ช The Speech ซีซั่นนี้นะคะครูหวังใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคนที่ได้ดูเนี่ยน้องๆเด็กๆที่ได้ดูสามารถเอาสิ่งที่โค้ชเหล่านี้หรือปัญหาของเด็กๆที่อาจจะเป็นเหมือนกับเราเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเราอาจจะมีปัญหาแบบเดียวกับเขาเอามารวบรวมคัดกรองแล้วเอามาสร้างเอามาแก้ไขปัญหาในชีวิตตัวเองสร้างสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จในรูปแบบของเราเองได้นะคะก็ขอให้ The Speech Coach เป็นประโยชน์ในการสร้างแล้วก็พัฒนาตัวเองในแบบที่เราต้องการนะคะ

0: พอหลังจากจบรายการไปแล้วคุณไปเห็นเขาว่าไปเข้า KU Band
1: นนทรีกำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม
2: ่รุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่าไฟเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ไฟเท้า
3: เรามีกล้องนะครับเรามีไฟครับเราก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แล้ว
4: ผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับอันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
3: ้
1: องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงๆวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบโซโม่เป็นยังไงแล้วก็จริงๆอ่ะแบบที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะอาจจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันจําเป็นมั้ยครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้มั้ยครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซ
3: ึ่
1: งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็

0: ือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือนซีเกมส์เช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
1: ซึ่งจะไม่กำหนดอะไรเลย
0: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
1: ครับ
0: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
1: แล้วจริงๆโซโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
0: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าโซโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
1: ก็ผมแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
0: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
1: ก็คือจริงจริงกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
0: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเขี้ยวฮักเขี้ยวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬาสองฝั่งก็จะวางจดมือเขาเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเขาจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังพ้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายื่นแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
1: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนครับต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่นของมัน
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
1: ่โป๊ะหน่อย
0: มันก็ไม่โป๊ะเพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับนึงจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
1: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
2: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคำว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตำแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซุนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
3: อันนี้เรียกว่ามาวาชิซิซิชอช้าง
1: อ๋อมาวาชิ
3: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาค่อมผ้าเลยครับค่อมผ้าทีนี้เราใช้คางเหน็บผ้าไว
1: ้ครับ
3: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าอยู่ด้วยเข้าด้วยครับ
1: หมุนอยู่กับที่
3: อยู่กับที่ใช่คร
0: ับ อันนี้ดึงขึ้น
1: ดึง
0: แล้วปั๊บ
1: หมุนต่อใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่
1: คือ
0: ซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชซึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชซึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
0: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนส้นเท้าตัวเอง
1: บนส้นเท้าเลย
0: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นเหยียดกันแล้วก็พลิกมือลง
1: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ

0: วอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
1: ลงไป
0: หนึ่งสองสามสี
1: ่เจ็ดแปด
0: เอียหนึ่งสองสามสี
1: ่หกเจ็ดเราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ำ
0: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ำก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกำลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอตนะคะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก็
1: ทำไมต้องเก็บคาง
0: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
1: อาจจะเจ็บตัว
0: ใช่ค่ะเตรียมเริ่ม1นับด้วย2 3 4อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างยูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ความม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
1: กลับมานี้
0: เป็นลักษณะเหมือนกับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
1: ชิโกะ
0: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทําชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างเงี้ยค่ะนั่งทิ้งน้ําหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาค่ะจังหวะแรกเวลาที่จะทำท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว
1: ้
0: เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
1: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกำลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทำสลับไปเงี้ยครับสองข้างแต่ว่าผมก็พยายามทำอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
0: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่
1: า
0: ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ึ่งทางนี้เนี่ยก็ทําอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทําได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจําลองว่าเราจับผ้ามาวาชิของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บก้าวอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดิน

0: ครั้งหน้า
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสําหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดงก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทําท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ทว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบทุ่มโมงจริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทําจริงอ่ะมันงงว่าแบบเอ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทําท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทําสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทําให้ผมเริ่มเก็ทในการเดินแบบซูโม่เดี๋ยวจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
0: ค่ะบูสุตลิ
1: บูสุตลิเดี๋ยวเรากำลังจะฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
0: ที่เป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆ
1: คร
0: ับ จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้
1: ราวนม
0: แต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวาชี้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกแต่เราก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
1: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิวที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนิดนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเออเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเขาไปผลักกับเขามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเขาไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทําตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดนแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตะโอชิเตะมาตานับ

0: Akio! Telecosta! Telecosta! Telecosta! Telecosta! Telecosta! Akio! Telecosta! Telecosta! De ฮิเกชิโนกัช
1: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
0: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งใน World Game นะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองโยกุชนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุชนะโยกุชนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุชนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
0: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่ควอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซลเอาท์ทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
2: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
0: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วน

0: ของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
1: ก็จริงๆที่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ ECเกมแล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงระนาพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุรัสวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
2: ครับ
1: ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
2: 11ปีแล้ว
1: ค่ะ
2: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิร์คเกม2022ด้วย
2: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนเราเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
1: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
2: ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
3: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยแล้วการออกกำลังกายมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
2: ้
1: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชิผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท
2: ่เห็นด้วยมากๆมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 10:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
7: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
8: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
9: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็ง

0: เป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะ
1: จ๊ะ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3 ถึง 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18 ถึง 28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2 ถึง 30 นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
3: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้เย้เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
4: ใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
7: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
4: ไฟป่า
5: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้เฟรนช์ไฟจะพาคุณไปรู้จักกับประเพณี

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปริ

นิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไปหากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและครูผู้ดูแลนักเรียนปลายทางทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับผู้เสืออลงกรสุวรรณเพชรนะครับเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาจากที่เราทำกิจกรรมกันผ่านมา2ครั้งใช่ไหมเราทำการทดลองเกี่ยวกับสารตัวไหนบ้างนะ
1: สาร
0: A กับสาร B ใช่ไหมครับเราทำการทดลองเพื่อหาอะไรของสาร A กับสาร B หาอะไรที่เราให้ความร้อนหาจุดเดือดใช่ไหมครับของสาร A แล้วก็สาร B ใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องของจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่3และตอนที่4นั่นเองนะครับเอาละครับทบทวนอีกนิดหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่แล้วเราได้ทำอะไรไปบ้าง
1: ทดลอง
0: ใช่ทดลองทำอะไรพยากรณ์ใช่ไหมครับเราได้พยากรณ์แล้วก็ทำการทดลองแล้วก็เปรียบเทียบผลการทดลองกับคำพยากรณ์ของเรานะครับแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างสาร A แล้วก็สาร B นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ทำผ่านมาเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์กันเลยนะครับด้านความรู้ความเข้าใจ1เปรียบเทียบจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับแสดงว่าครูจะต้องมีสารบริสุทธิ์และสารผสมให้ใช่ไหมซึ่งเราทำผ่านไปแล้วคือสาร A แล้วก็สาร B แต่ครูยังไม่เฉลยหรอกว่าสาร A ระหว่างสาร A กับสาร B สารไหนเป็นสารบริสุทธิ์สารไหนเป็นสารผสมนะครับนักเรียนจะต้องหาคำตอบด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับข้อที่2 อธิบายจุดเดือดของสารผสมที่มีอัตราส่วนผสมของสารแตกต่างกันนะครับด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนจะต้องทำการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปโดยแปลความหมายจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง

ณหภูมิของสารกับเวลาซึ่งวันนี้นะครับก่อนที่นักเรียนจะได้แปลความหมายจากกราฟนักเรียนจะต้องลงมือเขียนกราฟด้วยตัวนักเรียนเองนะครับไปกันต่อนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับวัตถุวิสัยนะครับนักเรียนจะต้องแปลความหมายจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลาให้สอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติโดยวิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติทั้งด้านสนับสนุนและด้านขัดแย้งกับสมมติฐานที่กำหนดไว้และไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูลเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับการแปลความหมายข้อมูลจะต้องแปลมาจากการที่นักเรียนได้ทำการทดลองจริงๆห้ามใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปห้ามใส่ความรู้เดิมของตัวเองเข้าไปนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องสร้างกราฟด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับโดยเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลาจากผลการทดลองที่ได้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์รวมถึงคำนึงถึงเลขนัยสำคัญตีความหมายข้อมูลจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเปรียบเทียบและลงข้อสรุปเกี่ยวกับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนักเรียนจะได้ตอบครูว่าสาร A กับสาร B สารไหนเป็นสารบริสุทธิ์สารไหนเป็นสารผสมแล้วจุดเดือดของมันจะเป็นอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันนะครับจากที่นักเรียนได้สร้างกราฟขึ้นมานะครับเอาล่ะกิจกรรมที่1 นะครับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่3นะครับเราจะทำอะไรบ้างในตอนที่3นี้แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องมีใบกิจกรรมที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับใบงานที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นเองนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับและสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อเปรียบเทียบจุดเดือดของสาร A กับสาร B นะครับเรากำลังจะเปรียบเทียบจุดเดือดของมันนะครับกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้เราไม่มีการทดลองแล้วนะครับแต่เราจะเขียนกราฟเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรกระดาษกราฟใช่ไหมเราจะต้องมีนะครับสิ่งแรกคือกระดาษกราฟนะครับแล้วต้องมีอะไรอีกปากกาถูกต้องนะครับเราต้องมีปากกาแล้วมีอะไรอีกไม้บรรทัดนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าเราจะทำกิจกรรมกันอย่างไรนะครับสำหรับกิจกรรมในตอนที่3นะครับสิ่งแรกนะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่เราทำการทดลองผ่านมานะครับทั้งของเหลว A แล้วก็ของเหลว B นะครับจากนั้นนำข้อมูลที่เราได้จากการบันทึกเนี่ยนะครับมานะครับเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลาพร้อมทั้งระบุอุณหภูมิที่สารเดือดนะครับ 2. ร่วมกันวิเคราะห์กราฟที่ได้จากตอนที่1และตอนที่2นะครับหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วเราต้องมาวิเคราะห์นะครับว่ากราฟของเหลว A เป็นยังไงกราฟของเหลว B เป็นยังไงนะครับขั้นตอนที่3ตีความหมายข้อมูลจากกราฟแต่ละเส้นเทียบกับกราฟจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมเพื่อตัดสินว่าสาร A เป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมและสาร B เป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับลงข้อสรุปเกี่ยวกับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรหลังจากที่เราเขียนกราฟเสร็จแล้วเราต้องสังเกตอะไรบ้างนะครับก็คือสังเกตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารกับเวลาจากกราฟนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างทั้งของเหลว A และของเหลว B นะครับเพราะนั้นนะครับในใบงานที่1ในตอนที่3เนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนกราฟนะครับกราฟแรกเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเหลว A นะครับกราฟต่อมานะครับเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเหลว B เพราะนั้นเราจะต้องเขียนกราฟกี่กราฟ

0: กราฟ2กราฟนะครับเขียน2กราฟนะครับจากนั้นดูกราฟทั้งของเหลว A และของเหลว B เพื่อเปรียบเทียบกันนะครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเมื่อสารทั้ง2ได้รับความร้อนนะครับผลการตีความหมายข้อมูลจากกราฟแต่ละเส้นเทียบกับกราฟจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมอันนี้ก็คือใบงานที่1ที่นักเรียนจะต้องบันทึกลงไปนะครับเอาล่ะนักเรียนเขียนกราฟเป็นหรือยังมีใครเคยเขียนกราฟมาแล้วบ้างมีประปรายใช่ไหมครับมีหลายๆคนเคยเขียนกราฟมาแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับเคยเขียนกราฟมาแล้วบ้างหรือยังนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะลงมือเขียนกราฟนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะครับว่าถ้าเราจะเขียนกราฟเราจะเขียนอย่างไรพร้อมที่จะฟังคำอธิบายหรือยังพร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วต
0: ื่
1: นเต้น
0: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับโอเคพร้อมนะครับอันนี้คือวิธีการเขียนกราฟนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเขียนกราฟเราจะต้องกำหนดแกนขึ้นมา2แกนนะครับคือแกน x หรือแกนในแนวนอนนะครับแล้วแกน y หรือแกนในแนวตั้งนะครับแกน x ครูจะใช้แทนเวลาในหน่วยวินาทีที่นักเรียนได้บันทึกมาแล้วในตารางใช่ไหมครับส่วนแกน y ครูจะใช้แทนอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับทีนี้การที่เราจะเขียนกราฟได้เราจะต้องมีข้อมูลใช่ไหมเราจะต้องมีข้อมูลซึ่งข้อมูลนั้นมาจากไหนข้อมูลนั้นมาจากไหนมาจากการทดลองที่เราทำผ่านมาทั้งตอนที่1และตอนที่2ใช่ไหมครับโอเคเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับทีนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างครับการเขียนกราฟเฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นจากตารางข้างล่างนี้นะครับมีเวลาในหน่วยวินาทีนะครับและก็มีอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับเพราะนั้นนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องเขียนจุดนะครับในแต่ละข้อมูลนะครับเขียนลงไปอ่ะดูนะข้อมูลแรกเวลา60วินาทีอุณหภูมิของสารเท่าไหร่ครับเวลา60วินาทีอุณหภูมิของสาร20องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นแกนในแนวนอนของเราหรือแกน x แกนเวลา60อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ60อยู่ตรงนี้นะทีนี้เราจะต้องลากขึ้นไปจนเจออุณหภูมิ20องศาเซลเซียสคือตรงไหนเอ่ยตรงนี้ไหมตรงนี้ใช่ไหมถ้าตรงนี้นะครับนักเรียนก็จุดจุดหนึ่งไว้นะครับแบบนี้นะครับโอเคไหมจากนั้นนะครับหลังจากที่นักเรียนจุดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปดูข้อมูลตัวที่2นะครับเวลาเท่าไหร่เอ่ย120วินาทีอุณหภูมิของสารเท่าไหร่ครับ30องศาเซลเซียสเวลา120วินาทีอยู่ตรงนี้นักเรียนก็เลื่อนขึ้นไปจนเจออุณหภูมิ30องศาก็คือจุดนี้ใช่หรือไม่ใช่แล้วนักเรียนทำจุดไว้แบบนี้พอเข้าใจไหมข้อมูลตัวต่อมานะครับ180วินาทีอุณหภูมิของสารอยู่ที่40องศาเซลเซียส180วินาทีอยู่ตรงไหนนะชึบตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ค่อยขยับขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาจนเจออุณหภูมิ40องศาเซลเซียสก็จุดไว้แบบนี้ทำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนข้อมูลครบตามที่เราได้บันทึกผลมาเพราะนั้นจุดก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนครบเวลาที่เราบันทึกผลก็คือ600วินาทีนะครับเมื่อได้จุดครบทั้งหมดแล้วทำอย่างไรต่อขีดเส้นเชื่อมแต่ละจุดปุ๊บแบบนี้นักเรียนก็จะได้กราฟออกมาเสร็จแล้วนี่คือตัวอย่างกราฟของเราแต่ถามว่าข้อมูลที่เราทำการทดลองไปทั้งจุดเดือดของเหลว A จุดเดือดของเหลว B ที่เราทำผ่านมาตอนที่1และตอนที่2ลักษณะกราฟจะเป็นแบบนี้ไหมไม่ใช่เพราะว่าตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นกราฟที่นักเรียนจะต้องเขียนจะคล้ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับผลการทดลองของนักเรียนนะครับวิธีการเขียนกราฟมีใครอยากจะสอบถามอะไรไหมมีไหมลูกมีไหมครับ ถ้าตอนนี้ยังไม่มีระหว่างที่นักเรียนลงมือทำกิจกรรมถ้ามีคำถามก็สามารถยกมือถามครูได้ตลอดนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมไปถ้าสงสัยก็ยกมือถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือทำกิจกรรมกันเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็เขียนกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับเขียนกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับหลังจากที่นักเรียนเขียนกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสัก1กลุ่มนะครับช่วยนำเสนอกราฟที่เราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับเดี๋ยวขอตัวแทน1กลุ่มอ่ะกลุ่ม2เดี๋ยวกลุ่ม2นำเสนอให้เพื่อนฟังนะครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนภัทรทิพย์แท่งแท้มาจากกลุ่ม2ครับผมจะมานำเสนอกราฟอุณหภูมิของสาร A กับสาร B ครับเริ่มจากสาร A เลยนะครับสาร A เมื่อเพิ่มอุณหภูมิไปนะครับจะคงที่แล้วจุดเดือดของสาร A อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปเป็นสาร B นะครับสาร B จะไม่คงที่นะครับจะไม่คงที่ตลอดเวลานะครับแล้วจุดเดือดคืออยู่ตรงนี้นะครับ
0: อ่ะโอเคปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับเอาละครับจากที่ได้ฟังการนำเสนอของกลุ่มที่2ไปเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ากราฟทั้งของเหลว A และของเหลว B นะครับช่วงแรกอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นใช่ไหมครับแต่จะแตกต่างกันในส่วนตอนท้ายใช่ไหมถ้าของเหลว A นะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคงที่ในช่วงท้ายหลังจากที่ถึงจุดเดือดแล้วนะครับส่วนของเหลว B นะครับช่วงแรกก็จะสูงขึ้นเหมือนกันนะครับพอถึงจุดเดือดอุณหภูมิของเหลว B ก็จะไม่คงที่นั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่2อีกครั้งหนึ่งครับเก่งมากๆนะครับเอาล่ะใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เราทำอะไรไปบ้างเราได้เขียนกราฟใช่ไหมเป็นกราฟความสัมพันธ์

0: ระหว่างอะไรกับอะไรอุณหภูมิของสาร A กับเวลาแล้วก็อุณหภูมิของสาร B กับเวลานั่นเองนะครับเราได้ลงมือวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เขียนกราฟความสัมพันธ์นะครับระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลาพร้อมทั้งระบุจุดเดือดนะเมื่อกี้กลุ่มที่2ก็ได้ระบุจุดเดือดด้วยนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับว่าสารไหนเป็นสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับต่อมานะครับผลการเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของของเหลว A และ B เมื่อได้รับความร้อนเป็นอย่างไรเป็นยังไงช่วงแรกที่เราให้ความร้อนไปอุณหภูมิของสารของเหลว A และของเหลว B เป็นยังไงครับมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมแต่ของเหลว A เมื่อถึงจุดเดือดเป็นยังไงคงที่ส่วนของเหลว B จะไม่คงที่นั่นเองนะครับเมื่อของเหลว A ได้รับความร้อนนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดๆนึงนะครับที่เราเรียกว่าจุดเดือดหลังจากนั้นอุณหภูมิจะคงที่นะครับส่วนของเหลว B นะครับเมื่อได้รับความร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่คงที่นะครับต่อมานะครับผลการตีความหมายข้อมูลจากกราฟแต่ละเส้นที่กราฟจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมเป็นอย่างไรนะครับในใบกิจกรรมของนักเรียนจะมีกราฟนะครับตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นนะครับจากการพิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเหลว A เมื่อได้รับความร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นจนแล้วก็กลายเป็นไอจนกระทั่งเกิดการเดือดอุณหภูมินะครับขณะเดือดจะคงที่แม้ว่าจะให้ความร้อนต่อไปซึ่งมันจะคล้ายๆกับกราฟของสารอะไรเอ่ยสารบริสุทธิ์นะครับเพราะนั้นนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมว่าของเหลว A น่าจะเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์แล้วของเหลว B ล่ะครับจริงหรือเปล่านะครับส่วนของเหลว B นะครับส่วนของเหลว B นะครับเมื่อได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับและกลายเป็นไอจนกระทั่งเดือดโดยอุณหภูมิขณะเดือดจะสูงขึ้นเรื่อยๆไม่คงที่นะครับซึ่งมันจะคล้ายกับกราฟจุดเดือดของสารผสมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนสามารถลงข้อสรุปให้ครูได้ไหมนะครับว่าสาร A และสาร B เนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงสาร A น่าจะเป็นสารบริสุทธิ์นะครับส่วนสาร B น่าจะเป็นสารผสมนะครับแสดงว่านะครับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์เมื่อให้ความร้อนจะเป็นยังไงสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วสารบริสุทธิ์นั้นก็จะคงที่ใช่ไหมครับจุดเดือดจะคงที่ส่วนสารผสมนะครับเมื่อให้ความร้อนอุณหภูมิก็จะสูงเหมือนกันใช่ไหมค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นแต่พอถึงจุดเดือดมันจะคงที่ไหมสารผสมไม่คงที่นะครับผลการอภิปรายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสารบริสุทธิ์นะครับจะมีจุดเดือดที่คงที่เพราะว่าสารบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยสารเพียงแค่1ชนิดนะครับเพราะนั้นจุดเดือดมันจะคงที่ส่วนสารผสมนะครับจะมีจุดเดือดที่ไม่คงที่เพราะว่าสารผสมมันประกอบไปด้วยสารมากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับแล้วเมื่อสารผสมนะครับได้รับความร้อนอัตราส่วนผสมหรือความเข้มข้นของสารจะเปลี่ยนไปเพราะสารแต่ละชนิดจะระเหยได้แตกต่างกันจุดเดือดของมันก็เลยไม่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าสารบริสุทธิ์จุดเดือดจะเป็นไงสารบริสุทธิ์จุดเดือดจะคงที่ส่วนสารผสมจุดเดือดจะไม่คงที่นะครับอภิปรายหลังทำกิจกรรมนักเรียนคิดว่านักเรียนได้ฝึกสมรรถนะใดบ้างในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เราได้ฝึกสมรรถนะอะไรบ้างเราได้ลงมือทำอะไรเขียนกราฟใช่ไหมครับได้ฝึกสมรรถนะนะครับในการที่จะสร้างนะครับแล้วก็ใช้กราฟความสัมพันธ์ที่นักเรียนได้เขียนลงไปในกระดาษกราฟนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลานะครับเพื่อแสดงข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ได้ตีความหมายจากกราฟนั้นด้วยนะครับกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ตรวจสอบความ เข้าใจนะครับตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่าสารบริสุทธิ์ตอบพร้อมกันนะตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่าสารบริสุทธิ์จะมีจุดเดือดเป็นไงจุดเดือดเป็นไง
1: คงที่
0: คงที่สารผสมจุดเดือดจะไม่คงที่นะครับกิจกรรมนี้ตรวจสอบความเข้าใจนะครับครูมีกราฟนี้ให้ทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเตรียมเอกสารนี้ขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนต้นทางครูได้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนลองดูกราฟนี้สินะครับให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์กราฟนะครับกราฟต่อไปนี้เป็นกราฟอะไรเป็นกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับเวลาของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีอัตราส่วนของเกลือแกงในน้ำต่างกันนะครับหลังจากนักเรียนวิเคราะห์กราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ลงข้อสรุปเกี่ยวกับจุดเดือดของสารผสมที่มีอัตราส่วนของสารแตกต่างกันและตอบคำถามเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้หลังจากที่นักเรียนวิเคราะห์กราฟแล้วครูจะให้ตอบคำถามนะครับเพื่อสะสมสติกเกอร์ด้วยนะครับลองดูกราฟนี้ไปพร้อมๆกันนะครับกราฟนี้นะครับอย่างที่ครูบอกว่ากราฟนี้เป็นกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับเวลาของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีอัตราส่วนของเกลือแกงในน้ำต่างกันแสดงว่ามันจะมีปริมาณเกลือที่ต่างกันนะครับกราฟนี้ถามว่ามีกราฟทั้งหมดกี่เส้น3เส้นนะครับมีกราฟเส้นสีน้ำเงินนะครับสีส้มแล้วก็สีเทากราฟ3เส้นนี้คือกราฟของอะไรกราฟสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นปริมาณเกลือแกงซึ่งมีเกลือแกงอยู่2ช้อนนะครับในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรส่วนกราฟที่2เส้นสีส้มนะครับมีปริมาณเกลือแกง5ช้อนนะครับในน้ํา100ลูกบาศก์เซนติเมตรส่วนกราฟเส้นที่3เส้นสีเทานะครับปริมาณเกลือแกง10ช้อนในน้ํา100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับกราฟเส้นสีไหนที่มีปริมาณเกลือมากที่สุดสีน้ำเงินสีส้มหรือสีเทา
2: สี
0: เทาแล้วกราฟเส้นสีไหนที่มีปริมาณเกลือแกงน้อยที่สุด
2: สีน
0: ้
2: ำเง
0: ิน นักเรียนลองดูสินะครับส่วนจุดสีแดงที่นักเรียนเห็นนะครับคือจุดเดือดคือจุดเดือดเราดูเส้นข้างล่างก่อนเส้นสีน้ำเงินนะครับที่มีปริมาณเกลือแกงอยู่2ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรจุดเดือดอยู่ตรงนี้นะครับจุดเดือดอยู่ตรงนี้นะครับต่ำกว่า100องศาเซลเซียสใช่ไหมต่อมากราฟเส้นที่2สีส้มนะครับที่มีปริมาณเกลือแกงอยู่5ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรจุดเดือดเป็นยังไงเมื่อเทียบกับเส้นสีน้ำเงินสูงต่ำหรือเท่ากันตรงนี้สูงกว่าใช่ไหมครับสูงกว่านะครับส่วนอีกกราฟอีก1เส้นนะครับกราฟเส้นสีเทาที่มีปริมาณเกลืออยู่10ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรจุดเดือดอยู่ตรงนี้เป็นไงสูงกว่าใช่ไหมสูงกว่าแสดงว่านะครับกราฟเส้นไหนที่มีจุดเดือดสูงที่สุดสีเทาลองลงมาสีส้มและจุดเดือดต่ำสุดคือสี
2: น้ำเงิน
0: นะครับทีนี้ลองพิจารณาดูสีปริมาณเกลือที่มากขึ้นส่งผลให้จุดเดือดเป็นยังไงเส้นสีไหนที่มีปริมาณเกลือแกงมากที่สุดสีเทาจุดเดือดเป็นไงลูกสูงที่สุดใช่ไหมส่วนสีน้ำเงินมีปริมาณเกลือ2ช้อนขึ้นน้อยที่สุดจุดเดือดของมันเป็นไง
2: น
0: ้อยที่สุดเอาละทีนี้ครูจะมีคำถามให้นักเรียนสะสมสติกเกอร์พร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่1กันเลยเดี๋ยวให้เวลาคิดนิดนึงนะครับจากกราฟที่1ที่เราได้ดูผ่านมาเมื่อสักครู่นี้กราฟนี้เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรนะครับและกราฟแต่ละเส้นแทนข้อมูลใดลองดูกราฟที่อยู่ในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ได้เลยนะครับว่ากราฟนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรนะครับและกราฟแต่ละเส้นแทนข้อมูลใดลองดูถ้ากลุ่มไหนได้คำตอบแล้วสามารถยกมือขึ้นได้เลยนะครับในคำถามข้อที่1จะมีคำถามย่อยอยู่2คำถามนะครับกราฟนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลอะไรกับอะไร

0: กลุ่ม2ได้แล้วเรามาดูคำตอบของกลุ่มที่2นะครับถ้ากลุ่ม2พร้อมแล้วลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับอ่ะครูถามทวนอีกครั้งนึงจากกราฟนี้เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใดกับข้อมูลใดครับ
1: การขึ้นลงของอุณหภูมิครับ
0: การขึ้นลงของอุณหภูมิ
1: ครับ
0: มีเพิ่มเติมไหม
1: ไม
0: ่มีนั่งก่อนนั่งก่อนมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมไหมมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมไหมกลุ่ม6ยกมือกลุ่ม6ว่าไงลองตอบดูสิกลุ่ม6เขามีความคิดเห็นอย่างไรกราฟนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใด
2: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับเวลาของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ค่ะ
0: ถูกต้องแล้วกราฟแต่ละเส้นได้ไหมกราฟแต่ละเส้นแทนข้อมูลใดมันจะมีอยู่3สีใช่ไหมสีน้ำเงินแทนข้อมูลอะไรครับ
2: สีน้ำเงินแทนปริมาณเกลือแกง2ช้อนในน้ำ100
0: ลูกบาศก์
2: ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: เส้นสีส้ม
2: เส้นสีส้มปริมาณเกลือแกง5ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรเส้นสีเทาปริมาณเกลือแกง10ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: ถูกต้องครับปรบมือให้กลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่2ไม่ต้องน้อยใจไปเดี๋ยวเรามีคำถามเพิ่มเติมอีกนะครับเฉลยเพิ่มเติมให้นะครับกราฟนี้เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลใดใช่ไหมก็คือระหว่างอุณหภูมิกับเวลาของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีอัตราส่วนของเกลือแกงในน้ำต่างกันนะครับโดยกราฟแต่ละเส้นแทนข้อมูลใดเส้นแรกเส้นสีน้ำเงินนะครับแทนอุณหภูมิของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีปริมาณเกลือแกง2ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรกราฟเส้นสีส้มแทนอุณหภูมิของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีปริมาณเกลือแกง5ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรและเส้นสีเทานะครับแทนอุณหภูมิของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีปริมาณเกลือแกง10ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับต่อมาคำถามข้อที่2จากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับเวลาของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีอัตราส่วนของเกลือแกงในน้ำต่างกันก็คือกราฟที่เราดูผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แปลความหมายได้ว่าอย่างไรแปลความหมายได้ว่ายังไงกราฟแต่ละเส้นจะมีปริมาณเกลือแกงที่ต่างกันใช่ไหมแล้วจุดเดือดของมันเป็นอย่างไรแล้วจุดเดือดของมันเป็นยังไงมีใครอยากจะตอบไหมมีไหมตอนนี้มีกลุ่ม6มีกลุ่มอื่นอยากจะตอบไหมครูให้โอกาสมีไหมมีกลุ่ม2เดี๋ยวฟังกลุ่ม2มีกลุ่ม5ด้วยงั้นเอาธงขึ้นมาเร็วธงขึ้นมาเลยเอามือจับติ่งหูนะครับมือจับติ่งหูนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่ม2กลุ่ม2ว่ามากลุ่ม2ว่ามาจากกราฟที่เราดูไปแปลความหมายได้ว่าอย่างไรถ้าปริมาณเกลือมันมากขึ้นจุดเดือดจะเป็นอย่างไรครับ
1: ไม่คงที่
0: อะไรนะ
1: จุดเดือดจะไม่คงที่ครับ
0: จุดเดือดจะ
1: ไม่คงที่
0: ไม่คงที่นั่งลงครับมีเสริมไหมมีเสริมไหมกลุ่ม6ว่ามาถ้าปริมาณเกลือเพิ่มขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้ปริมาณเกลือเราต่างกันใช่ไหมจุดเดือดมันจะเป็นยังไงลุกขึ้นตอบได้เลยครับ
2: ถ้าปริมาณเกลือเพิ่มขึ้นจะมีจุดเดือดที่สูงมากขึ้นค่ะ
0: โอเคตั้งลงครับปรบมือให้ทั้งกลุ่ม2และกลุ่ม6เรามาดูนะว่าเฉลยจะเป็นอย่างไรนะครับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีอัตราส่วนของเกลือแกงในน้ำต่างกันจะมีจุดเดือดที่แตกต่างกันใช่ไหมโดยถ้าปริมาณของเกลือแกงในน้ำเพิ่มขึ้นจุดเดือดของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ก็จะเพิ่มขึ้นแสดงว่าถ้าปริมาณเกลือมากขึ้นจุดเดือดจะสูงขึ้นนะครับคำถามข้อต่อมานักเรียนคิดว่าจุดเดือดของสารผสมที่มีอัตราส่วนของสารแตกต่างกันเป็นอย่างไรมันจะเหมือนกันไหมหรือว่ามันจะต่างกันนะครับมีกลุ่มไหนอยากตอบไหม มีกลุ่มไหนอยากตอบไหมมีกลุ่ม6มีกลุ่มมือละมีอีกไหมมีไหมกลุ่ม2กลุ่ม2ครูขอฟังกลุ่ม2ก่อนครูเก็บกลุ่ม6ไว้ก่อน ให้โอกาสกลุ่ม2แก้ตัวนะครับลุกขึ้นได้เลยครับนักเรียนคิดว่าจุดเดือดของสารผสมที่มีอัตราส่วนของสารแตกต่างกันเป็นอย่างไร
3: ถ้าจุดเดือดเดือดที่เวลาน้อยกว่าครับจะมีสารผสมน้อยกว่าครับ
0: อ๋อโอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2นะครับเขาตอบมาหมายความว่าถ้าสมมุติว่ามีปริมาณเกลือแกงน้อยจุดเดือดนะครับก็จะต่ำนั่นเองถูกต้องนะครับสารผสมที่มีอัตราส่วนของสารแตกต่างกันจะมีจุดเดือดที่ต่างกันนะครับกลุ่มที่2ต่อมาว่าถ้ามีปริมาณเกลือน้อยจุดเดือดก็จะต่ำแต่ถ้ามีปริมาณเกลือที่มากจุดเดือดก็จะสูงเพราะนั้นก็สามารถสรุปได้ว่าสารที่มีอัตราส่วนของสารแตกต่างกันนะครับจะมีจุดเดือดที่ต่างกันนั่นเองนะครับทีนี้คำถามอีกหนึ่งคำถามลองเปลี่ยนจากเกลือแกงเป็นน้ำตาลทรายสิน้ำเชื่อมเกิดจากน้ำกับน้ำตาลทรายใช่ไหมนักเรียนคิดว่าน้ำเชื่อมที่มีปริมาณน้ำตาลแตกต่างกันจะมีจุดเดือดเท่ากันหรือไม่อย่างไรตอบพร้อมกันเลย
4: ไม
0: ่เท่ากันหรือไม
4: ่ไม
0: ่ไม่เพราะว่ามันมีปริมาณที่เป็นไงไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดเดือดมันก็ต้องแตกต่างกันนะครับคำตอบก็คือไม่เท่ากันเหมือนที่นักเรียนตอบมานะครับเนื่องจากว่าน้ำเชื่อมเป็นสารผสมดังนั้นน้ำเชื่อมที่มีปริมาณน้ำตาลแตกต่างกันจึงมีจุดเดือดที่ไม่เท่ากันหรือจุดเดือดต่างกันนั่นเองนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมมาครบทั้ง3ตอนนะครับแล้วเราก็ได้ดูกราฟไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถสรุปได้ว่าสารบริสุทธิ์เมื่อได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและกลายเป็นไอจนกระทั่งเกิดการเดือดอุณหภูมิขนาดเดือดจะคงที่นะครับแม้ว่าเราจะให้ความร้อนต่อไปนะครับส่วนสารผสมนะครับเมื่อได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและกลายเป็นไอจนกระทั่งเดือดเช่นกันแต่อุณหภูมิขนาดเดือดจะสูงขึ้นเรื่อยๆไม่คงที่นั่นเองนะครับสารผสมที่มีอัตราส่วนของสารแตกต่างกันที่เราดูจากกราฟเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีจุดเดือดต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับเราจะเปลี่ยนเรื่องกันแล้วนะครับตอนนี้เราเรียนจุดเดือดผ่านมาแล้วนะครับเราจะไปเรียนกันต่อในเรื่องจุดหลอมเหลวของสารนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคืออะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1จุดหลอมเหลวของสาร2ใบงานที่1จุดหลอมเหลวของสารนะครับนักรบกวนครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเราเรียนจุดเดือดผ่านไปแล้วทั้งสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับนักเรียนมีคำถามอยากจะสอบถามครูไหมมีไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: เราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทำให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ำมูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
1: There are more than 11,000 wood product manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
0: มันเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นาน
1: ๆ Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilationHe joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
2: Actually, when we take the air from a dust source system, we decide we enlarge the area of the pipe and then the dust will fall into the area. And we set that one to be like a filter, wood dust filters. And then the smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again.To the filters, and then we filter the tiny particle by use the larger particle.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: morning, class. Good morning, everyone. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome, everyone, back to English class with me, Teacher Pin Pinat Saeng Chan, or you can call me Teacher Pin. Okay, today we have to continue our topic. Last time, what did we learn? Can you remember?
1: Yeah.
0: The lesson last time that we learned was about the topic.
1: Nobito family,
0: right? We are talking about family. And today our topic is who's in my family. Okay, the first thing I would like to show you about the objective for today. Number one, you'll be able to use the right possessive pronoun. Number two, you're able to pronounce the words about family. And the third one, you are able to write the short sentences about family. จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะข้อแรกเลยเนี่ยวันนี้นักเรียนนะคะจะได้เลือกใช้คำศัพท์พนามนะคะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะคะได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะข้อที่2นักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้นะคะและข้อที่3นักเรียนจะสามารถเขียนประโยคสั้นๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้นั่นเองโอเค everyone are you ready yes or no
2: yes
0: I hope so okay let's look at the picture first and try to remember the word about family can you give me the word from family let's picture tell you the word who is it what do you think Pick the microphone, please. Grab the microphone and say it.
3: Grandfather.
0: Grandfather. What else? Very good. Group 2, you get 1 point. Group ที่ 2, ได้คะแนนไปแล้ว 1 คะแนนนะคะ คำว่า grandfather, the first one. Okay, group 6. Okay, คำศัพท์อะไรอีก? What else?
4: Father.
0: Father. Okay, father. Grandfather, father, what else? Group number 3, okay.
5: Sister.
0: Sister. Okay, right. Very good. Next one.